0: ้ทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมคะน้องน้ำหวาน
1: ดีค่ะคุณสินชัยบอกสวัสดียามเช้าครับและมีคุณลุงวีนะคะคุณอาตาดิลักษ์คุณอมรีคุณโอ้หลายท่านเลยนะคะคุณทวัชชัยคุณแบงค์แบงค์หรือแบงค์คะ BANG หรือบางคุณเดชเดชา
0: ค
1: ุณเสือนอนไม่หลับนะแล้วก็มีคุณปีเตอร์แพนอ๋อสวัสดีค่ะพี่เอเจน้องน้ำหวานดีใจที่ได้ยินเสียงพี่เอเจเพิ่มขึ้นอีก1วันในรอบสัปดาห์
0: ขอบคุณค่ะ
1: น่ารักมากขอบคุณค่ะ
0: แล้วก็สวัสดีคุณอาพรคุณชยุทธนะฮะคุณชยุทธบอกว่าเช้านี้สุราษฎร์ธานี23องศาเซลเซียสนะฮะคุณวรวุฒิคุณหมูคุณเป้าหมายของชีวิตแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะรวมทั้งสวัสดีคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันเข้ามาทักทายทางไลน์ด้วยนะคะ
1: ขอบคุณทุกท่านค่ะในช่วงนี้มาที่ข่าวที่ฉันเกริ่นไว้เมื่อสักครู่แหมธุรกิจนี่ปรับมุมคิดชีวิตเปลี่ยนนะคะโรงหนังในจีนแห่งหนึ่งค่ะกลายเป็นไวรัลนะเพราะว่าเขาเพิ่งจะเปิดตัวบริการสุดสร้างสรรค์ให้พนักงานออฟฟิศคนทำงานทั้งหลายเนี่ยนะคะเข้ามา have a nap ค่ะคือเข้ามานอนงีบหลับช่วงพักเที่ยงในโรงหนังได้คือยังไงดีกินข้าวอย่างรวดเร็วแล้วก็รีบมานอนซะหรือบางคนก็ไม่กินนอนก่อนนะคะบางวันที่อาจจะนอนไม่พอหรือว่าจีนเนี่ยเขามีวัฒนธรรมการงีบนะซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะคะเบาะนั่งของโรงหนังแห่งนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนเป็นเบาะนอนราบได้นะ South China Morning Post รายงานเอาไว้นะคะว่า Chinese Cinema offers noon nap service with flat seats to boost lunchtime business คือเจ้าของธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าปกติเวลากลางวันของวัน weekdays วันธรรมดานะคะก็ไม่ใช่เวลาที่คนจะมาดูหนังกันอยู่แล้วเวลาเขาจะมาก็จะมาตอนเย็นตอนค่ำบ้างหรือบางทีก็เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะโรงหนังแห่งนี้เนี่ยชื่อโรงภาพยนตร์หลูหมี่อ้ายค่ะอยู่ที่เมืองซีอานมณฑลเสฉวนนะคะเขาเริ่มให้บริการนี้เนี่ยมาตั้งแต่เมษายนปีที่แล้วนะคะแล้วค่าบริการสมาชิกรายเดือนคือ200บาทสำหรับคนที่ใช้บริการคนเดียวมาแบบง่วงๆและเหงาๆนะคะแล้วก็300บาทค่ะสำหรับผู้ใช้บริการแบบมาเป็นคู่ซึ่งสมาชิกเนี่ยสามารถเข้ามานอนงีบในโรงภาพยนตร์ที่เขาจัดพื้นที่ให้นะคะทุกวันทำการได้ค่ะเขาบอกว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยมีคนมาดูหนังใช่ไหมคะก็เลยจัดเตรียมโรงภาพยนตร์เอาไว้2โรงเพื่อให้บริการนี้โดยเฉพาะก็จะมีเบาะที่สามารถปรับนอนราบได้เนี่ยทั้งหมด76ที่นั่งนะคะแล้วก็จะเข้าพักแบบนี้ได้ตั้งแต่เที่ยงถึงประมาณบ่ายสองครึ่งนะคะโดยภายในโรงหนังเขาก็จะมีบริการแบบเต็มที่เหมือน first class เลยมีบริการผ้าห่มกาแฟเครื่องดื่มฟรีตกลงจะได้นอนหรือไม่นอนนะกินกาแฟด้วยแล้วมีที่อุดหูมีผ้าปิดตานะสำหรับใช้แล้วทิ้งนะคะเนี่ยจำหน่ายในราคาย่อมเยาชิ้นหนึ่งเขาบอกว่า30บาทเท่านั้นเองแต่ว่าข้อกำหนดก็คือคุณจะต้องปิดเสียงโทรศัพท์และถ้าหากว่าจะคุยเนี่ยต้องเดินออกไปข้างนอกไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะรบกวนผู้นอนท่านอื่นนะคะก็เลยเนี่ยแหละเขาบอกว่าใครคุยหรือใครกรนเสียงดังก็จะมีคนมาปลุกให้ไปใช้เก้าอี้นวดนอนดีกว่าเถอะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นคือเขาใส่ใจมากๆเลยทีเดียวนะคะเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บริการท่านหนึ่งเนี่ยบอกว่าปกติเนี่ยเขาจะต้องนอนงีบที่โต๊ะทำงานซึ่งแน่นอนมันก็จะอยู่ในสภาวะที่ nervous system นะหรือว่าระบบ alert ของร่างกายเนี่ยมันก็ไม่พักมันอยู่ในสภาวะที่ทำงานแต่ว่ามาที่เนี่ยโอ้ยได้หลับจริงเพราะว่าโรงหนังเนี่ยมืดสะอาดนอนได้สบายหลับง่ายมากขึ้นนะคะคือการนอนงีบช่วงกลางวันเนี่ยถือเป็นธรรมเนียมที่แพร่หลายในจีนนะคะเพราะว่าคนจีนเขาเชื่อกันว่ามันส่งผลดีต่อสุขภาพโดยผลสำรวจจากสมาคมวิจัยการนอนหลับแห่งประเทศจีนเนี่ยเขามีสมาคมนี้ด้วยนะคะเผยแพร่ออกมาบอกว่าชาวจีนมากกว่า170เนี่ยนิยมงีบตอนกลางวันอย่างน้อย30นาทีคือถ้าตามหลักการ power nap เนี่ยมันจะต้อง15นาทีขึ้นไปบางคนคือนอน15นาทีได้แล้ว แต่ว่าบางคนเขาต้องนานกว่านั้นนะคะก็เนี่ยแล้วแต่อย่างน้อยก็นอนให้สมองได้พักผ่อนอาจจะไม่หลับก็ได้แต่ว่านอนหายใจนิ่งๆดูลมหายใจเนี่ยมันก็ช่วยทำให้ระบบ nervous system ของร่างกายเนี่ยมันได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็อาจจะมีแรงกายแรงใจไปต่อสู้ฟันฝ่ากับงานกันต่อนะคะ
0: ต้องขอบคุณน้องน้ำหวานที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะก็มีเคล็ดลับที่จะบอกคุณผู้ฟังถ้าหากว่าจะมีเหตุธุระจำเป็นที่จะต้องติดต่อกับคนจีนในประเทศจีนนะช่วงหลังจากเที่ยงไปแล้วเนี่ยประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงอย่าเพิ่งโทรไปเพราะว่าเขาทานข้าวเสร็จแล้วเขาหลับงีบกันอย่างที่น้องน้ำหวานบอกจริงๆนะคะแล้วก็เวลาของประเทศจีนเนี่ยไวกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงดังนั้นบ้านเราเนี่ยทานข้าวเที่ยงเสร็จบ่ายโมงเราคิดว่าเราโทรหาเขาได้แล้วไม่ใช่เขากำลังหลับอยู
1: ่
0: นะคะ
1: เป็นวัฒนธรรมที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง
0: เอาแล้วก็จริงนะ
1: ไปมองพี่เจก็พี่เจแบบเก่งมากคืออยู่ตั้งแต่เช้าแล้วก็ productivity นะการผลิตงานทำงานคือเต็มเปี่ยม
0: จนแต่เชื่อไหมว่าตอนที่ไปอยู่ที่จีนเนี่ยไม่เคยได้มีโอกาสหลับแบบงีบกลางวันเลยนะ
1: เพราะเราเป็นคนไทย
0: เออนั่นจริงค่ะมากันต่อนะคะกับเรื่องนี้นะคะประเทศเกาหลีใต้ค่ะเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วก็จะเป็นซูปราเอจิ้งโซไซตี้แล้วด้วยนะ
1: คะ
0: ตอนนี้เนี่ยค่ะมีรายงานนะคะว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นเพียงสถานพยาบาลเดียวนะคะในเมืองมิริยังจังหวัดขยองซังใต้นี่ฮะที่ก่อนหน้านี้เคยให้บริการการรักษาพยาบาลทั้งโดยทั่วไปแล้วก็การรักษาพยาบาลสำหรับแม่และเด็กเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเป็นวันสุดท้ายในวันนี้นะคะก็คือ31สิงหาคมแล้วก็จะปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะทำให้ประชาชนเกือบ 100,000 คนที่อยู่ในเมืองนี้เนี่ยจะไม่มีห้องคลอดอีกต่อไปนะคะคือทั้งโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ฟังคะน้องน้ำหวานคะแผนกสูตินรีของเขาเนี่ยมีแพทย์ที่ปฏิบัติงานเหลือเพียงแค่2คนเท่านั้นเองคนหนึ่งก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้อายุก็70ปีละและพยาบาลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งอายุ60ปีค่ะการปิดตัวในครั้งนี้ไม่เฉพาะแต่ปิดห้องคลอดเท่านั้นนะคะแต่ปิดทั้งโรงพยาบาลเลยนี่ก็แสดงให้เห็นถึงภาวะสังคมสูงวัยในเกาหลีใต้อย่างแท้จริงอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยนะเปิดให้บริการมาตั้งแต่พ.ศ. 2529แล้วก็เคยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดนะในพื้นที่มีเตียงผู้ป่วยมากถึง79เตียงมีครบทุกแผนกรวมทั้งแผนกสูตินรีเวชอายุรกรรมวิสัญญีและกุมารเวชศาสตร์นะฮะสำนักข่าว The Korea Times นะฮะบอกว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเคยทำคลอดทารกมาแล้วมากกว่า 20,000 คนแต่ว่าหลังจากที่เวลาผ่านไปปรากฏว่าจำนวนประชากรลดลงค่ะนะก็คนเกิดน้อยสามีภรรยามีลูกกันน้อยลงก็เลยทำให้ประกอบกับจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนก็ไม่ค่อยจะทำงานในสายการแพทย์นะคะก็เลยทำให้โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเกิดภาวะ 1. ขาดแคลนหมอ 2. ภาวะที่พ่อแม่ไม่มีลูกหรือมีลูกน้อยลงนะจนแทบจะไร้การคลอดบุตรทั่วประเทศ มันจึงส่งผลให้โรงพยาบาลเนี่ยต้องทยอยปิดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนกสูตินรีเวชค่ะ
1: ก็จะคล้ายๆกับสถานการณ์ในประเทศอื่นๆอย่างเช่นสิงคโปร์นะคะจีนไทยญี่ปุ่นประมาณนี
0: ้
1: ใกล้ๆบ้านเรา
0: สิงคโปร์ด้วย
1: เป็นซูเปอร์เอจของสิงคโปร์เขาเรียกว่าซูเปอร์เอจสเตตัสนะคะปีนี้ทำให้ล่าสุดนะคุณลอเรนซ์วองต้องออกมาอัดฉีดมามีลูกกันเถอะทำยังไงดีรัฐบาลสิงคโปร์ทำเว็บนะคะขออภัยเดทติ้งเว็บจับคู่บลายเดทจ่ายค่าข้าวให้คืออัดฉีดเต็มที่มารักกันเถอะมามีลูกกันเถอะนะในขณะที่หลายคนก็ต้องนั่นแหละต่อสู้กับสถานการณ์ต่างๆนะคะเศรษฐกิจการทำงานเงินเฟ้อค่าใช้จ่ายแล้วก็มีหนทางในการไปมีความสุขการพักผ่อนหย่อนใจแบบส่วนตัวส่วนตนมากขึ้นนะคะว่าแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากคุณผู้ฟังนะคุณก้องว่าชีวิตมีค่าครับคุณเจเจไหนจะค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าบัตรเครดิตและจิบ ปัญหาครับเสียงสะท้อนหรือเสียงบ่นหรือเสียงอดครวญสิ้นเดือนสิ้นเดือน
0: ค่ะ
1: เดือนใหม่มาแล้ว
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาล่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบต่อการตัดสินใจมาไทยของพวกเขาหรือไม่มาคุยกันช่วงหน้าค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEANฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Pod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7:13 ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสุรวัฒน์อัครวรมาศกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวในประเทศหรือสพน.นะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกชนจับตาระเบียบในประเทศต่างด้าวกระทบการตัดสินใจมาไทยหรือไม่ตอนนี้ท่านพร้อมแล้วค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุรวัฒน
6: ์สวัสดีครับคุณวันนี้คุยคุณเจเนาะน้ำหวาน
1: ใช่ค่ะ
6: ค่ะสวัสดีคร
0: ับ ค่ะขอบพระคุณนะคะคุณสุรวัฒน์ค่ะที่กรุณาสละเวลาให้กับรายการ Good Morning ASEAN นะคะ
6: Good Morning ASEAN ครับเราเจอกันหลายครั้งแล้ว ครับผม
0: ค่ะคุณสุรวัฒน์คะเมื่อพูดถึงเรื่องการจัดระเบียบคนต่างด้าวในประเทศไทยนะคะภาคเอกชนเนี่ยมองระเบียบในประเทศต่างด้าวที่ออกมาใหม่อย่างไรบ้างคะแล้วก็มีข้อกังวลประเด็นไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
6: ครับขอบคุณมากฮะคืออย่างนี้ฮะไอ้เรื่องของการจัดระเบียบเนี่ยมันเป็นเรื่องกฎหมายภายในของเราเนาะแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มจะเห็นปัญหาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยที่มันมีการมีพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปอะ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: นะไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลรัสเซียรวมทั้งจีนด้วยนะฮะทีนี้ก็เริ่มเราทำให้เกิดความกังวลนะผมคิดว่าการจัดระเบียบเนี่ยเป็นเรื่องดีแต่ประเด็นเนี่ยมันอยู่ที่การบังคับใช้กฎหมายคืออย่าไปเป็นเครื่องมือไปสร้างเครื่องมือให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำงานที่มันที่ไม่ดีนะเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีเนี่ยมากขึ้นแต่ถ้าเราถามว่าคนต่างชาติมองว่าถ้าเกิดเราจัดระเบียบแล้วเนี่ยมันจะทำให้เขาไม่อยากมาเมืองไทยไหมมองประเทศไทยไม่เป็นภาพลบไหมอะไรไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีผลมากครับ
0: ค
6: ่
0: ะ
6: ในมุมนี้นะในมุมนี้ไม่น่าจะมีผล
0: ค่ะ
6: เพราะว่าเรากำลังจัดระเบียบให้คนดีๆคนดีๆมันยังดีๆอยู่ไงไอ้คนไม่ดีเนี่ยไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาของตัวเขาเองนะ
0: ค่ะ
6: ครับ
0: ค่ะที่เมื่อสักครู่นี้คุณสุรวัฒน์พูดถึงว่าไม่อยากให้ไปส่งผลนะคะในทางใดทางหนึ่งต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอันนี้มองว่าเราควรที่จะล้อมกรอบหรือว่าล้อมรั้วการทำงานของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐก่อนอย่างนั้นดีอย่าใช่หรือไม
6: ่ไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเวลาเราทำกฎหมายเนี่ยเราก็เป็นการสร้างเครื่องไม้เครื่องมือเนาะจริงๆแล้วเนี่ยการจัดระเบียบกฎเกณฑ์ที่ตั้งขึ้นมามันเป็นสิ่งที่ดี
0: ค
6: ่
0: ะ
6: เป็นสิ่งที่ดีแน่แหละเพราะว่าเราไปให้เครื่องไม้เครื่องมือกับเจ้าหน้าที่ในการ คือบ้านเราเนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ทำอะไรเนี่ยก็ต้องมองว่าถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายมีอำนาจไม่มีอำนาจไหมอะไรเงี้ยพอเราไปสร้างให้กับเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยถ้าเกิดจะห่วงก็ห่วงเจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีมันก็มาอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือใหม่เนี่ยไปทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพียงตรงนั้นฮะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือตรงนั้นเพราะว่าช่วงหลังเราจะมีภาพพวกนี้ออกมาบ่อยครั้งเหมือนกันว่าเดี๋ยวก็อุ้มชาวต่างชาติไปทำนู้นทำนี่อะไรพวกนี้แล้วก็มักจะมีข้าราชการเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอะไรเงี้ยนะไอ้นี่คือภาพที่ออกมาแต่ความเป็นจริงแล้วบางครั้งอาจจะเป็นไม่ใช่ตัวจริงอ่ะนะเป็นต้นทีนะอาจจะใช้ว่าตำรวจปลอมมั่งอะไรมั่งที่เข้ามาเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเรามีอำนาจพอหรือว่าผมยกตัวอย่างนะอย่างตม.เนี่ยตม.มีอำนาจในการตรวจจับหลายๆเรื่องแล้วก็มีการตรวจสอบได้หลายเรื่องแต่ถ้าเกิดกฎหมายมันไม่เอื้อได้ไม่เอื้อให้ในการทำงานบางอย่างเนี่ยมันก็จะทำงานไม่ได้เลยพอทำงานไม่ได้เนี่ยคนที่จะไปทำงานจริงๆทำไม่ได้มันก็จะมีปัญหาทีนี้ตอนนี้เรากำลังมองอยู่อย่างรัฐมนตรีให้ข้อมูลมาที่ให้สัมภาษณ์มาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่ดีเราก็ไม่อยากได้อย่างเงี้ยเราอยากมีนักท่องเที่ยวที่เป็นคุณภาพอะไรเงี้ยเพราะผมคิดว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่ทุกคนต้องการนะในมุมตอนนี้เราต้องมองว่าไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวมาทำได้ทุกเรื่องนะเราก็ต้องการนักท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่คุมอะไรบ้างเนี่ยเราก็กลัวมีปัญหาม ันก็เป็นสิ่งที่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วครับ
0: ค่ะชัดเจนค
1: ่ะจริงๆเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องนี้ในช่วงต้นๆรายการนะคะคุณสุรวัตรมองว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบหรือไม่คะต่อการตัดสินใจเดินทางมาไทยซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยเราแตะถึงแล้วว่ามันอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่บางส่วนใช้อำนาจหน้าที่เกินกฎหมายหรือว่านำมาทำในทางมิชอบนะคะตรงนี้เนี่ยเราจะสื่อสารยังไงดีแล้วมันจะกระทบไหมคะต่อการเลือกไทยเป็นหมุดหมายปลายทาง
6: ถ้าเป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้ผมคิดว่าไม่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่มันมีภาพไม่ดีออกไปเรื่องตำรวจตรวจไปจับนู่นจับนี่อะไรเงี้ยไอ้ตรงนั้นเนี่ยจะเป็นภาพที่ไม่ดีซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากภาพที่ไม่ดีเนี่ยมันทำเกินกว่าเหตุอยู่แล้ว
0: ค่ะ
6: ไอ้นั้นมันเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุเป็นเจ้าหน้าที่ที่สร้างภาพลบนะไปอุ้มเขาบ้างไปอะไรเขาบ้างเนี่ยไอ้นั้นจะมีกฎหมายไม่มีกฎหมายผมว่ามันทำได้หมดฮะเพราะมันอยู่ที่บุคคลละมันไม่ได้อยู่ที่ภาพรวมของการร่างกฎหมาย
0: ค่ะ
6: ดังนั้นการร่างกฎหมายเนี่ยเราก็ต้องให้ความเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวไปด้วยว่าที่เราทำแบบนี้แล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับนักท่องเที่ยวผมว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวกับความรู้สึกที่ดีขึ้นด้วยซ้ำไปแต่ภาพที่เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่เราไปใช้กฎหมายที่เกินกว่าเหตุโดยไม่ถูกต้องอยู่แล้วเนี่ยตรงนั้นน่ะจะเป็นตัวที่ทำเป็นตัวที่สร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีกับบ้านเรานะ
0: ครับ
6: ช่วงนี้ที่เกิดขึ้นเลยเนี่ยนะอันนี้ที่เกิดขึ้นเลยครับ
0: ค่ะคุณสุรวัตรคะคือจะเจนขออนุญาตเล่าประสบการณ์นะคะแชร์ประสบการณ์ไปสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นท่านทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยทูตจีนประจำประเทศไทยหรือประเทศใดๆก็ตามค่ะทุกท่านเนี่ยล้วนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่าทุกประเทศย่อมมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอย่างสถานทูตอิสราเอลเนี่ยก็บอกว่าคนที่มาก่อเหตุหรือว่าทำเรื่องราวที่ไม่ดีในประเทศไทยเนี่ยมีเพียงแค่ส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วคนอิสราเอลเนี่ยรักประเทศไทยอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยทีนี
6: ้
0: เราก็เห็นภาพแบบนี้เช่นกันนะคะคุณสุรวัตรคะทีนี้เนี่ยภาคเอกชนเนี่ยอยากจะเห็นอะไรจากภาครัฐบ้างคะเพื่อที่จะไม่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวอะค่ะคุณ
6: สุรวัตรคืออย่างนี้หน้าที่ของเอกชนนะ
0: ค่ะ
6: เรามีอยู่สองหน้าที่เนาะหน้าที่หนึ่งคือดูแลบริการอีกหน้าที่หนึ่งคือการสื่อสารผมยังไงภาคเอกชนที่เป็นคนไทยนะที่เป็นคนไทยก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอกชนเราเนี่ยก็มีประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าภาคเอกชนเรามีเยอะมากที่ไม่ใช่คนไทยคือมันเป็นการอาศัยบ้านเราในการทำมาหากินของเขาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละเป็นปัญหาเป็นประเด็นมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นภาคเอกชนที่เป็นคนไทยเนี่ยปกติพวกด้วยความที่เราเป็นคนไทยเรารักเมืองไทยอยู่แล้วเราจะสื่อสารอะไรที่เป็นบวกแล้วก็เราก็มักจะไม่ชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องลบที่มีต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะฮะไอ้นี่คือประเด็นฉะนั้นอีกมุมนึงของการออกกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องออกไปถึงการไปกำกับดูแลธุรกิจด้วยซ้ำไปนะในการตรวจสอบอะไรพวกนี้นะผมว่ามันดีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า เวลาบ้านเราเนี่ยพอมันภาคเขาเรียกว่าภาคบังคับใช้อ่ะมันไม่เข้มข้นแล้วก็ทำให้มันคนต่างชาติมาอาศัยความไม่เข้มข้นเราไปทำอะไรไว้เยอะนะพอเราเข้มข้นขึ้นมาม ันผิดหมดเลยกลายเป็นว่าไอ้คนที่มันมาโดยไม่รู้ว่าเขาทำผิดนะบางคนอย่างเช่นผมพูดถึงเรื่องอย่าว่าแต่นักท่องเที่ยวเลยคนที่มาลงทุนบ้านเราเนี่ยหลายประเทศเนี่ยทีแรกก็นึกว่าสามารถใช้

0: ใช้วิธีการบางอย่างทำให้มันสะดวกขึ้นอะไรขึ้นโดยได้ข้อมูลมาจากคนของเขาอะน
1: ะ
0: แต่พอทำไปพอเรากฎหมายเราเข้มขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะกระทบถึงพวกเขาทันทีเลยนะครับมาจากเนี่ยที่เราบางพูดถึงเนี่ยที่คนอย่างจีนเนี่ยตู้จีนเขาพูดถึงบ่อยๆนะเขาไม่อยากได้ยินคำว่าทุนเทาหรือว่าคือจีนเทาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคนดีมันมีมากกว่าคนไม่ดีอ่ะเราไม่ควรคือคำพูดหนึ่งของท่านทูตนะท่านทูตที่เพิ่งกลับไปเนี่ยเขาบอกว่าอย่าให้หญ้าแพร่เนี่ยที่เป็นวัชพืชเนี่ยทำลายไอ้ป่าไม้ทั้งผืนน่ะนะไอ้เนี่ยผมว่าเป็นคำพูดที่ค่อนข้างลึกซึ้งสำหรับเขาพูดถึงนะแต่ที่เราว่าการจัดการเราเลยเราก็ไม่ควรที่จะไป close เอาเฉพาะแต่ว่าเฉพาะที่พูดถึงเนี่ยมาตีให้มันเยอะจนเกินไปจะทำให้เขาผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ฟังนะคุณเจเจนะไอเรื่อง GDP ที่ผ่านมาผมเชื่อเราได้ข่าวเนาะของประเทศไทยเราขึ้นมา 1.9% ทั้งที่อาเซียนเนี่ยไปแล้ว 8% 9% เนี่ยน
1: ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือว่าเวียดนามเนี่ยคุณมองลึกเข้าไปสิสองประเทศนี้เนี่ยช่วงนี้ความสัมพันธ์ดีมากนะกับประเทศจีนแต่เราสิทุกคนเป็นคนที่อยู่ในวงน่ะจะรู้เลยว่าช่วงนี้ความสัมพันธ์ของเรากับจีนเนี่ยมันลึกๆแล้วมันมีอะไรที่มันติดขัดอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องของภาพฉะนั้นเราอย่าลืมว่าไอ้การมาของหลายๆประเทศกับเราเนี่ยมันมีผลกับเศรษฐกิจเราอยู่แล้วนะครับฉะนั้นการออกกฎหมายเนี่ยสำหรับผมไม่ติดนะผมไม่ติดผมจะติดตรงกับการบังคับใช้มากกว่า
1: ค่ะ
0: ครับ
2: สุดท้ายแล้วอยู่ที่การบังคับใช้นะคะ
0: ทราบไหมว่าประเทศจีนเนี่ยนะวันที่15 กันยาเนี่ยไอ้ด่านตม.เขาว่าไอ้ตรวจคนเข้าเมืองทั้งเข้าทั้งออกของเขาเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นอ่ะเขาจะตรวจเข้มขึ้นก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยเขาก็ออกกฎหมายมาเหมือนกันว่าเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นห่วงคนของเขาที่ออกมาที่เขาต้องควบคุมเขาก็ต้องทำให้มันถูกกฎหมายทั้งที่ประเทศจีนเขาทำเนี่ยเขาไม่ออกกฎหมายมาเขาทำเนี่ยนะปกติประชาชนเขาก็ไม่กล้าที่จะถือเขาอยู่แล้วแต่ยังไงเขาก็ต้องทำให้มันถูกต้องทำให้ถูกต้องตามระเบียบเพราะว่ามันเป็นการจัดการรูปแบบของประเทศให้กับคนต่างชาติได้รับรู้ด้วยซ้ำไปฉะนั้นเราทำกฎหมายของเราให้มันมีระเบียบขึ้นมีอะไรขึ้นนะในอีกมุมนึงก็เป็นมุมบวกนะเพื่อที่จะให้หลายประเทศมองว่าเรามีความเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยอะไรต่างๆด้วย
2: ค่ะพูดถึงการมีกฎหมายการมีความเข้มข้นในการดูแลนะคะคราวนี้ความชัดเจนในการสื่อสารและการบังคับใช้ระเบียบแบบไหนที่จะทำให้ไม่เกิดความเข้าใจผิดในหมู่นักท่องเที่ยวที่เป็นคนปกติทั่วไปนะ
0: เรื่องนี้เนี่ยนะมันนี่เป็นปัญหาของประเทศเราเลยไอ้เรื่องการสื่อสารของเราเนี่ยทำให้เราถูกบิดไปเป็นอย่างอื่นไปเรื่อยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกัมพูชาหรือยังไงเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเรามีในกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยจะมีหน่วยงานเกี่ยวกับเรื่องไอ้พวกสารสนเทศอยู่แล้วฉะนั้นผมว่าเนี่ยนะเพราะว่าบางครั้งอ่ะบ้านเราเนี่ยการเกลี่ยเรื่องงบประมาณเนี่ยมันเกลี่ยไปเกลี่ยมาเนี่ยผมว่าต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยไอ้ไม่ว่าในการสื่อสารเนาะต่างๆเนี่ยมันก็จะมีงบประมาณในการดูแลเรื่องเหล่านี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยงบประมาณมันออกมาจากแถวก็จะออกมาจากสสนี่แหละสวนี่แหละงบประมาณเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันต้องให้มีความเห็นถึงความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ให้กับผู้ออกกฎหมายโดยตรงด้วยนะฮะฉะนั้นการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญครับ
1: ค่ะดังนั้นแล้วปัจจัยสำคัญหัวใจสำคัญของการที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยที่ไม่มีประเทศไหนไม่อยากมาประเทศไทยอีกแล้วเพราะว่าเจอปัญหานู่นนี่นั่นก็คือ 1. การบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐและ 2. การสื่อสารที่ควรจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่คะคุณสุรวัฒน์
0: ถูกต้องนะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยเรามีคนทำการตลาดท่องเที่ยวของเราเนี่ยถ้าจะเรียกว่ามีเฉพาะทท.เท่านั้นนะส่วนที่เหลือเนี่ยงบประมาณมันไม่ค่อยชัดเจนอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปออกในมุมนั้นเยอะส่วนภาคเอกชนเราก็ทำงานกับทท.ค่อนข้างลึกซึ้งนะในมุมนี้น
1: ะ
0: ตอนนี้เนี่ยมันก็ต้องให้มีหน่วยงานอื่นที่ออกไปทำเรื่องนี้กับต่างประเทศได้เยอะขึ้นนะว่าให้มองในมุมเดียวกันกับภาครัฐนะว่ากฎหมายออกมาเพราะว่า บางทีเนี่ยการสื่อสารของสื่อของบ้านเราเองก็เหมือนกันพอเรื่องอะไรออกมาเราด่าก่อนละ เราต้องว่ากันไปก่อนละแต่ว่าเราควรที่ศึกษาให้มันลึกให้มันเข้าใจแล้วก็เราค่อยมาสื่อสารให้คนของคือส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยปัญหามันเกิดในประเทศเรามากกว่ากลายเป็นว่าคนของเราเนี่ยจะเป็นคนสื่อสารออกไปมากกว่าผมว่านะคนไทยเราเนี่ยมักจะไปให้ความกดดันกับฝ่ายสื่อสารของเราเนาะบางทีก็เลยทำให้เราคนที่เป็นคนสื่อสารเนี่ยกับเกรงใจในสิ่งที่คนไทยห่วงใยบ้างอะไรบ้างนะก็ให้เข้าใจในมุมของสิ่งกฎหมายที่ออกมามันทำให้ได้ประโยชน์อะไรกับสังค
1: ม
0: รวมของความเป็นอยู่ของเราด้วยครับ
2: เราในฐานะเจ้าของประเทศเนาะคนไทยเราก็ต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันไทยเองเราก็พึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าเรื่องการมีกฎในการกำกับดูแลการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบใดๆกับคนไทยคนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกัน
1: ใช่ ค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะคุณสุรวัตรอัครวรมาศนะคะกรรมการสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศหรือสทน.นะคะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะที่กรุณามาให้ข้อมูลนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆแต่ก็มีหลายจุดนะคะที่สามารถส่งต่อแล้วก็สะท้อนความคิดนี้ได้ขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีครับสวัสดีครับ
2: ค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะรายการ Good Morning ASEAN เช้านี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพี่เจเจและน้ำหวานพร้อมทั้งทีมงานของเรานะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอวันนี้ขอเริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนเลยนะคะต้องเป็นข่าวนี้ข่าวแรกค่ะเมื่อวานนี้นะคะใครที่ได้ติดตามชมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026นะคะที่แข่งขันกันประเทศจีนค่ะก็เป็นทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกดีกรีแชมป์3สมัยพบกับเจ้าภาพทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกเจ้าของแชมป์13สมัยซึ่งใครได้แชมป์ปีนี้ก็จะคว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาทันทีโดยทั้ง2ทีมก็การันตีเป็น1ใน3ทีมได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลก2027แน่นอนแล้วด้วยนะคะโดยเซตแรกค่ะสาวไทยก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตกทำแต้มได้แบบรัวๆเอาชนะไป25-20ขึ้นนำไปก่อน1-0เซตค่ะมาเซตที่2สาวจีนก็แก้เกมมาดีนะคะคุมเกมได้หมดตบชนะไปขาดลอย25-11จีนตีเสมอเป็น1-1มาถึงเซตที่3สาวไทยก็สู้กับเจ้าถิ่นได้อย่างสนุกสูสีก่อนจะแพ้ไป23-25ทำให้ตามหลัง1-2เซตเข้าสู่เซตที่4ค่ะนักตบสาวไทยก็หลังพิงฝานะคะจึงไม่ยอมแพ้ง่ายๆสวมหัวใจสิงสู้สุดใจตบเข้าเป้าปังๆเอาชนะไป25-18ตีเสมอเป็น2ประตูขออภัยค่ะตีเสมอเป็น2-2เซตนะคะทำให้ต้องตัดสินแชมป์กันในเซตชิงดำก็คือเซตที่5ปรากฏว่าทั้ง2ทีมทำแต้มเบียดกันแบบแต้มต่อแต้มซึ่งสาวจีนก็เป็นฝ่ายนำก่อนตลอดก่อนจะมาเสมอกันที่6-6จากนั้นก็เป็นสาวไทยที่เล่นได้อย่างดุดันและมั่นใจตบชนะไปสุดระทึก15-10ก็ทำให้นักตบสาวไทยเอาชนะไป3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 10-15ครองแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่4พร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้แบบสะใจกองเชียร์ทั้งประเทศค่ะทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้โพสต์ Facebook ช่วงกลางดึกนะคะที่ผ่านมาก็ระบุว่าค่ำคืนนี้คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้มที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับขอขอบคุณน้องๆ นักกีฬาโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้วยังสร้างรอยยิ้มกำลังใจและความภาคภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วยเพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและส่งพลังอย่างสุดๆขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับสู้ต่อไปนะครับเตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิกเกมให้เต็มที่ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมอครับก็เป็นการโพสต์ข้อความแสดงความยินดีนะคะของนายกรัฐมนตรีกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะลูกยางสาวไทยเฮสนันแชมป์เอเชียชนะจีน3ประชนะจีน3-2เซตตีตั๋วไปโอลิมปิกสร้างประวัติศาสตร์ครั้งแรกพ่วงลุ้นชิงแชมป์โลก2027นักตบลูกยางสาวไทยผงาดคว้าแชมป์เอเชีย2026 AVC Women's Volleyball Continental แชมเปี้ยนชิพ2026หลังสยบมังกรสาวคาบ้าน3ต่อ2เซตสร้างประวัติศาสตร์ตีตั๋วไปแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกได้สำเร็จค่ะ
2: ครับในขณะที่พาดหัวข่าวใหญ่ของมติชนกับแนวหน้าเช้านี้นะครับกกต.ก็เตรียมลงมติคดีหัวสว14กันยายนนี้ครับหลังพิจารณาสำนวนเสร็จสิ้นแล้วนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ครับเปิดเผยว่าหลังจากการตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3ที่ประชุมกกต.พิจารณาสำนวนคดีหัวสว.เสร็จแล้วครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นกกต.ทั้ง7คนจะนัดประชุมเพื่อลงมติกันนะครับในวันที่14กันยายนโดยในช่วงที่เว้นระหว่างนี้นะครับจะมีบางประเด็นที่ต้องสอบถามและหาข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงต้องจัดทำเหตุผลประกอบในการลงมติอย่างรอบคอบนายณรงค์ยืนยันนะครับว่าในที่ประชุมกกต.ยังไม่ได้มีการพูดคุยล่วงหน้าว่าจะมีการชี้มูลผู้เกี่ยวข้องจำนวนกี่คนเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของกกต.แต่ละคนที่จะพิจารณาจากพยานหลักฐานในสำนวนโดยวันที่14กันยายนนี้กกต.ทั้ง7คนจะลงความเห็นว่าจะดำเนินการกับบุคคลใดอย่างไรและจะส่งเรื่องให้ศาลพิจารณาหรือไม่จากนั้นความเห็นและมติดังกล่าวจะถูกจัดทำเป็นคำวินิจฉัยก่อนจะดำเนินการผลตามการลงมติดังนั้นจำนวนผู้ที่จะถูกดำเนินคดีหรือจะมีการส่งเรื่องให้กับศาลหรือไม่นั้นต้องรอผลการประชุมของกกต.ทั้ง7คนก่อนส่วนกรณีเอกสารสำนวนคดีหัวสว.ที่ถูกเผยแพร่หรือส่งต่อไปยังกลุ่มไอลอว์และผู้นำพรรคฝ่ายค้านนะครับก็อยู่ระหว่างการพิจารณาจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างไรโดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในวันที่31สิงหาคมนี้ขณะที่กรณีฝ่ายค้านเปิดข้อมูลการโทรศัพท์ระหว่างบุคคลในวันเลือกสว.ระดับประเทศเพื่อพาดพิงถึงการทำงานของกกต.นายณรงค์กล่าวว่าถ้าหากหลักฐานดังกล่าวอยู่ในสำนวนกกต.ก็พร้อมนำมาพิจารณาพร้อมย้ำนะครับว่าแม้เหตุการณ์บางส่วนจะเกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้ารับตำแหน่งแต่ว่าการทำงานขององค์กรต้องมีความต่อเนื่องและการพิจารณาต้องยึดพยานหลักฐานที่อยู่ในสำนวนขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านสนับสนุนให้กกต.ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาคดีหัวสว.ทั้ง229คนซึ่งมีชื่อนายกรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วยว่าเรื่องนี้ก็เป็นอำนาจของกกต.รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้และขอให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับส่วนทางด้านของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เรียกร้องให้กกต.พิจารณาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสว.โดยบอกว่ากกต.ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดจนสิ้นข้อสงสัยถ้าหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตก็มีหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนและให้ศาลเป็นผู้พิจารณาต่อไปส่วนฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยนายสุภชัยใจสมุทรครับก็อธิบายถึงกระบวนการทำงานของคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับคดีโดยบอกว่าคณะ26มีหน้าที่สืบสวนไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาและจัดทำสำนวนส่วนคณะที่36มีหน้าที่พิจารณากันกรองสำนวนรวมทั้งจัดทำความคิดเห็นเสนอต่อกกต.ไม่ได้ทำหน้าที่สอบสวนใหม่แทนคณะที่26จากนั้นกกต.ก็จะเป็นผู้พิจารณาและมีคำสั่งตามอำนาจหน้าที่และพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็มีภาพข่าวเช้านี้ในหน้าหนึ่งของมติชนบอกว่านายยิ่งชีพนะครับผู้อำนวยการโครงการไอลอว์จัดทำกิจกรรมเล่นกีฬาหน้ากกต.เพื่อเรียกร้องให้กกต.มีมติสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.จำนวน229คนตัวแทนภาคประชาชนได้มีการอ่านแถลงการณ์ก่อนร่วมแปลอักษรเป็นตัวเลข229เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมบริเวณหน้าสำนักงานกกต.ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับก็มีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่เลยนะครับชี้หลักฐานโยงรัฐมนตรี2สว.เอียหัวไอติมปูดอีก3ปมไอลอจี้ส่งฟ้องศาล229คนกกต.ปัดข่าวฟันแค่10รายอนุทินบินใต้ถกครม.สัญจรเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3คึกคักขณะที่แนวหน้าครับบอกว่ากกต.สยบข่าวล็อกเป้าฟันคดีหัวสว.แค่10คนยืนยันนัดลงมติชี้ชะตา14กันยายนจ่อเคาะดำเนินคดีจันนี้ปมสำนวนหลุดถึงมือฝ่ายค้านและไอลอว์ด้านนายกออกตัวคดีอยู่ที่กกต.ไม่รู้จะตอบอย่างไรส่วนไอติมร่ายยาวสวนนภินทรย้ำตอกย้ำคำเดิมๆหลักฐานอันควรเชื่อได้ต้องส่งฟ้องศาลครับ
1: กรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองนำโดยนายพลพีสุวรรณชวีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครอง เปิดปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมิฬนำกำลังตรวจค้นสถานบันเทิง577คลับบริเวณแยกเหม่งจ่ายถนนประชาอุทิศเขตห้วยขวางหลังจากได้รับแจ้งเบาะแสว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายอีกทั้งยังเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดนะคะความคืบหน้าค่ะทางพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะก็ได้ลงนามคำสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสั่งการให้ข้าราชการตำรวจสังกัดสน.ห้วยขวาง5นายประกอบด้วยพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทเอกราชมาละวันโนรองผู้กำกับการปราบปรามสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธเนศศรีจำปารองผู้กำกับการสืบสวนสน.ห้วยขวางพันตำรวจโทธนวัฒน์กมลธรรมสารวัตรปราบปรามสน.ห้วยขวางและพันตำรวจโทอัครเจตวันแจ้งสารวัตรสืบสวนสน.ห้วยขวางไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1โดยขาดจากตำแหน่งเดิมพร้อมทั้งมอบหมายให้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ไปรักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางและพิจารณามอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดสน.ห้วยขวางรักษาราชการแทนในตำแหน่งอื่นๆที่ว่างลงตามความเหมาะสมจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ข่าวสดพาดหัวข่าวเส้นทลายผับทุนจีนเด้ง5เสือห้วยขวางตั้งกรรมการสอบ3บกพร่องให้เปิดยันเช้าอย่าเพียบเด้ง5เสือสน.ห้วยขวางเข้ากรุสปก.บก.น.1หลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการจับผับทุนจีนลอบเปิดและมั่วสุมยาค่ะ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งครับ
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย

0: ุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: กลับเข้ามาช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับกระทรวงพาณิชย์ออกมาชี้แจงตัวเลขจำนวนบริษัทจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงนอมินีลดลงเกือบ 75% ครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าระหว่างวันที่1ถึง20สิงหาคมครับพบมีนิติบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เข้าข่ายลักษณะของกลุ่มเสี่ยงนอมินี141บริษัทจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งมี561บริษัทหรือลดลง420บริษัทคิดเป็นเกือบ 75%โดยกระทรวงพาณิชย์ระบุนะครับว่าการลดลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการเพิ่มความเข้มข้นในการคัดกรองตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนรวมถึงการตรวจสอบบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วมาตรการก่อนจดทะเบียนมีการตรวจสอบโครงสร้างผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะกรณีที่มีต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 49.99% รวมถึงตรวจสอบอำนาจควบคุมกิจการการร่วมลงทุนของต่างชาติผู้มีอำนาจควบคุมและโครงสร้างการลงทุนหรือว่าการบริหารครับนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังนำหลักฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านรายชื่อมาใช้ตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำชื่อประชาชนไปใช้โดยไม่รู้ตัวรวมทั้งนำข้อมูลบัญชีม้าประมาณ 98,000 รายชื่อครับมาเปรียบเทียบกับทะเบียนนิติบุคคลซึ่งมีอยู่ประมาณเกือบ1ล้านรายชื่อส่วนอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือคัดกรองความเสี่ยงส่วนบริษัทที่จดทะเบียนไปแล้วกระทรวงพาณิชย์ทำงานร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร23แห่งเพื่อเชื่อมโยงและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบเชิงลึกขณะที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE ครับเปิดเผยความคืบหน้าการใช้โครงการ THAI Passport ครับล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้วกว่า 1,300,000 คนก่อนจะเปิดใช้งานจริงวันนี้31สิงหาคมสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในช่วงแรกจะได้รับสิทธิ์ระดับ Innovator ครับหรือว่าผู้สร้างสรรค์เป็นเวลา30วันจากนั้นจะต้องผ่านการอบรมและสะสมคะแนนอย่างน้อย100คะแนนต่อเดือนเพื่อรักษาสิทธิ์ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่30พฤศจิกายน69จะเริ่มต้นที่ระดับ Beginner หรือว่าผู้เริ่มต้นและจะสามารถสะสมคะแนนเพื่อเลื่อนระดับเป็น Innovator ได้ส่วนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระบบจะแยกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลพิสูจน์ตัวตนการใช้ข้อมูลออกจากกันพร้อมกับตรวจจับและปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลออกจากข้อมูล

0: ธุรกิจชงลดต้นทุนโซลารูฟครับ
1: จากกรณีเกิดเหตุที่ห้างโกลบอลเฮาส์สาขาปัตตานีหมู่ที่4ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีนะคะซึ่งเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีกลุ่มคนร้ายพกพาอาวุธปืนยาวบุกเข้าไปภายในก่อนจะใช้อาวุธข่มขู่และไล่พนักงานรวมถึงลูกค้าให้ออกจากห้างประชาชนต่างก็พากันวิ่งหนีออกจากพื้นที่ด้วยความตกใจค่ะจากนั้นภายในห้างก็เกิดเหตุระเบิดขึ้น3จุดและก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปคนร้ายก็ได้บอกกับรปภ.ว่าหากไม่ต้องการให้มีผู้เสียชีวิตก็ให้รีบแจ้งทุกคนออกจากห้างนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะทางนายอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้พูดถึงความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจและทหารให้บูรณาการการทำงานตามแผนที่สภาความมั่นคงแห่งชาติได้มีมติช่วงนี้เป็นช่วงที่จะมีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนเองได้กำชับในที่ประชุมสมช.ว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนเจ้าหน้าที่รัฐตามหลังผู้ก่อเหตุตลอดนายอนุทินก็บอกว่าเรามีกฎหมายที่จะต้องทำตามพอเราใช้ความรุนแรงมากก็หาว่าเราไม่เคารพกฎหมายจึงต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นที่สุดและที่เป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าเราใช้กฎหมายอย่างเต็มที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะหนูชี้ไฟใต้ช่วงเปลี่ยนผ่านไฟใต้ยังระอุ5โจรบุกห้างดังปัตตานีบึ้ม3จุดโชคดีระเบิด15กิโลกรัมไม่ทำงานนายกชี้เหตุป่วนรัฐบังคับใช้กฎหมายเต็มที่และอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านกำชับเจ้าหน้าที่ทำงานเข้มข้นให้มากที่สุดแจ้งไม่ไปชายแดนใต้ต้องการให้ดูแลประชาชนก่อนนิดาโพเผยคนจังหวัดชายแดนใต้เชื่อโยงงบประมาณและทุนเทาค่ะ
0: ครับต่อกันที่มีการเปิดโปงกรณีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมนะครับถูกกล่าวหาว่าเรียกรับเงิน 600,000 บาทแลกกับการช่วยให้ผู้สมัครสอบได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นครับนายขจรศักดิ์เบญชัยหรือทนายจรเปิดเผยกรณีดังกล่าวนะครับเมื่อวานนี้พร้อมกับนำภาพเงินสดธนบัตรฉบับละ 1,000 บาทรวม6ปึกปึกละ 100,000 บาทรวมเป็นเงิน 600,000 บาทซึ่งผู้เสียหายระบุว่าเป็นเงินที่นำไปมอบให้กับนายกอบต.ทนายความบอกว่าผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดสกลนครเพิ่งสำเร็จการศึกษาและได้จ่ายเงินจำนวน 600,000 บาทเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี68หลังจากครับได้รับการรับปากนะครับว่าจะสามารถช่วยให้สอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หลังจากจ่ายเงินผลสอบปรากฏว่าผู้เสียหายไม่มีชื่อจะได้รับการบรรจุจึงทวงถามเงินคืนแต่ว่าถูกบ่ายเบี่ยงและยังไม่ได้รับเงินคืนจึงมอบหมายทนายความดำเนินคดีคดีนี้ผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดสว่างแดนดินในข้อหาช่อโกงและศาลรับฟ้องแล้วนะครับโดยนัดไต่สวนพยานมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมปีนี้ขณะที่ทนายความระบุว่าจากการสอบถามข้อมูลในเบื้องต้นอาจจะมีผู้เสียหายรายอื่นอีกโดยคาดว่าอาจจะมีมากกว่า20รายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมสำหรับนายกอบต.ที่ถูกกล่าวหานะครับยังถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีและต้องรอการพิจารณาข้อเท็จจริงรวมถึงกระบวนการทางศาลเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่หน่วยงานรัฐกำลังตรวจสอบปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก่อนหน้านี้กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเคยเตือนประชาชนไม่ให้หลงเชื่อบุคคลที่อ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านหรือช่วยให้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับยังได้เปิดช่องให้ประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการแอบอ้างหรือเรียกรับเงินที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุสอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้งนี้คดีนายกอบต.จังหวัดนครพนมนะครับต้องดำเนินการติดตามกระบวนการในชั้นศาลต่อไปโดยเฉพาะการไต่สวนมูลฟ้องในวันที่26ตุลาคมซึ่งจะเป็นขั้นตอนสำคัญในการพิจารณาว่าคดีมีมูลเพียงพอที่จะเข้าสู่การพิจารณาคดีต่อไปหรือไม่นะครับมีพาดหัวเล็กๆนะครับในหนังสือพิมพ์มติชนแฉนายกอบต.รีดเงิน 600,000 แลกสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเบี้ยวจ่ายคืนเหยื่อพุ่ง20รายทนายจรแฉนายกอบต.นครพนมตุน600,000 แลกสอบผ่านคาดเหยื่อพุ่ง20รายเหยื่อยื่นฟ้องศาล พิจิตรถอนรายชื่อ17พนักงานเทส

0: สบานครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์นะคะซึ่งทางนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความเสียหายพร้อมกับเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้เตรียมนำอุปกรณ์เข้าตัดคานเหล็กและเจาะด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมตามที่โดรนอินฟราเรดตรวจพบส่วนเหตุเปลวไฟปะทุบริเวณร้าน KFC ก่อนหน้านี้เกิดจากกระป๋องแก๊สแต่ไม่มีอะไรน่าห่วงสำหรับคุณภาพอากาศทั้งค่า PM 2.5 และ PM 10ที่เคยสูงในช่วงแรกได้ลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติและอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วขอให้กลุ่มเปราะบางสวมหน้ากากอนามัยป้องกันด้านผู้บาดเจ็บเคสสีแดงล่าสุดอาการดีขึ้นถอดเครื่องช่วยหายใจและรู้สึกตัวดีขณะที่การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบกทม.ร่วมกับตำรวจเปิดจุดบริการ One Stop Service มีผู้มาลงทะเบียนแล้วประมาณ200คนพร้อมเตรียมงบเยียวยาในการประกอบอาชีพโดยเน้นย้ำให้ผู้ค้าตัวจริงเตรียมหลักฐานมายืนยันสิทธิ์เพื่อรับเงินช่วยเหลือโดยเร็วค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะได้เยียวยา 15,000 บาทผู้ค้าคลองถมมีกว่า200รายโยธากับพิสูจน์หลักฐานจี้หาต้นเพลิงผู้ค้าคลองถมเซ็นเตอร์แห่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากกทม.แล้วกว่า200รายพร้อมกับมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบด้านบนซากอาคารคลองถมเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าปลอดภัยพอให้วิศวกรและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจหาจุดต้นเพลิงหรือไม่ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.มาอำนวยการตรวจสอบเบื้องต้นกทม.ให้ผู้เสียหายร้านละไม่เกิน 15,000 บาทค่ะ
0: ครับดีเดย์ค่าไฟโครงสร้างใหม่เริ่มเรียกเก็บในรอบบินเดือนกันยายนนี้ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตั้งแต่รอบเดือนกันยายน69เป็นต้นไปครับประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงการโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่โดยเป็นการปรับอัตราค่าไฟสำหรับบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าเพื่อให้ครัวเรือนที่ใช้ไฟน้อยจ่ายค่าไฟในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยการใช้ไฟ200หน่วยแรกคิดในอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครับส่วนหน่วยตั้งแต่201ถึง400หน่วยคิดอัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่401หน่วยขึ้นไปคิดในอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยครับนอกจากนี้ค่าไฟเฉลี่ยทุกประเภทรวมทั้งค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT จะลดลงจากเดิม 3.95บาทนะครับเหลือ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยหรือว่าลดลงไป9สตางค์ต่อหน่วยขณะเดียวกันรัฐบาลก็แยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนแล้วครับโดยรัฐบาลคาดว่าโครงสร้างค่าไฟใหม่จะช่วยประชาชน21ล้านครัวเรือนและลดภาระค่าใช้จ่ายประมาณ 18,000 ล้านบาทครับส่วนอีกประเด็นที่สำคัญก็คือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้จะยังไม่มีทะเบียนถาวรนะครับหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติการชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถรับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้สำหรับประชาชนทั่วไปการปรับโครงสร้างค่าไฟครั้งนี้ไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่ายื่นขอรับสิทธิ์ใหม่โดยสิทธิอัตราใหม่จะถูกนำไปใช้กับการคิดค่าไฟตามรอบบินที่กำหนด ทั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ก็ได้เห็นชอบปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าและการคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ยให้มีผลในรอบบินเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปครับมีพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News ครับเก็บค่าไฟใหม่ดีเดย์1กันยายนใช้น้อยจ่ายถูกรัฐบาลลดภาระบ้านอยู่อาศัย200หน่วยคิด3บาท21ล้านครัวเรือนครับ
1: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของไทยพลัสเฟส3ด้วยนะคะซึ่งทางนายเอกนิติทันประภาสนะคะก็ออกมาพูดถึงผลสำรวจสวนดุสิตโพที่ชื่นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าขอบคุณที่ประชาชนตอบรับเป็นอย่างดีเพราะว่าโครงการนี้ตั้งใจออกมาช่วยประชาชนเรื่องค่าครองชีพนอกจากนี้ก็ยังเติมเงินในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนความเห็นของประชาชนที่ออกมาจะรับไปพิจารณาโดยดูสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพด้วยประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะเอกนิติรับลูกไทยพลัสเฟส3หลังประชาชนปลื้มดุสิตโพเผยดัชนีการเมืองเดือนสิงหาคมต่ำเตี้ยเหลือแค่ 3.63 คะแนน25ตัวชี้วัดลดทุกด้านยกเว้นผลงานฝ่ายค้านไทยช่วยไทยพลัสยังครองใจผลงานรัฐบาลเอกนิติแย้มจะรับไปดูเฟส3หลังผลตอบรับดีค่ะ
0: ครับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยฉับพลันน้ำป่าและดินโคลนถล่มบริเวณชายแดนเนปาลและทิเบตของจีนนะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น750คนสูญหายอีกอย่างน้อย 3,044 คนครับหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของจีนรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับว่าพื้นที่เนปาลและทิเบตยอดผู้เสียชีวิตรวมอยู่ที่750คนโดยในฝั่งทิเบตยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว16คนยังสูญหายมากกว่า540คนโดยเฉพาะบริเวณด่านจีหลงซึ่งเป็นจุดผ่านแดนสำคัญระหว่างเนปาลกับทิเบตส่วนฝั่งของเนปาล นะครับในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังระดมกำลังค้นหาผู้สูญหายท่ามกลางดินโคลนและซากดินถล่มจำนวนมากหลังเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่เมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาภารกิจการค้นหาและกู้ภัยยังดำเนินต่อเนื่องเป็นวันที่5แต่ว่ายังไม่พบผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยทั้งฝนตกหนักและหมอกหนาจนก่อนหน้านี้ต้องมีการระงับภารกิจชั่วคราวและกลับมาเริ่มค้นหาอีกครั้งช่วงเช้าวันนี้ขณะเดียวกันทางการจีนยังคงเฝ้าระวังตามพื้นที่แนวชายแดนเนื่องจากมีความเสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มระดับน้ำในแม่น้ำในทะเลสาบที่เกิดขึ้นจากการกีดขวางของดินและซากดินถล่มจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามแต่ด้านสำนักพยากรณ์ของจีนก็คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องอย่างน้อยไปจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคมทำให้ภารกิจการค้นหาและกู้ภัยต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นทั้งน้ำท่วมซ้ำและดินถล่มและเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับในมติชนครับทานน้ำแข็งถล่มยอดดับพุ่ง750หวังอี้ชี้ค้นหากู้ภัยยากลำบากทานน้ำแข็งถล่มเนปาลทิเบตยอดดับพุ่ง750สูญหาย 3,044 รายหวังอี้ยกหูคุยรัฐมนตรีต่างประเทศเนปาลเผยการค้นหากู้ภัยยากลำบากครับ
1: ค่ะขอปิดท้ายสั้นๆที่เรื่องของสภาพอากาศนะคะมีประกาศอุตุฉบับที่10เตือนฝนตกหนักมากอิทธิพลดีเปรสชันจีนตอนใต้ค่ะซึ่งก็จะมีผลไปจนถึงวันที่2กันยายนในส่วนของประเทศไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณสาธิธรสังสมธนะและผมภูเบศรสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกชี้ชนวนป่วนชายแดนใต้ไม่หยุดเหตุรัฐเข้มบังคับใช้กฎหมายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ล่าสุดมีการลอบวางระเบิดห้างสรรพสินค้าชื่อดังในจังหวัดปัตตานีว่าได้กำชับตำรวจทหารบูรณาการทำงานตามแผนจากมติสภาความมั่นคงแห่งชาติพร้อมตอบคำถามถึงสาเหตุที่คนร้ายยังสามารถก่อเหตุได้อย่างต่อเนื่องว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างเข้มข้นมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรับทราบและตนได้กำชับในที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าเราจะเป็นฝ่ายรองรับสถานการณ์อย่างเดียวไม่ได้ขณะที่ในพื้นที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกอย่างอยู่ภายใต้การสั่งการของฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วด้านชัยชนกเจเศรษฐ์วรสิทธิ์ลงพื้นที่ปัตตานียะลากลางดึกให้กำลังใจอส.เมื่อเวลา 22:00 นที่ผ่านมานายกองใหญ่อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบหมายนายกองเอกเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติหน้าที่ชุดคุ้มครองตำบลในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีและอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยมีนายกองเอกเรืองลักษ์เรืองยังมีผู้อำนวยการสำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนกรมการปกครองในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนร่วมลงพื้นที่โดย3รัฐมนตรีพูดคุยรับฟังปัญหาอุปสรรคการขอรับการสนับสนุนและให้กำลังใจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนพระภิกษุครูนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่แนวหน้าอย่างใกล้ชิดเป็นกันเองไม่มีพิธีการไม่มีการต้อนรับเพราะเป็นการเดินทางโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าและไม่ได้มีการแจ้งผู้บริหารจังหวัดในพื้นที่โดยใช้เวลาในการตรวจเยี่ยม3จุดร่วม2ชั่วโมงด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิดโดยเข้ารับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพการหารือเน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการศึกษาแบบผสมผสานในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนการประสานการระหว่างปฏิบัติระหว่างกอรมน.กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานความมั่นคงและการดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sale ภารกิจ

0: สุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขาทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
5: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
6: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: าเรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท.
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูการเปิดโครงการชุมพร Active Life ภาษาไทยก็ว่าหัวใจสี่ขามส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล29สิงหาคม2569ที่ผ่านมากับว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประสบการณ์ท่องเที่ยวส่งคุณค่าเชื่อมโยงทะเลวัฒนธรรมและก็การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนชุมพร Active Life หัวใจสี่ขามแล้วก็กิจกรรมการอนุรักษ์ทะเลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาษาอังกฤษก็ว่า Blue Ocean Green and Green Right นั่นที่บริเวณหน้าทุ่งหัวแหลมตำบลสะพีอำเภอปะทิวโดยมีนางสาวจิราพรพรหมอ้าครับท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรบรรดาหัวหน้าส่วนราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็ชาวบ้านก็มารวมกิจกรรมกันนางสาวจิราพรพรหมอ้านี่แกก็บอกว่าการจัดโครงการนี้ก็เป้าหมายเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและนันทนาการทางทะเลแล้วก็พร้อมที่จะสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วก็ยังเน้นการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลผ่านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายและก็ผู้ประกอบการในการร่วมกันเก็บขี้ยาชายหาดเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจนะแล้วก็สังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมเพื่อจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับจังหวัดชุมพรเป็นเมืองท้องเที่ยวเชิง Active Lifestyle and Green Tourism อันนี้ภาษาอังกฤษเขาไม่ได้แปลมาพวกก็จะลองแปลแล้วถ้าผิดก็ต้องขออภัยขอว่าก็เป็นเมืองที่จะได้มีไลฟ์สไตล์มีอะไรสไตล์รูปแบบชีวิตของการ Active คือการมีกิจกรรมแล้วก็ Green Tourism ก็คือการท่องเที่ยวสีเขียวหมายความว่าเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะพวกก็แปลกในพวกราชการชอบมีภาษาอังกฤษทำภาษาไทยคำนะก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็เขียนไปมันชัดภาษาอังกฤษก็พงเล็บมาจะได้ไม่ต้องอ่านแต่ว่าอย่างนี้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวมันข้าวของประเทศไทยมาจำเป็นไม่ข้ารายการพุ่มฝรั่งมันไม่ฟังหน้ารายการให้ฝรั่งก็ไม่ฟังข้าวภาษาไทยอันนั้นซึ่งก็บอกว่าจะได้มีตัวอย่างภาพแข่งขันระดับสากลโดยได้รับการสนับสนุนจากอบจชุมพรอบตสะพรีเทศบาลสะพรีสถานีตำรวจปะทิวแล้วก็ททชุมพรว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนเนี่ยรองผู้ว่าการจังหวัดชุมพรแกก็ได้กล่าวเปิดงานแล้วก็เน้นย้ำถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีบทบาทหลักในการสร้างเงินหมุนเวียนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโครงการนี้ก็เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยวไปในพื้นที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของชุมพรแล้วก็ดำเนินงานเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างศักยภาพการแข่งขันและก็กระจายรายได้สู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนผมก็ว่างไปอย่างยิ่งว่าจัดงานแค่นี้จะเป็นไปตามเป้าไม่เถอะเมื่อที่ท่านรองผู้ว่าได้พูดมาซึ ่งแม้ในความเป็นจริงมาแล้วใครจะเป็นโยธลองเออถ้าจัดงานแค่นี้ได้พ้นขนาดนั้นนะพอได้จัดกันแล้วอันนี้ว่าจัดแล้วก็ได้พอได้ใช้งบประมาณนี่กระตุ้นเศรษฐกิจกองไอ้คนจัดนะส่วนใครจะจัดรังพ้นไม่รู้นี่คือสิ่งที่มันเป็นจริงครับถ้าจะว่างมันที่ต้นคิดแล้วนะมันต้องทำอย่างต่อเนื่องผมท่านจริงเนี่ยทอชุมพรก็ดีหรือว่าการท่องเที่ยวและกีฬาชุมพรก็ดีเคยวางแผนเคยมีการปฏิบัติและกลับมาเนี่ยได้มีการประเมินผลทางด้านของปริมาณนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาหรือทางด้านผลตอบรับทางด้านเศรษฐกิจเป็นตัวเงินมากน้อยขนาดไหนชาวบ้านได้กี่บาทภาพรวมได้กี่บาทองค์กรทางด้านการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นเปล่าขนาดนี้คือสิ่งที่ต้องมาพูดกันเป็นตัวเลขครับไม่ใช่ทมเลเอางบประมาณโยนลงไปเอาแต่ว่าแต่ซื้อก็จัดดนตรีอันพอรับได้ครับแต่ถ้าใช้งบประมาณหมาก็รับไม่ไหวที่ต้นแถลงงบประมาณยังอะไอ้ที่จัดดนตรีกัน4-5วงกันใช้งบประมาณเป็นเท่าไรคนมาออกร้านแก้ข้องได้แต่ผู้รับเมาหรือว่าชาวบ้านมีโอกาสได้ขนาดนั้นต้นไม่เคยบอกแต่ต้นก็ไม่ได้สร้างรูปธรรมข้องพ้นที่ได้รับชัดเจนในชาวบ้านได้เห็นว่าการจัดปีนี้มันส่งเสริมมันทำมีรายได้เกิดขึ้นแล้วก็มันไม่ได้สร้างมลภาวะทางขี้ยงขี้ยาทางการกินเหล้ากินเบียร์ทั้งผิดกฎหมายย่างแรงริมชายทะเลนะพี่ต้นไม่ได้บอกเลย แต่ผมว่าเห็นว่าเอาคือไปว่ามาร์กแล้วก็คิดถึงไอ้พ่อทททคนที่ตายไปสมัยก่อนแกก็ได้เหลืองานบันนีวายสมัยนั้นแกทำได้แข็งแรงดีพอสมควรเห็นเหรอฉะนั้นนี่ครับท่านอย่าคิดว่าชาวบ้านนาข้าวเนี่ยเหลือตามท่านมัดมันไม่ฉายไอ้นาข้าวปัจจุบันนี่มันประเภทที่ว่าใจกล้าเนี่ยมันห้าอยากบ่าวช้างก็กล้าในระดับนึงมันไม่ได้บ้านสรุปเดือดเมื่อพ่อไม่กับผมบอกให้มันท่ามในที่ประชุมเวลาครับผู้หวานก็ไม่เคยอ่านท่ามเพราะยังเป็นคนไทยแท้ 100% คือเจอผู้หวานก็ขี้กล้าที่หนึ่งมือกำเคยอย่างเดียวแต่สำหรับผมนะเจอผู้หวานผมก็ต้องมองก่อนว่าแกมาทำงานหลับชายหรือแกมาทำงานห้าตังชายมีทองย่างนั่นนะนะถ้าแหละถามว่าหลับชายก็พอได้เป็นกำลังใจกันไล่คนกับเพื่อนผู้หวานมอมปฏิบจะรุนรถในอดีตซึ่งผู้หวานอีกคนหนึ่งก็การลั่นตอนที่ผมบอกในหนับตื้อได้ผมเป็นอยู่สองคนสมัยนั้นนะที่เลือดนี่ก็ถามๆก็มีอยู่หลายคนแต่เร็วสุดๆก็มีเห็นเหรอฉะนั้นอย่าไปขี้กล้ากับต้องท่ามตรงๆส่วนในซ่อตองอจังหวัดนั้นไม่ต้องไปท่ามถึงตั้งแต่ระดับกรุงเทพนู่นลึกพังกันเป็นสัญลักษณ์หลายคนจะไม่เฉยทื่ออีกหลายสิบปีหน้าปปชก็ตั้งแต่ที่มันเป็นพยานในคดีพ่อมข่าวนั้นนะที่ไปเปิดโป่งเหลืองคำถามจะมีการจะเล่นนั้นผมก็ห้าคนเฉยทื่อหน่อยแต่ปปชจุมพรนี่ยังพอจะฟังได้พอมันบอกพบว่าพิธาทิศให้มันเป็นพยานเลยแล้วหลักฐานนั้นเลยไปแจ้งเลยแจ้งปปชที่กรุงเทพโอ้ผมไม่ยากจะเดือดร้อนให้คนเดือดร้อนเกินไปพอรับได้ก็รับกันไปเห็นนะนี่นะครับคือเมืองไทยของเราฉะนั้นจะจัดงานได้นะทันแลดีครับไอ้มันเล็กขอบด้านขอบด้านถ้าผมเข้าร่วมประชุมสมัยที่ผมยังประเภทว่าโรดแหลมอยู่ในยุทธจักรนักข้าวสมัยก่อนนี่นะมีรายได้จากซื้อที่ผมทำเนี่ยโอ้ยผมฝัดผลัดเก้าอี้มาอี้คนแล้วตั้งแต่ผู้หวายันหัวหน้าส่วนราชการเลยแต่สมัยนี้ครับมันเป็นไปตามไว้ของมันเห็นนะเอาก็เฝ้าไว้เป็นข้อคิดครับถ้าจะสู้กันได้สิ่งแวดล้อมดีได้คนมาเที่ยวเนี่ยมันต้องทำหมากกว่านี้ต้องเสียสละกันโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็ไม่เคยเห็นควักตังค์สักแดงเที่ยวโมเพ่แล้วก็เปรียบคนหมากนักท่องเที่ยวจะมากี่คนเดียวเอาหน้าท่านผู้ฟังด้วยผักแป๊บจะกลับมาพบกันไหม
4: รองกองข้องคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูกูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกรอง3ชั้น5ชั้นหลอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตหลอน E ต่างหากเลือกสร้างรังลูกฟูกเลือกโรงกรองไทยซากคนโรงกรองของคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า0819562631 0819562631โรงกรองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
3: ก็ครับครับมาพบกับผมนายซาทิศกันต่อเลยครับท่านผู้ฟังเราไปดูเรื่องกล้องสิ่งที่ก็ยังเฝ้าเตือนอยู่นะครับก็คือการเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือก็น้ำท่วมข้างขืนลมแรงตั้งแต่29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนนะ51จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะแล้วเนี่ยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพเนี่ยเขาแจ้ง51จังหวัดให้เฝ้าระวังเรื่องกองภัยธรรมชาติตั้งแต่29สิงหาคมจนถึง2กันยายนให้จัดตั้งวารูมระดับพื้นที่วารูมนี่ก็คือห้องปฏิบัติการนะจริงๆภาษาไทยก็มีให้ใช้แต่เขาจะมองว่ามันฟังแล้วเขาจะหยาก็เลยเอาเป็นวารูมวารูมบางคนก็จะบอกว่ากว้างพอว่างนี่ก็คือเราเทื่อนนั่นก็ได้หมอกันแล้วถ้ามีวากรูมก็เพื่อติดตามดูสภาวะอากาศสถานการณ์น้ำท่าที่ตอนนี้ใช้คำภาษาชาวบ้านสถานการณ์น้ำท่าแต่ประเดี๋ยวใจบอกให้ตั้งว่าลุ้มชาร์จร้อยจริงไงคนเกียนข้าวเลยนะตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยรถปฏิบัติกำลังพลให้พร้อมสนับสนุนทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณะประจำพื้นที่เสี่ยงจะได้ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วมมาลายห้นแล้วนี่นะท่านจะต้องแจ้งเตือนให้ชาวบ้านเขาได้ทราบหลวงนาโดยนายธีรพัฒน์ขจมาศอธิบดีปอพเนี่ยแต่ว่าจนถึงเวลานี้นะครับก็ได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็ได้เห็นแล้วว่า29ก็มีฝนลงมาถึงอาจจะยังไม่หมากนะแต่ว่าก็ยังต้องระวังจนถึงวันที่2กันยานะอันนี้ก็ออกประกาศแต่27สิงหาคมด้วยนะประเทศไทยนี่จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักหมากโดยเฉพาะในภาคใต้เนี่ยพวกเอาในภาคใต้ก็แหละกันจริงๆมันมีทุกภาคกับภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ครับทางฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันเนี่ยขืนก็จะแรงขึ้นลมอย่างแรงวันนี้นะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันใครอยู่ระนองฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนะครับอ่าวไทยก็แรงเห็นเหรอโดยเฉพาะในส่วนกองจังหวัดที่เขาเตือนตั้งแต่ภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่อันนี้ต้องระวังแรงเลยส่วนที่จะต้องเฝ้าเหลืองกองขืนลมแรงเนี่ยหมากๆเลยก็มีระนอง นะอำเภอเมืองอำเภอทุกลำร้านอำเภอกระเปอร์อันนี้ลมแรงหมากับพังงาอำเภอขอยาวอำเภอตะกวดถุงอำเภอถ่ายเมืองอำเภอตะกวดป้าคุระบุรีแล้วก็ภูเก็ตทุกอำเภอระมัดระวังกันนิดนะครับท่านผู้ฟังใครมีญาติพี่น้องก็โทรไปเตือนเตือนใครจะไปแถวนั้นก็ระวังกันหน่อยนะทีนี้แม่เรื่องนี้ได้ต้องมาพูดถึงกันทุกวันก็คือเรื่องของมังคุดพอไอ้พวกมันทรายเหลือชาวสวนมังคุดคนลังสวนนี่นะไม่พูดถึงมังคุดจะพูดถึงไรพี่น้องสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเนี่ยก็เชิญชวนรุ่นมังคุดชุมพรร้อยจากสวนถึงบ้านช่องฝีถึงหน้าบ้านเลยแต่ต้องซื้อทิ้งเสียโหลนะโหลเดียวมาส่งไหมก็มาช่วยกันสร้างรายได้ครับชาวสวนมังคุดชุมพรครับเขาจะค่ายเป็นกากลางร้อยห้าสิบบาทน้ำหนัก 4.5 เป็นเนื้อมังคุดเนี่ยเรือหลูมังคุดนะไม่ใช่เนื้อมังคุดเนื้อหลูมังคุดนั้นประมาณ4 โล 3 ขีดกว่าประมาณนั้นแหละส่งฟรีครับแล้วก็ซื้อผ่านไลน์โอเอผ่านไลน์รู้ว่าจะโทรไปทีบ่าวโอ้ก็ได้บ่าวโออดีตสอทอเมืองลังส้วนนะครับ0922965545ครับ0922965645นะอุดหนุนมังคุดชุมพรร้อยจากส้วนนะจนถึงบ้านเลยเนี่ยนะเอาได้เป็นกำลังใจพี่น้องชาวส้วนมังคุดเวลานี้ผมแทบไม่ได้เป็นชาวส้วนมังคุดแล้วโขนทิ้งมาหลายปีแล้วไปเอาเรียนก็ปามซะอยากได้ตังหมากว่าเสียได้กับปลูกเลือยก็สามต้นได้ไว้กินก็อยากกินที่ส่วนพ่อก็ไปบอกบ่าวมือได้นะไปขึ้นกินกันเองก็แล้วกันกระทาอย่างนี้นะพ่อก็ไม่ไหนแต่มันจะมีหมากหน่อยขนาดไหนเอาไปดูเรื่องดีๆกันสักเรื่องจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ไปรับโลคาร์บอนฟรีจูเนียร์เทอร์โบเน็ตซีโร่ซิตี้นี่ก็ภาษาอังกฤษเต็มๆแล้วนะภาษาไทยก็แปลว่ารวมกันครับเขื่อนจังหวัดสู่สังคมคาร์บอนต่ำอันนี้ชาวบ้านฟังใหญ่แต่คาร์บอนต่ำเนี่ยคืออะไรคาร์บอนต่ำนี่ก็คือคาร์บอนอะไรบอนอสไซน์นะที่มันเป็นควันพิษทุกอย่างง่ายๆภาษาไอ้คาร์บอนต่ำเนี่ยใครอยู่ฟังรู้เรื่องเหรอคุณยายที่เป็นแฟนรายการเพราะมันมารู้ไหมแกมารู้ไหมเมย์มันแกมารู้ไหมว่าไอ้คาร์บอนต่ำไปมาเพื่อแต่ถ้าบอกว่าเมื่อในควันรถเป็นเมืองวันนั้นเออพอได้รู้เรื่องนี้กับนายรวมสิ้นมานะจงก็จะพอสมัครงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาได้ไปรับรางวัลหนุ่มรางวัลที่ผมอ่านภาษาอังกฤษแต่เดียวอ่านสามเดียวไม่เมื่อแล้วคาร์บอนฟรีจูเนียร์เทอร์โบสเน็ตซีโร่ซิตี้กับเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติจังหวัดเออแปลกันแล้วนายรางวัลนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะน่ากลัวคนต่างชาติมาแก้ไขนะหรือเป็นรางวัลของต่างประเทศก็ไม่รู้นะโดยมีเจตนาล้มเสียตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์เน็ตซีโร่เนี่ยก็คือสุทธิเป็นศูนย์นะ GS Net Zero GSS emission อันนี้ไม่ต้องแปลแล้ววะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์แล้วก็เชิดชูเกียรติผลงานของนักผลิตสื่อรักโลกที่เข้าร่วมโครงการกรีนอวอร์ดเน็ตดิจิตอลแคมเปญเที่ยวไทยไม่ถึงคาร์บอนฟรีจูเนสแล้วก็มีนางวีวันภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติถึงแวดล้อมเป็นประธานของจัดการที่กรุงเทพนะครับโดยนางระวีวันภูริเดชก็บอกว่าการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐท้องถิ่นเอกชนเยาวชนชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพักดันการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำรวมถึงการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นรูปธรรมกับสร้างความยินดีกับหน่วยงานและผู้ได้รับรางวัลองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นองค์การมหาชนเนี่ยขอต้อนรับสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์โดยความสำคัญกับภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำควบคู่การสร้างความตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมการมอบรางวัลครั้งนี้ก็ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ Net Zero City Pathway 33 จังหวัดศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแจ้งวัฒนา1แห่งโครงการ Net Zero Pathway จำนวน15เทศบาลแล้วก็ยังมีรางวัลกินอวอร์ดเน็ตดิจิตอลแคมเปญเที่ยวไทยไม่ถึงคาร์บอนอีก12ทีมจากคนที่เขาส่งกัน141คลิปครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ผมดีใจด้วยนะครับที่ได้รับรางวัลมาแต่ก็ค่อยทำให้เป็นรูปธรรมจริงจังได้รางวัลมาไม่รู้ว่ารายละเอียดที่ท่านได้มาเผยแพร่กันบ้างก็ได้มาต้นทำเพื่อถึงได้รางวัลหรือว่าขี้ยกต่อแรกจะได้รางวัลนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องติดตามดูกันต่อไปทีนี้ไปดูพยากรณ์อากาศกับร่างจะได้ฟ้าเริ่มไปแล้วกับต่อเช้าเนี่ยเป็นผู้รีไปตรวจชุมพรสุราษฎร์เนี่ยมีฝนอยู่ 40% นครปฐมทองคายาวถึงนาทีหวานนั้นฝนแค่ 30 แต่ลมแรงนะครับท่านผู้ฟังระมัดระวังกันสักนิดนะครับเราจะได้ปลอดภัยจากเรื่องของภัยธรรมชาติกับท่านผู้ฟังครับเอานะครับหน้าช่วงนี้เนี่ยใครอยากจะดู YouTube รายการผมนะฟังทาง YouTube เนี่ยนะก็ลองเข้าไป5เลยคุยข้าวจาชุมพรนะอันนี้ขอบคุณบ่าวป๊อปครับเน็ตคอนโทรลของรังสวนซิตี้เรดิโอนะเขาได้เอาไปสร้างทางYouTube ขอว่าคนก็เรียกร้องมาก็ต้องขอบคุณไว้ในโอกาสนี้เอ้ามีอะไรก็โทรมาผมได้กับ0841880808เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับแอดกันเข้ามาเราจะได้คุยกันสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านในการติดตามรับฟังสวัสดีครับ
1: 1 2 1 1 1 4 4 4 MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Cord Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยละค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่ะประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก

0: ทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: Mcot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

สำหรับช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะช่วงนี้ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านนะคะหลายคนก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าอากาศมันหนักฝุ่นควันเยอะใช่ไหมคะหายใจก็ไม่ค่อยโล่งเลยค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวแต่ทุกปัญหานั้นจะหมดไปนะคะเพราะว่าเราขอเสนอคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ค่ะอีกทางเลือกนะคะที่จะช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะคุณฟังช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับจะเบาจะกลางหรือจะแรงก็ได้ตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิที่มาพร้อมรีโมทคอนโทรลนะคะแล้วก็โหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้กระทั่งเวลานอนนะคะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญใช้ไส้กรองนะคะระบบ HEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้ได้เลยราคาโปรโมชั่นต้อนรับนะคะต้นปีในราคาเพียง 1,290 บาทค่ะคุณผู้ฟังแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกให้อีก1แผ่นโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100 บาทนะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ

ก็ทักทายยามเช้านะคะเพลงเย็นๆสบายๆเริ่มต้นนะคะแบบฝนช่ำๆนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้นะคะช่วงเวลาของการเริ่มต้นเสียงดีแล้วเสียงกลับมา 100% นะคะทักทายคุณผู้ฟังยามเช้าวันนี้วันจันทร์สิ้นเดือนเลยค่ะ31สิงหาคม2569สิ้นเดือนแล้วนะคะสิ้นใจไหมคะไม่สิ้นใจวันนี้เงินเดือนออกใช่ไหมคะหลายๆคนหรือบางคนก็ทำอาชีพอิสระเงินขึ้นอยู่กับการทำงานของเราความขยันถูกไหมคะบางคนค้าขายอ่ะก็ขอเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆในการเริ่มต้นในวันนี้ละกันนะคะเช้าฝนตกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพอให้เดินทางยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะคะเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการขับรถละกันค่ะเพราะว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเลยทีเดียวนะคะเราว่าเราขับดีแล้วเห็นไหมเคสที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ที่อาจารย์แพทย์นะคะขับรถพอน้องเขาติดไฟแดงเป็นนักศึกษานะคะที่เชียงใหม่ใช่ไหมคะเสียชีวิต2รายเสียชีวิตคาที่1รายโรงพยาบาล1รายแล้วก็อีก1รายบาดเจ็บนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆนะคะมันอันนี้เป็นคือการฝ่าไฟแดงถูกไหมคะข้างหน้าจอดข้างหลังมาแบบเต็มที่มาด้วยความเร็วก็ชนคันที่จอดไงคุณผู้ฟังมันก็เลยทำให้เกิดการสูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตเอาคืนไม่ได้ค่ะมันเดี๋ยวนี้มันใช้ชีวิตยากจังเลยเราเคารพกฎจราจรที่นุ่นเตือนทุกครั้งยามเช้าเวลาเราขับรถอ่ะก็บอกว่าไฟเขียวใช่ไหมไฟเขียวเราก็จะพุ่งตัวออกกันไปทันทีถูกไหมคะแต่เดี๋ยวนี้นุ่นถึงบอกว่าให้ดูซ้ายดูขวาให้ดีเพราะมันมีคนที่ไม่เคารพกติกาสังคมนะคะฝ่าไฟแดงโผล่มาแล้วมาชนกันตรงนั้นเลยก็ทำให้คนที่นะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกิดการสูญเสียเกิดการบาดเจ็บเกิดเสียชีวิตอะไรต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ประจำนะคะเพราะนั้นอยากฝากเรื่องราวตรงนี้ด้วยในช่วงของรายการค่ะเริ่มต้นดีๆดีเจพี่นุ่นนะคะกับพรราชโยธาก็มีเพลงลูกกรุงนะคะวันนั้นมีพี่น้อยเจอพี่น้อยทวีราบพี่น้อยทวีราบนะคะแกบอกว่าฟังรายการนุ่นนะรู้สึกแบบตัวเองยังเด็กอีกครั้งเพราะว่า เขาใช้ดีเจพี่นุ่น นะคะนุ่นก็เลยว่านุ่นอยากเป็นเหมือนพี่เบิร์ดไงพี่เบิร์ดก็คือพี่เบิร์ดตลอดการนะคะหรือดีเจพี่อ้อยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ชอบรู้สึกว่าชอบให้เขาเรียกพี่อะไรบางคนก็เคยมีคนถามเหมือนกันว่าน้องนุ่นอายุเยอะหรือเปล่าไม่ได้อายุเยอะค่ะแค่40นิดๆหรือ18ก็ได้แค่นั้นเลยแต่ว่าอยากให้เขาเรียกพี่อยากเป็นพี่รู้สึกว่าพี่อบอุ่นดีอะไรประมาณนี้นะคะบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอยังไงแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะคะอธิบายได้ประมาณนั้นเหมือนกันฟังเพลงเพราะๆนะคะในช่วงเวลายามเช้าตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวมีบอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้เรื่องอะไรเอาแบบเรื่องฮีวิจัยหน่อยไหมบางทีเราฟังเรื่องเครียดๆมาการเสพข่าวการรับข่าวต่างๆเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงง่ายด้วยนะคะคุณผู้ฟังมันทำให้เราเนี่ยเกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพักจากข่าวอะไรที่มันเครียดๆนะคะมาฟังเพลงดีกว่ามาฮีลใจตัวเองบ้างไปปลูกต้นมงต้นไม้ไปทำกิจกรรมที่เราชื่นชอบไปออกกำลังกายอะไรก็ได้ค่ะที่มันเป็นแบบฉบับในตัวเราที่เรารู้สึกว่าหลงไหลกับสิ่งเหล่านั้นลองทำดูสิคะแล้วเราจะพบกับความสุขเล็กๆในชีวิตเรา

0: ความรักดีๆนะคะเป็นกำลังใจเรามีความรักเราได้แชร์สิ่งต่างๆแชร์ความคิดแชร์ความรู้สึกความรักที่ดีก็ทำให้เรามีกำลังใจส่วนความรักไม่ดีก็ทิ้งมันไปทิ้งความรู้สึกแย่ๆอย่าผูกมัดอย่าผูกติดอย่าคิดแล้วคิดอีกนะคะบางครั้งมันทุกข์เนาะชีวิตเราเกิดมาก็แค่นี้นะคะชีวิตพูดเหมือนปลงมากก็จริงๆนุ่นเห็นเรื่องราวของความไม่แน่นอนเต็มไปหมดในชีวิตถ้าเรารับรู้ได้ว่าวันนี้เราจงใช้ชีวิตให้มีสติและมีความสุขนะคะเราก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอะไรที่มันแย่นะคะปล่อยมันไปบ้างอะไรที่รู้สึกว่าโอ้เราแบกความรู้สึกบางทีคนที่เราอาจจะไม่ชอบหรือเราอาจจะโกรธหรือแค้นหรือเกลียดใครก็แล้วแต่ถ้าเราปล่อยวางได้ปล่อยไปเลยนะคะจริงเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่ทุกข์อ่ะคือคนที่คิดค่ะส่วนคนที่ไม่คิดเขาไม่ทุกข์หรอกเขาไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้แต่คนที่คิดเนี่ยมันทุกข์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ปล่อยความคิดให้มันสบายๆ บ้างนะคะโอเคอ่ะช่วงนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของบอกข่าวเล่าเรื่องนะจ๊ะวันนี้มาฝากกันค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: บอกข่าวเล่าเรื่องวันนี้ขอเรื่องฮิวใจหน่อยดีไหมคะคุณผู้ฟังข่าวเพราะเมื่อวานเนี่ยใครที่เชียร์วอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะก็ต้องบอกว่ากรี๊ดกราดและลุ้นกันสุดตัวสุดโก่งมากๆเลยนะคะเมื่อสาวไทยหัวใจแกร่งวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยบุกเฉือนจีนสุดมันค่ะ3-2เซตคว้าแชมป์เอเชีย2026สมัยที่4พร้อมตีตั๋วโอลิมปิกเกม2028และชิงแชมป์โลก2027ค่ะคุณชื่นใจต้องบอกว่ามันเนาะมันคือฮิวใจมากค่ะเป็นเรื่องราวที่อยากจะมาบอกเขาแล้วเรื่องยามเช้านะคะยามเช้าและได้ร่วมยินดีกันไปด้วยนะคะสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรายการ AVC Continental Championship 2026นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังหรือศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ค่ะที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเมื่อวันอาทิตย์นะคะเมื่อวานนี้นั่นเองเป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศดีใจมากแล้วก็นุ่นเชื่อว่าทุกๆคนที่ร่วมลุ้นเนี่ยก็คือแบบมีคนอย่างนี้เหมือนกันนะบนวิ่งรอบสนามด้วยคนดูมีแบบว่าถ้าใช่

0: ถ้าไทยชนะจะเดี๋ยววิ่งรอบสนามเอ็นดูอันได้วิ่งแน่นอนค่ะทุกคนค่ะเรื่องราวดีๆยามเช้าตรงนี้มาบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: นำเรื่องราวดีๆมาฝากส่งต่อส่งถึงให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยวันนี้สายแรกของเราผู้สูงวัยเขาทะลุบอกว่าวันนี้แปลกปกติจะโทรเบรกที่2นะคะวันนี้โทรมาเบรกแรกนึกว่าวันนี้โทรมาเบรกแรกช่วงระหว่างรับประทานอาหารพอดีอาหารเช้าสำคัญค่ะนะคะก็บอกว่ามีเมนูที่นุ่นชอบทานด้วยนั่นก็คือไข่ต้มนุ่นบอกดีงามมากไข่ต้ม1ฟองเนี่ยได้โปรตีน6กรัมนะคะแล้วก็ต้มก็คือมันไม่มีน้ำมันใช่ไหมรุ่นนี้วัยเราวัยเขาวัยคุณวัยไหนก็แล้วแต่ลดมันลดทอดเป็นการดีไข่ต้มมีประโยชน์กินได้ทุกวันก็คือดีงามมากๆนะคะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เรื่องราวตรงนี้อ่ะก็ขอเพลงพรานทะเลมานะคะนะคะพรานทะเลนุ่นก็จัดไปเลยนะคะมีคนถามนุ่นเหมือนกันว่าเพลงที่เปิดยามเช้าเนี่ยนุ่นเกิดทันไหมนุ่นตอบอย่างยืดอกไปว่าไม่ทันค่ะเป็นเพลงรุ่นคุณพ่อคุณแม่แต่ว่ามันมีเสน่ห์นะคะเย็นๆสบายๆเช้าๆเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการทำงานหรือการใช้ชีวิตจะมีความสุขกันค่ะมอบทุกเสียงทุกสายด้วยจากผู้สูงวัยเขาทะลุ

สบความสุขนะคะให้คุณผู้ฟังยามเช้ากันในช่วงของรายการนะคะต่อเนื่องกันเลยงานเพลงจากพี่หนุ่มมูสองค่ะมอบทุกเสียงทุกสายพี่อิทพี่แป้นแหลมทรายพี่อิทพนารายพี่ปริยาป้าแดงทุกคนเลยนะคะดีเจพี่โอด้วยสัญญา2ข้อจากเตือนใจแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาเคลียร์เพลงกันนะคะ

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 9:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือเช้านี้นายกลงพื้นที่ติดตามแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริสงขลาก่อนประชุมครม.สัญจรการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้เริ่มเป็นวันแรกโดยช่วงเช้าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางไปติดตามแก้ปัญหาอุทกภัยณประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและเป็นสักขีพยานลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตาในช่วงบ่ายมีประชุมระดมความเห็นพัฒนา5จังหวัดภาคใต้และรับฟังความเห็นแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ชมนิทรรศการสงขลาเมืองสร้างสรรค์และวันที่1กันยายนประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติมอ.หาดใหญ่อย่างไรก็ตามในช่วงก่อนการประชุมมีดราม่าการติดป้ายต้อนรับนายกรัฐมนตรีภายในอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่ทั้งทางแยกหรือสถานที่ราชการในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นบางป้ายมีเพียงแค่ภาพของนายกรัฐมนตรีคนเดียวบางป้ายมีรูปรัฐมนตรีและส.ส.ภาคใต้ของพรรคภูมิใจไทยกับนายกรัฐมนตรีส่วนบางป้ายพบมีรูปภาพทั้งคณะรัฐมนตรีชาวบ้านอำเภอปัวจังหวัดน่านกังวล

0: บนบ้านเสียงสุดหลังน้ำป่ากัดเซาะดินใต้บ้านเหลือแต่เสาผู้ว่าราชการจังหวัดน่านสั่งโยธาเร่งตรวจสอบโครงสร้างรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านจากเหตุน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอปัวเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาบ้านของนายพดุงพลเอื้ออารีราชบ้านเลขที่142/1หมู่ที่7บ้านปรางตำบลปัวอำเภอปัวได้รับผลกระทบจากน้ำป่าหลากที่กัดเซาะดินใต้โครงสร้างบ้านจนเหลือแต่เสาที่รองรับตัวบ้านและมีบางส่วนของตัวบ้านที่ทรุดจนเกือบพังลงในลำน้ำสร้างความหวั่นวิตกเรื่องความปลอดภัยในการอาศัยอยู่ในตัวอาคารโดยนายพดุงพลเล่าถึงเหตุการณ์ที่น้ำป่าหลากข้ามถนนจนเสาไฟฟ้าหักโค่นน้ำป่าได้ทะลักเข้าท่วมบริเวณทั้งด้านหน้าและหลังบ้านแรงน้ำป่ากัดเซาะดินใต้ตัวอาคารบ้านพังทลายลงเรื่อยๆขณะเดียวกันตัวอาคารร้านค้าที่ติดกันซึ่งเป็นกิจการของที่บ้านก็ได้รับผลกระทบน้ำป่าและดินโคลนทะลักเข้าร้านและบ้านได้รับความเสียหายโดยเฉพาะส่วนของตัวร้านที่ติดริมลำน้ำน้ำป่าได้กัดเซาะจนทรุดพังเกือบทลายลงแม่น้ำขณะนี้มีความกังวลเรื่องความปลอดภัยของตัวอาคารและร้านค้าทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการให้นายพิพัฒน์เพชรพิพัฒน์ในอำเภอปัวและโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดน่านเข้าตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยแล้วพร้อมให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขและป้องกันตัวอาคารบ้านที่เสี่ยงน้ำกัดเซาะเพิ่มโดยเบื้องต้นตัวบ้านที่ถูกน้ำกัดเซาะโครงบ้านยังแข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบแต่ในส่วนของร้านค้าที่มีการทรุดเอียงจำเป็นต้องรื้อออกและงดใช้พื้นที่เพื่อความปลอดภัยรลินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: ตำรวจสอบสวนกลางสกัดขบวนการลำเลียงชาวจีนก่อนถึงฐานสแกมเมอร์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาววนาใสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันจับกลุ่มผู้ต้องหา9รายโดย2รายแรกเป็นคนไทยและอีก7รายเป็นคนสัญชาติจีนทั้งนี้สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงชลบุรีพบกลุ่มรถยนต์ต้องสงสัยมีพฤติการนำพาชาวจีนลักลอบเข้าเมืองสามารถสกัดจับรถยนต์ได้2คันจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบขนชาวจีนเข้าเมือง26รายจากนั้นขยายผลต่อเนื่องจนพบว่ายังมีเครือข่ายรับจ้างขนชาวจีนที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านทำหน้าที่ลักลอบนำบุคคลเข้าออกประเทศไทยจึงวางแผนจับกลุ่มเบื้องต้นผู้ต้องหาคนไทยรับสารภาพว่ารับจ้างรับชาวจีน7รายจากจุดนัดหมายอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนำส่งกรุงเทพด้วยค่าจ้างคนละ 10,000 บาทขณะที่ชาวจีนทั้ง7รายยอมรับว่าเดินทางมาจากเวียดนามผ่านกัมพูชาข้ามแดนเข้าไทยช่องทางธรรมชาติอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีจุดหมายไปยังรัฐกะเหรี่ยงเมียนมาและรับว่ากระทำผิดฐานเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่มีใบอนุญาต
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียนเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17/69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบี
8: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
7: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจM-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
2: ้ M-Cod Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cod Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

เริ่มต้นนะคะช่วงเวลาของความสุขก็นะเบรกที่2ค่ะคุณผู้ฟังขาเดินทางกันนะคะสบายสบายเย็นๆนะคะก็เป็นการเดินทางของคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะเช้าๆแหมพอพูดถึงฝนเนี่ยฝนนักเรียนนะคะพอเด็กๆจะไปโรงเรียนเนี่ยนะคะฝนตกทันทีเลยนะก็ขับรถขับขี่ต้องระวังจริงๆนะคะในช่วงของการเดินทางเขาเรียกว่าอะไรนะฝนตอนเช้าฝนนักเรียนฝนตอนเย็นก็พอนักเรียนเลิกฝนตกอะไรเงี้ยมันก็จะยากนิดหนึ่งรถก็ติดค่ะเพราะนั้นวางแผนเรื่องเวลากันดีๆนะคะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้ผ่านทาง 90.75 และ 104.75 MHz นะคะมีเรื่องราวดีๆเพลงเพราะๆก็ส่งมอบไปกับคนฟังกันทุกๆคนด้วยช่วงนี้หน้าเขาเรียกว่าฤดูกาลมังคุดมังคุดเห็นเขาขายนะโอ้ก็อยากกินนะคะเดี๋ยวจะไปหามังคุดนุ่นน่ะชอบแบบหำหำใช่ไหมคะที่แบบว่ามันไม่ฉ่ำจนเกินไปชอบแบบยิ่งถ้ามังคุดคัดนี่อยากกินมากเมื่อช่วงก่อนไปนครแต่มังคุดคัดเนี่ยนะเห็นเขาทำแล้วยากจังกว่าจะมาได้สักลูกหนึ่งต้องเจอกับยางต้องมีขั้นตอนกรรมวิธีในการทำดูค่อนข้างยากนะคะอยากกินยำมังคุดคัดนะแล้วก็มังคุดที่แบบมันไม่สุกจนเกินไปช่วงนี้ก็ชาวสวนมังคุดนะคะก็เป็นกำลังใจฝนตกไม่รู้ว่ายางมันออกเยอะหรือเปล่าเนาะก็นะราคาก็ไม่ค่อยจะดีใช่ไหมคะแหมเข้าใจเข้าถึงเข้าใจทุกอย่างพ่อแม่นุ่นก็เป็นเกษตรกรมาก่อนเดี๋ยวนี้แกทำไม่ไหวแล้วเพราะว่าคุณตาคุณยายอายุมากแล้วคุณตาก็นู่นป่าเข้าไป80กว่าใช่ไหมคะคุณยายก็70จะ80แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกว่าสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินสมบัติหรือนะคะอะไรก็คือปล่อยวางไม่ใช่อะไรคือทำไม่ไหวแล้วนะคะลูกๆหลานๆจะทำก็ทำไปแต่ว่าบั้นปลายชีวิตต้องใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะได้กินของดีมีประโยชน์นะคะอยากไปไหนก็ไปนะบางทีก็มีเขาเรียกว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เราสามารถดูแลกันได้ก็นะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะหนึ่งงานเพลงจากป้าแดงนะอำเภอบอกว่าอยากฟังเพลงขาดการติดต่อนะคะบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลงเศร้าๆนิดนึงขาดการติดต่อนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่ส่งมอบไปกับป้าแดงนะคะทุกเสียงทุกสายลืมถามไปมีหลายเวอร์ชั่นมากเลยอะเวอร์ชันไหนดีป้าแดง มีตั้งแต่ทานินนะคะมีตั้งแต่ไก่พันนิพาภัยจิตอักษรนรงค์นะเพียงพิษสิริวิไลโอเยอะชรัมเทพพระชัยก็มีเอาใครดีนะเอาทานินไหมจ้าป้าแดงอ่ะเปิดทานินให้แล้วกันนะคะทานินอินทราเทพขาดการติดต่อเพลงนี้บอกว่ามอบทุกเสียงทุกสายมอบป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยนะคะทุกเสียงทุกสายเลยค่ะนะคะที่ติดตามรับฟังพี่หนุ่มมูสองรวมไปถึงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายด้วยดีเจพี่โอนะคะมอบให้สำหรับแฟนรายการที่รับฟังทุกคนด้วยค่ะกับงานเพลงนี้นะแล้วเดี๋ยวมาสุขภาพชวนรู้มาส่งมอบสิ่งต่างๆที่จะได้ดูแลตัวเองเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันในชั่วโมงตรงนี้ค่ะผ่านทางรายการกนกพรออนแอร์นะคะ

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: เอาล่ะนะคะสำหรับช่วงเวลาตรงนี้มาค่ะสุขภาพชวนรู้นะคะอะไรที่เราจะต้องรู้แล้วเราจะต้องดูแลตัวเองก็เป็นเรื่องราวสำคัญใกล้ตัวมากนะคะต้องดูแลไม่มีใครดูแลตัวเราได้ดีเท่าเราอีกแล้วค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
1: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองกันนะจ๊ะแน่นอนค่ะเรื่องราวใกล้ตัวนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะและการดูแลตรงนี้นี่นะคะสถิติมาฝากอีกแล้วโรคหัวใจหลอดเลือดคุณผู้ฟังสถิติมันไม่ได้เคยโกหกใครเลยเพราะว่ามันเป็นการรวบรวมว่าใครเป็นโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดที่ทำให้สูญเสียทำให้ชีวิตเราเนี่ยไปต่อไม่ได้เนี่ยนะคะเขาบอกว่าฆ่าชีวิตทั่วโลกเนี่ย 20.5 ล้านคนต่อปีนะคะ 20.5 ล้านคนต่อปีประเทศไทยของเราเอามาดูว่ายอดผู้ป่วยสะสมกว่า 260,000 คนค่ะนะเพราะฉะนั้นเราจะห่างไกลจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือดยังไงนะคะแนะนำค่ะว่าต้องกินดีก่อนอ่ะลดความเครียดงดบุหรี่พักผ่อนให้พอถูกไหมคะหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจว่าพักให้พอเนี่ยหมอพูดประจำเลยกินอาหารในครบ5หมู่หน้านอนให้พอนะกินน้ำเยอะๆใช่ไหมออกกำลังกายเนี่ยหมอจะพูดอยู่4อย่างแค่นี้เพราะฉะนั้นนุ่นก็เพิ่งมาเข้าใจแล้วก็มาตกผลึกในความคิดว่าอ๋อจากการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยการที่ใครนอนดึกก็แล้วแต่สมองมันไม่ได้พักเลยค่ะคุณผู้ฟังมันทำงานเราเหมือนเครื่องจักรเครื่องหนึ่งที่ถ้าเรานอนไม่พอเนี่ยมันส่งผลกระทบต่ออวัยวะของเราต่อสมองต่อความจำอะไรก็แล้วแต่มันลืมสิคะในเมื่อคุณให้สมองทำงานตลอดนอนตี2ตี3อะไรอย่างต่างๆเหล่านี้จะสู้คนนอนหัวค่ำได้ยังไงเขาบอกว่าสดชื่นหน้าตาสดใสเปล่งปลั่งจริงๆลองดูน่าจะเด็กด้วยพักให้พออันนี้เลยเข้าใจนะคะว่ามันประมาณอย่างนี้เลยค่ะเพราะนั้นถ้าใครมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะใจสั่นอย่าคิดว่าตัวเองมันกดไหลย้อนอย่างเดียวนะจริงบางคนบอกสงสัยนอนไม่พอสงสัยมันกดไหลย้อน

0: สงสัยตลอดไม่ได้เป็นหมอก็พยายามจะเป็นหมอให้ได้เหงื่อแตกอย่างเงี้ยเจ็บร้าวที่แขนเนี่ยกรามนะหรือเป็นลมรีบหาหมอเพราะเราอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือหลอดเลือดนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้เห็นไหมคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเสียชีวิตจากโรคนี้โดยที่ไม่มีสัญญาณอะไรเลยคิดนึกจะไปก็ไปเลยเห็นไหมคะเพราะหัวใจมันเลือดไปเลี้ยงไม่ได้อะเนื่องจากมีใช่ไหมไขมันอุดตันใดๆก็แล้วแต่โรคหัวใจโรคหลอดเลือดเหล่านี้มันก็มาจากเรื่องของอาหารการกินเรื่องการใช้ชีวิตวิถีชีวิตความเครียดใดๆก็แล้วแต่อย่างที่นุ่นบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็เลยนำมาฝากกันนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองด้วย
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID line @wiratsin
0: @wiratsin นะคะอย่าลืมค่ะเรื่องราวดีๆเรื่องของสุขภาพและที่สำคัญเลยนะคะช่วงนี้โรคภัยไข้เจ็บโควิดนี่ number 1นี้มาเลยอยู่ๆโควิดก็พีคแอนด์พีคขึ้นมานะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องฝากถึงคนที่มีความเสี่ยงนะคะบางคนบอกโอ้มันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะมันเยอะขึ้นไงคะคุณฟังพอมันเยอะขึ้นเนี่ยก็ต้องอย่าลืมค่ะว่าโควิด19เนี่ยป้องกันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราแม้สถานการณ์โควิดจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วการดูแลตัวเองคนรอบข้างก็ยังสำคัญค่ะเพียงปรับพฤติกรรมประจำวันก็ช่วยลดโอกาสสัมผัสหรือแพร่เชื้อได้อย่างเช่นหน้ากากหรือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดเลือกอยู่ในที่อากาศถ่ายเทล้างมือให้สะอาดเป็นประจำไม่ใช้ของร่วมกับคนอื่นนี่แหละค่ะสิ่งต่างๆที่อยากจะมาบอกนะเพราะนั้นอย่าลืมนะคะโรงพยาบาลวิรศิลป์ก็ดูแลและก็เน้นย้ำกันเสมอๆใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายอย่าลืมนะคะโทรสอบถามได้ call center 0775425555ปริ้นวิรศิลป์หมดความกังวลทุกการรักษาค่ะเอาล่ะก็ฝากเอาไว้นะคะหนึ่งงานเพลงสำหรับในชั่วโมงตรงนี้ป้าแหววขอมาบอกว่าอยากฟังเพลงนี้พี่บุญน้อยและเดี๋ยวเบรกหลังเรามาหน้าใหม่กันนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ใครคิดถึงก็อย่าลืมกด0776415 67มาขอเพลงแบบด่วนๆกันอ่ะเพลงนี้พี่บุญน้อยนะจ๊ะป้าแหววมอบทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแฟนรายการเอาเวอร์ชั่นของก๊อตจักรพันธ์ละกันนะคะจริงๆก็มีของธานินทร์แต่ว่าธานินทร์เพิ่งเปิดไปเมื่อสักครู่นะคะเอาพี่ก๊อตละกันนะคะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แฟเรดครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: ตรนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สาย
4: กนกพรออนแอร์ช่วง2เสียง2สายหน้าใหม่จ้ามีคนโทรด่วนโทรเร็วโทรติดมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะคุณน
4: ุ่นโอ้โหเสียงใสกิ้งเลยนะคะ ไม่มีใครชนะพี่อีทได้เลยนะคะพี่อีทติดกี่วันแล้วคะเนี่ยติดกี่วันแล้วคะติดหน้าใหม่กี่วันแล้วคะ มาเรื่อยๆโทรหลังไม่ทันหน้าไม่เลยแล้วกันแซงทุกโค้ง
5: แล้วค่ะแต่อย
4: ู่
5: ๆก็ติ ด
4: อ๋อเก่งมากเก่งมากนะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะพี่อีท
5: เลยชมพูได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
5: พี่อีทชอบเพลงนี้เพราะเหมือนกับเขาผู้หญิงมีค่า
4: แล้วไงต่อคะชีวิตคนเรามีค่าผู้หญิงมีค่ามีคุณค่าก็จงรักษาคุณค่าของตัวเราเอง
5: เขาเปรียบผู้หญิงคนนึงไม่มีที่ติเลยค่ะคุณนุ่น
4: อ๋อนะคะใช่คนเราเขาบอกว่าดูกันที่ความดีถ้าดูแค่ผิวเผินหน้าตาสะสวยแต่ว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะกินไม่ได้แต่ถ้าสวยก็ดีแหละแต่ว่าสวยแล้วดีด้วยมันจะดีงามมากเลยนะคะโอเคมอบใครคะมอบใคร
5: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังรายการอยู่ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะคะ
4: จ้า
5: ได้เลยเพราะว่าเยอะมากกินเวลาเขาค่ะ
4: จ้าได้เลยจ้า
5: ด้วยคุณโอด้วย
4: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะพี่เอฟขอบคุณมากหวัดดีค่ะจ้าสายแรกไปแล้วนะจ้าสายที่สองมาเลยวันนี้มีคนคิดถึงเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนคะเสียงไกลๆ
6: ขอ
4: ไป
6: ค่ะติดอีกเลย
4: เมื่อกี้จำไม่ได้จริงๆนะเสียงไกลๆอ้าวสวัสดีค่ะกลับมาแล้ว
6: ใช่ค่ะ
4: อ๋อวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่แป้น
6: คิดถึงเธอค่ะ
4: คิดถึงเธอนี่บอกคิดถึงดีเจหรือเปล่าคะ
6: ได้ทุกคนค่ะดีเจก
4: ัน
6: หน
4: ักค
6: อน
4: ดีเจ
6: เอาน
4: ั่ง
6: ม
4: ุ
6: นได้หมด
4: ฉันก็แซวไปเลยแซวร้อนร้วนไปพันนันแล้วนะคะคิดถึงเธอมอบให้ใครพิเศษไหมคะ
6: พี่อีฟพันนาลายแล้วก็พี่หนุ่มหมูสองแล้วก็พี่ออสไปไหนเลยไม่รู้
4: พี่ออสอยู่นี่แหละค่ะติดภารกิจนะคะก็ฟังอยู่หลบฟังอยู่ตามป่ากล้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
6: แล้วก็คุณกนกพรแล้วก็คุณนฤมลแล้วก็ทุกดีเจนะคะ
4: โอเคได้รับหมดจะรับหมดเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณมากหวัดดีค่ะสองสายนะคะเพชรคู่สาวสวยนะคะแถวปลากระโน้นโอเคจัดให้เลยนะคะสองเสียงสองสายขอบคุณพี่อิทธิพนารายแล้วก็พี่แป้นแหลมสายด้วยจ้าก
3: นกพรออนแอร์ช่วง2 4

0: สองงานเพลงหน้าใหม่ของเรานะคะจัดให้แล้วเรียบร้อยค่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะส่งมอบเป็นความสุขที่แจกจ่ายกับคนฟังเหมือนเดิมนะคะก็อยู่เป็นเพื่อนกันเดินทางพร้อมกันค่ะอ่ะช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: เอาล่ะนะคะวันนี้จะนำเรื่องราวสมุนไพรประจำบ้านนะคะที่เราสามารถดูแลสุขภาพด้วยตัวเรานะคะสมุนไพรเขาบอกว่าเป็นภูมิปัญญานะคะชาวบ้านของเราอ่ะเอาใกล้ตัวใกล้เนื้อใกล้ตัวของเรานี่แหละค่ะเขาบอกว่าบัวบกเนี่ยนะคะกินแล้วแก้ช้ำในจริงหรือเปล่าเวลาอกหักมันจะช่วยแก้ช้ำได้จริงหรือไม่มันคงไม่ขนาดนั้นแต่สรรพคุณนะคะใบบัวบกเนี่ยนะคะแก้ไข้แก้ร้อนในใครที่เป็นเรื่องของร้อนในแก้ช้ำในค่ะแต่เขาก็เอาเป็นแบบว่าเป็นวลีนะสำหรับคนที่แบบอกหักว่านี่กินใบบัวบกตีแก้ช้ำใน แก้ช้ำในจริงๆอันนี้ช้ำในจริงๆนะคะข้อมูลการวิจัยนะคะในคนพบว่าบัวบกมีฤทธิ์รักษาความผิดปกติของหลอดเลือดดำช่วยให้คลายกังวลรักษาแผลที่ผิวหนังและรักษาแผลในทางเดินอาหารอีกด้วยนะจ๊ะฝากไว้เรื่องราวดีๆนำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้นะคะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่ช่วงเวลาของการเดินทางนะคะใช้ช่วงเวลาดีๆตรงนี้เสิร์ฟกาแฟเพราะว่าสายและเพิ่มความสดชื่นกันหน่อยนะวันนี้วันสิ้นเดือนนะคะส่งพลังใจให้กับทุกๆคนเช่นเดียวกันค่ะสิ้นเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายมันจะเยอะคุณผู้ฟังค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์ค่า

ลดละลงมานะคะเอาที่พอดีเอาที่จำเป็นต้องใช้อะไรที่จัดอยู่ในโหมดของการฟุ่มเฟือยงดละเว้นกันบ้างนะจ๊ะอ่ะส่งต่อเรื่องราวตรงนี้อยากสุขภาพดีแต่ขาดกาแฟไม่ได้แนะนำกาแฟเพื่อสุขภาพสูตรย่าหวานกันดีกว่านะคะแล้วก็ Black Coffee Mix กาแฟสูตรย่าหวานใช้ย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะเพิ่มพลังแบบคุมน้ำตาลลดไขมันลดความเสี่ยงของโรค40ซองต่อห่อ219บาทค่ะและกาแฟมิกไม่มีน้ำตาลช่วยเผาผลาญคุมน้ำหนักใครสายดูแลตัวเองคุมน้ำหนักนะคะเลือก Black Coffee Mix นะคะมีคอลลาเจนช่วยผิวเรื่องผิวพรรณด้วยชะลอวัย40ซองต่อห่อ265บาทส่วนสายเข้มๆนะคะสายเข้มก็ต้องลองกาแฟดำค่ะนะคุณภาพจาก Coffee Farm กาแฟดำที่คอกาแฟหลงรักเลยล่ะค่ะชอบความเข้มข้นหรือภาษาวัยรุ่นเรียกเจ้มจนอะไรอย่างงี้หอมลึกไม่ใส่น้ำตาลคุมหุ่นก็ฟินได้มาเลยกาแฟคัดสรรจากแหล่งคุณภาพนะคะลองแล้วจะติดใจเริ่มต้นวันดีๆวันใหม่ด้วย Coffee Farm ผลิตจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร่อำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรค่ะรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปจำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดนะคะโทรสอบถามได้นะคะ0899672216 0775363999ช่องทาง LINE ก็ได้พิมพ์เครื่องหมาย @sign พิมพ์ Coffee Farm หรือเพจกาแฟ Coffee Farm Thailand อร่อยเข้มเต็มรสกาแฟโรบัสต้าแท้กาแฟชุมพรค่ะฝากไว้ในช่วงเวลาตรงนี้ด้วย 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ตรงนี้กันนะคะแบ่งปันความสุขอะไรดีๆก็ส่งต่อกันค่ะอย่างน้อยเวลาเขาบอกว่าเวลาเราทุกข์ใจหรือมีเรื่องอะไรที่เราแบกไว้นะเขาบอกว่าแค่เล่าอ่ะก็เบาลงแล้วล่ะค่ะเหมือนคนเราได้ระบายความเครียดหรือสิ่งที่เก็บเอาไว้ในใจไม่รู้จะเล่าใครคุณลองหาพื้นที่ปลอดภัยในชีวิตของเราดูเพื่อนสนิทคนในครอบครัวหรือใครก็ได้ที่คุณสบายใจในการที่จะเล่าเรื่องราวและมันจะเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกค่ะ

เอาละนะคะงานเพลงดีๆในช่วงรายการตรงนี้ด้วยนะคะอ้าวส่งท้ายเรื่องราวนะคะผ่านทาง 90.75 และ 104.75 นะคะส่งมอบให้เป็นอีกหนึ่งความสุขอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็ฝากถึงเรื่องราวใครที่บ้านเนี่ยไม่ค่อยจะสว่างมืดมองไม่เห็นนะคะช่วงนี้ต้องระวังโจรขโมยชุกชุมนะคะเพราะว่าอะไรมันก็เนอะเงินทองนั้นหายากนะจ๊ะแล้วข้าวของก็ถูกด้วยทราบว่ามังคุดเนี่ยนะคะตอนนี้กิโลกรัมละ9บาท10บาทส่วนค่าขึ้นมังคุดกิโลกรัมละ10บาทเข้าเนื้อไปเห็นๆแล้วจะทำยังไงจริงๆมังคุดไม่เยอะด้วยนะคะแต่ทำไมราคาถูกจังคะเนี่ยคนที่ดูแลฝากช่วยดูแลพี่น้องเกษตรกรเราหน่อยนะคะแม่ได้ผลผลิตมาก็อยากจะมีกำรงกำไรบ้างนะจ๊ะกว่าจะขึ้นกว่าจะออกลูกออกผลใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยฝากดูหน่อยเถอะค่ะท่านผู้นำนะจ๊ะอ่ะตรงนี้ด้วยฝากเอาไว้นะคะอ่ะในเรื่องราวอย่าลืมนะคะไปมังคุดได้ยังไงคะเนี่ยไฟหน้าบ้านมืดมองไม่เห็นอย่าลืมนะคะอ่ะก็ใช้อันนี้ละค่ะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะมาพร้อมแบตเตอรี่ที่จุค่ะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ประมุมได้นะคะกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกไม่ต้องหวั่นนะคะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ค่ะก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะได้ของแถมด้วยนะคะรับไปอีก1แล้วก็พร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดด1อันนะทั้งหมดนี้ราคา 1,290 โทร02-1143-990 02-1143-990 ค่าจัดส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียค่ะอ้าวเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงของพี่เขียวนะคะทันอยู่แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเคลียร์เพลงค้างนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงเวลาดีๆกนกพรออนแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่มอบให้กับคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนั่นเองค่ะนะก็ส่งต่อเป็นเรื่องราวผ่านทางกนกพรออนแอร์เพลงเพราะๆตรงนี้นะคะ

0: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีเข้าสภาเช้าตรู่เตรียมแถลงพรก.กู้เงินนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงอาคารรัฐสภาเพื่อเตรียมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศต่อวุฒิสภาทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงพลเอกเกรียงไกรศรีรักรองประธานวุฒิสภาคนที่1และนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสมาชิกวุฒิสภาและมาต้อนรับจากนั้นลงมาบริเวณโรงอาหารของสภาผู้แทนราษฎรโดยพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าพานายกรัฐมนตรีมาทานอาหารเช้าซึ่งนายกรัฐมนตรีเลือกซื้อเน็กไท7เส้นก่อนบอกว่า Made in Thailand จากนั้นแม่ค้ามอบขนมเบื้องให้และชมว่านายกตัวจริงหล่อมากพร้อมขอถ่ายรูปและได้แวะรับประทานอาหารเช้าข้าวราดแกงเป็นเมนูผัดลูกชิ้นปลากรายไข่ดาวหมูทอดพร้อมสแกนจ่ายและใช้และในระหว่างรับประทานอาหารนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกเกรียงไกรและนายวุฒิชาติร่วมโต๊ะอาหารด้วยภายหลังรับประทานอาหารเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีซื้อส้มโอจากร้านผักออร์แกนิกอย่างไรก็ตามนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะโฆษกวิปวุฒิสภาเปิดเผยว่าการประชุมวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาพรก.กู้เงินทันทีหลังเปิดประชุมคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงในการพิจารณารัชดาแจงชัดครม.สัญจรชาวบ้านได้อะไรนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดสงขลา

0: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569ในวันที่1 กันยายนมีเป้าหมายสำคัญคือนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำมากำหนดแนวทางพัฒนา5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ปัตตานีคุมเข้มป้องกันเหตุรุนแรงเชิงสัญลักษณ์วันชาติมาเลขณะห้างเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัยเปิดวันแรกหลังเกิดเหตุจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังคงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องหลังข่าวด้านการข่าวฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่3ฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองวางมาตรการคุมเข้มเฝ้าระวังการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังคงเคลื่อนไหวเข้ามาก่อเหตุตามจุดต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะวันนี้ตรงกับวันชาติมาเลเซียอีกทั้งเป็นวันที่กลุ่มก่อความไม่สงบพยายามจะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และเพื่อแสดงศักยภาพให้ทางประเทศมาเลเซียซึ่งเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการพูดคุยสันติสุขเพื่อสื่อสารไปยังภาครัฐว่ากลุ่มยังมีศักยภาพในการเคลื่อนไหวขณะที่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ยังคงตั้งด่านจุดตรวจสกัดตามเส้นทางต่างๆพร้อมเพิ่มมาตรการในการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านด่านเข้ากลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในขณะที่ห้างโกลบอลเฮาส์ตำบลบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด3 ลูกล่าสุดห้างได้เปิดให้บริการกับประชาชนตามปกติหลังทางพนักงานเร่งทำความสะอาดและเก็บสินค้าที่ได้รับความเสียหายเรียบร้อยโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงได้ติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายทะเบียนรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันเกิดเหตุ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ077-536-400และ077-536-399
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
8: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์077-506-333
9: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเอ็กซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิ

0: MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพร ออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: นะคะเพลงที่คุณฟังเลือกมาและอยากฟังชีวิตของคนเรานะคะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบหรอกค่ะมีแค่วันนี้ใช้ให้มันดีใช้ในรูปแบบที่เราอยากให้มันเป็นใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะว่าในแต่ละวันเราก็พบกับความไม่แน่นอนเต็มไปหมดในชีวิตนะคะใครจะรู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีหรือเปล่าและสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำวันนี้ให้เต็มที่ตั้งใจอยากทำอะไรก็ทำเลยนะคะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ผ่านทางรายการดีเจพี่นุ่นค่ะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันผ่านทางอสมทชุมพรนะคะออนแอร์และแชร์ทุกๆความสุขเพลงที่คุณฟังเลือกมาและอยากฟังจัดให้ค่ะในงานเพลงนี้จากพี่อิดแหลมทรายนะคะเพลงนี้สิ่งที่เหลืออยู่ลีโอพุทธค่ะมอบทุกเสียงทุกสายละกันแฟนรายการทุกๆคนด้วยนะคะในห้วงเวลาบางครั้งชีวิตเนี่ยเราก็เจออะไรที่มันไม่แน่นอนอยู่เสมอ
1: พอแล้วสำหรับเราสองคนแต่ว่าวันนี้คงไม่ใช่อีกต่อไป
2: พรุ่งนี้เมย์จะมั่นกับพี่นัทพูดมางานของเราให้ได้นะเมย์คงต้องเลือกคนที่เหมาะกับเมย์ส่วนพุทธจะเป็นคนที่เมย์รักตลอดไป

สำหรับเพลงเพราะๆที่ค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะนุ่นก็ทยอยเคลียร์นะคะมอบให้เป็นอีกหนึ่งความสุขให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะในช่วงของกระ หนูก็ไอ อยากจะไอขึ้นมาก็ไอนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆชื้นๆด้วยนะคะเหมาะกับการแบบI love you เอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะใครเบื่ออาหารบ้างคะคุณผู้ฟังค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่เบื่อไม่รู้ว่าวันนี้จะกินอะไรดีนะคะวันนี้นำเสนอนะคะเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นนะคะ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะด้วยกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบนะคะในท้องถิ่นแล้วก็สนับสนุนชาวประมงผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีให้เลือกหลากหลายเมนูนะคะที่จอดรถสะดวกสบายบริเวณถนนกรมหลวงชุมพรยื้องๆกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ค่ะเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีนะคะ30เมตรติดกับร้านโมโมโยไอศกรีมตรงข้ามกับ DIY ค่ะคุณจะได้พบกับความอร่อยที่แปลกใหม่CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะบริหารงานโดยคุณเดียภคากรองนนทศักดิ์คุณสันศรีพัฒน์สอบถามจองโต๊ะได้เลยจะไปเป็นทีมไปเป็นแก๊งก็ได้นะคะ0966349935 0966349935ฝากเอาไว้ด้วยในช่วงรายการช่วงเวลาดีๆตรงนี้กันค่ะเพลงเพราะๆ อยากฟังตามคำขอจัดไปก็อยู่เป็นเพื่อนการเดินทางแป๊บๆสิ้นเดือนอีกแล้วนะคะพรุ่งนี้ก็วันใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่ชีวิตของคนเราต้องเดินหน้าต่อค่ะต่อให้เรื่องมันยากๆผ่านไปได้ในแต่ละวันก็บางคนบอกหืดขึ้นคอเลยค่ะพี่นุ่นแต่สุดท้ายแล้วนะคะตนก็ย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอตั้งใจทำนะคะ

คนเราหมดหวังได้ง่ายๆได้ยังไงนะคะบางครั้งเจอเรื่องยากมองให้มันเป็นสิ่งที่บางครั้งอ่ะสิ่งที่เราเจอเราก็อาจจะแบบว่าไม่ถูกใจหรอกกับเรื่องยากๆที่เราเจอนะคะแต่สุดท้ายเราหนีมันได้หรือเปล่าถ้าหนีไม่ได้ก็เดินหน้าชนค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องสู้กับมันนะคะมองเป็นเรื่องที่อาจจะต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคิดต้องทบทวนต้องท้าทายอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงท้ายตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะฝากถึงแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มองหาช่องทางการสื่อสารที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างตรงจุดแล้วก็น่าเชื่อถือวันนี้นะคะ Mcord Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเนี่ยเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุค่ะสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่สนใจภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือภาพลักษณ์องค์กรก็แล้วแต่สนใจสามารถสอบถามนะคะรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่หมายเลข022016512หรือ0894999099ค่ะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเร็วนะจ๊ะพรุ่งนี้กันยายนแล้วนะคะเร็ว แป๊บๆจะสิ้นปีละสิงหากันยาพรุ่งนี้กันยาแล้วนะตุลาพฤศจิกาธันวาว้ายอีก4เดือนเองคุณผู้ฟังอีก4เดือนจะสิ้นปีอีกแล้วนะคะกำลังจะหมดปี69อีกแล้วแป๊บๆลืมตาตื่นอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นทำอะไรที่อยากทำก็ทำเลยนะคะเอาแค่ว่าไม่เดือดร้อนเพื่อนก็พอแล้วแต่ถ้าเดือดร้อนเพื่อนอย่าทำนะจ๊ะอ่ะว่ากันไปเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้นะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังเป็นเพื่อนกันด้วยดีเจพี่นุ่นนะคะกนกพรราชโยค่ะยูโร่ๆนะ คือมันรัวกนกพรราชโยธาไปแล้วนะคะทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยส่งไปต่อให้พี่ดีเจเชอรี่ค่ะเพลงรักจากเพศสัตว์นะช่วงหน้าแล้วก็ติดตามรายการที่น่าสนใจของทางสถานีกันต่อนะคะดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธาลาไปก่อนพบกันใหม่โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ

อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุก

0: ทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็คเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมด
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ชี
6: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
8: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับคุณผู้ฟังในความเป็นตุ๊บเป็นๆนะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาทวัฒน์ค่ะก็ต่อจากกนกพรออนแอร์นะคะก็มาพบกับเชอรี่บ้างอะไรบ้างนะพบกันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะนะที่ว่าตัวเป็นๆก็เพราะว่าเสียงมาแววมาแบบว่าอยากเค้นมากให้เขายังชั่วนะคะเพราะว่าม่วนสุกนี้ต้องใช้เทปวันพฤหัสออกไปแบบออกไปได้ยังไงเสียงแบบนั้นนะคะก็ต้องมาบอกคุณผู้ฟังแหละว่าเป็นแบบนี้จริงๆไม่ได้การเมืองไม่ได้ป่วยการเมืองป่วยจริงๆนะคือเสียงแห้งไปเฉยๆเพราะว่าโดนละอองฝนดิสเซลนี่แหละไอฝนละอองฝนนิดนึงก็ไม่ได้ต้องหนักๆเลยรักษาสุขภาพตัวเองดีๆด้วยเตือนตัวเองเลยแล้วคุณฟังด้วยนะคะใส่หมวกหรือว่าร่มก็ได้อย่าให้ศีรษะเราเนี่ยไปโดนละอองฝนนะคะบางท่านก็ไม่พรืออะไรแบบนี้นะคะก็ยินดีด้วยแต่ว่าเสียงมาแล้วเชียร์วอลเล่ได้แล้วเมื่อวานก็นิดหน่อยเชียร์นะคะก็คือว่าแผดเสียงมากไม่ได้พี่หนุ่มหมู่สองว่าเชียร์หรือเปล่าเนี่ยเสียงเป็นแบบนี้ใช่นะก็ต้องเชียร์ทั้งวันเล่ทั้งสุพันนัทสุประโชคทั้งน้องเปาอะไรแบบนี้นะทุกรายการที่มีกีฬาเชอรี่เสมอค่ะน้องเนเน่ด้วยนะร้องเพลงอะไรเชียร์อยู่แล้วให้ญาติโบสถ์อยู่แล้วนะคะที่อเมริกาอ่ะเข้าเกริ่นถึงแป้งเย็นเภสัชของเราก่อนนะคะยินดีที่ได้มาพบกันเพราะแป้งเย็นเพศาสตร์กลิ่นหอมเกินห้ามใจสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบแบรนด์รับหน้าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนะคุณผู้ชายชอบรับรองติดหนึบติดหนึบไม่ยอมห่างไปไหนขอให้ใช้เถอะนะหาผู้ชายให้ได้ ก่อนอย่างที่พี่เอสรักขาวบอกนะร้อยอุ่นรักแคทรัตการจากหลังสุดเอาไม่ใช่ล้ำแม่นะเขาชะมดค่ะนะคะอยู่บนเขาก็ได้ยินแหละนะขอสดสดทรายหทัยชนกเป็นงานเพลงของน้องลูกปลาคนสวยท่าแซ่บอกว่าขอสักคนนึงนะยังไม่มาเลยป้าหน้าเด็กนี่ก็ชมแล้วป่ะเนี่ยคุณร้องชื่ออะไรสสารการไกลนะคะสื่อสารมาจากหนุ่มบ้าน

ลึกนะคะไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้พี่หนุ่มหมู่สองที่บอกว่าเสียงหายเพราะวอลเล่เนี่ย นะคะก็เป็นกำลังใจกันนะเชียร์ให้เสียงกลับมาชลีก็เชียร์ตัวเองอยู่ว่าอกคนรอป๊อปปี้งานเพลงของคุณป๊อปปี้แต่ว่าพี่สาวที่อยู่ทุ่งตะโกสื่อสารมานะคะอ่ะรายงานให้หมดแล้วเกือบหมดแล้ว ก็ไปฟังงานเพลงกันได้เลย

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่สาวๆบ้านไหนนะอาบน้ำนานบ้างนะคะมันจะหอมไกลไปถึงคนข้างบ้านเลยอาบนานๆกลิ่นจะได้ไปถึงหลายคนมีความสุขที่ได้ให้เวลาดูแลตัวเองบ้างนะคะยิ่งได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบเภสัชเนี่ยมาดูแลความสะอาดผิวอย่าง

ใช้สบู่เภสัชไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นพุตตี้2กลิ่นนะคะขอบคุณน้องนัทเป็นห่วงบรรยายกันมาหลายท่านเลยนะทั้งพี่เอสวีทั้งหนุ่มสวีอะไรนะพี่อะไรที่ขึ้นมะพร้าวเอาลืมชื่อพี่หมูท่าหินนะคะโอเคเดี๋ยวรีบไปฟังงานเพลงดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

คุณฟังนะก็ฝากแป้งเย็นเภสัชเอาไว้ด้วยนะคะถ้าไม่ฝากไม่ได้เอาเพราะว่าทำให้เราพบกันนะคะแป้งเย็นเภสัชเนี่ยมีสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นรับน่าค้นหาสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนะเสียงแบบนี้ก็ไม่ใช่เซ็กซี่หรอกพยายามทำเสียงค่อยๆจะได้มีเสียงจัดรายการเป็นนานๆความหอมเย้ายวนใจของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะลองใช้ดูนะ 3-4-3 กลิ่นนี้นะคะแล้วก็ตอนที่รักษาเสียง 3-4 วันเนี่ยนะก็พยายามดื่มน้ำมากๆนะคะทำให้ร่างกายอบอุ่นไม่อาบน้ำเลยเช็ดตัวนะใส่เสื้อผ้าอุ่นๆด้วยนะคะที่ทำให้เราอุ่นๆอ่ะก็เสื้อผ้าทั้งโปะทั้งผ้าห่มอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะทำตัวให้อุ่นไม่สัมผัสความเย็นเลยนะคะโอเคนะเราได้พบกันนานๆไปก่อนนะคะคุณผู้ฟังขอโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 Radio Network. คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกอนุทินขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยทั้งประเทศพร้อมอัดฉีดสุดซอยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์หลังทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชียปี2026รายการ AVC วอลเลย์บอลคอนติเนนตัลแชมเปี้ยนชิพ2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028นายอนุทินกล่าวว่าดีใจมากที่เมื่อวานได้เห็นเวลาที่น้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกตนบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติของเราบรรเลงทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางเยือนต่างประเทศได้ยินเพลงชาติรู้สึกฮึกเหิมแต่การเดินทางเยือนไม่เกิน50คนครั้งนี้นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนในประเทศไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่รวมถึงคนไทยทั่วโลกและต้องขอบคุณยินดีมากๆนี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนเห็นถึงศักยภาพประเทศประเทศไทยไม่ได้อยู่นอกสายตาหรือเป็นประเทศที่ไม่มีศักยภาพนี่ถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะไม่จำเป็นต้องให้รัฐบาลไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสามารถนำชื่อเสียงกลับมาให้ประเทศได้ไปโอลิมปิกถือว่าไม่ธรรมดาถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนและทุกฝ่ายรัฐบาลมีหน้าที่ทำทุกวิถีทางเพื่อส่งเสริมคนที่มีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันเต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอาชีพนักกีฬาทีมวอลเลย์บอลหญิงนายกถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมแถลงพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ 2,569 ต่อวุฒิสภาว่าวันนี้มาเสนอร่างพรก.กู้เงินให้วุฒิสภาได้พิจารณาซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนเพราะร่างพรก.กู้เงินฉบับนี้ได้ผ่านการรับรองจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วซึ่งเป็นขั้นตอนที่ให้วุฒิสภาได้พิจารณาอีกครั้งเมื่อถามว่าเวลาที่เหลือไม่นานในการพิจารณาใช้งบคาดว่าจะทันหรือไม่นายอนุทินยืนยันว่าทันเพราะทุกอย่างอยู่ในแผนและไทม์ไลน์ที่กระทรวงการคลังทำแผนการดำเนินไว้ส่วนคดีหัวเลือกสว.ที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่ได้ไปจัดสัมมนาที่โรงแรมภูแมนแล้วเสียดายที่ไม่ได้ไปทานอาหารอร่อยมองอย่างไรบ้างนายอนุทินหัวเราะก่อนบอกว่าทานกับผมอร่อยกว่ารับรองส่วนช่วงบ่ายประชุมครม.สัญจรที่สงขลาตนได้ให้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติลงพื้นที่ไปตั้งแต่วันเสาร์นำนโยบายรัฐบาลไปหารือกับทุกฝ่ายในพื้นที่เพื่อนำไปสู่การดำเนินการและปฏิบัติวันนี้ได้คำข้อสรุปมาแล้วและขอมติครม.เห็นชอบหลักการเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้เซทบอเดินตลาดเช้าปัตตานีชูประชาชนต้องอุ่นใจส่งกำลังใจพี่น้องชายแดนใต้พลเอกชัยพฤฒด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่โคกโพปัตตานีติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและผู้นำชุมชนณศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพภารกิจครั้งนี้ไม่ได้พักค้างกับกำลังพลในพื้นที่ระหว่างการลงพื้นที่พลเอกชัยพฤฒเยี่ยมชมบรรยากาศจังหวัดปัตตานีช่วงเช้าพบว่าประชาชนยังคงดำเนินชีวิตตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่ร่วมกันเดินหน้าชุมชนด้วยความเข้มแข็งพลเอกชัยพฤฒระบุว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างปกติโดยเจ้าหน้าที่ต้องทำงานใกล้ชิดชุมชนรับฟังความเห็นประชาชนและประสานความร่วมมือทุกฝ่ายเพื่อให้การดูแลความปลอดภัยเกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพและความงดงามทางด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมกันได
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
6: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง Come to me
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
8: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะพูดคุยกับปุ้ยเสาวดีภวิมุตินะคะเป็นประจำเราเจอกันนะคะสำหรับรายการอบจ.พบประชาชนในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100ผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 และก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ค่ะผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะสวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะอยากฟังเพลงอะไรเข้ามาโทรเข้ามาเลยอยากฟังเพลงอะไรโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่0775044101และ0775111453นะคะ2เลขหมายนี้นอกเหนือจากการขอเป็นเงินเพลงเพิ่มเติมกันแล้วนะคะฝากข้อมูลข่าวสารกันได้ด้วยหรือว่าจะสอบถามข้อมูลข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรนะคะและก็การส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ค่ะทำได้4ช่องทางด้วยกันค่ะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.ppao.go.th นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรผ่านทางไปรษณีย์ค่ะจ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000และก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร.5ค่ะ4ช่องทางค่ะให้เราเป็นสื่อกลางนะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมกันได้ใครที่อยากจะชมคลิปต่างๆนะคะวิทยาต่างๆที่เคยได้ติดตามจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเรารวบรวมให้ได้ชมกันนะคะใน YouTube ค่ะเข้าไป YouTube Channel นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เป็นอีกช่องทางนึงให้ติดตามผลงานค่ะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวช่วงหน้าเรามาพูดคุยถึงงานวันที่5กันยายนที่จะถึงนี้และก็9ถึง13กันยายนค่ะรองานดีๆรอกันอยู่นะคะแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยไปพักฟังเพลงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11นาฬิกา28นาทีค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงรายการอบจพบประชาชนนะคะขอบคุณสายจากพี่สาวหลังสวนพี่สาวทุ่งตะโกนแล้วก็พี่เขียวในโสมด้วยขอเงินเพลงเพิ่มเติมกันเข้ามายังขอเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่0775041101และ0775111453ค่ะในช่วงนี้ติดตามนะโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเราได้มีการจัดงานเที่ยวทุ่งตะโกหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงอำเภอทุ่งตะโกค่ะโดยเมื่อวันที่28สิงหาคมเวลา18นาฬิกาค่ะที่โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วงอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับเกียรติจากนายสุพลจุนใสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต3เป็นประธานในพิธีเปิดงานเที่ยวทุ่งตะโกแอดหาดลับหัวหินอ่าวมะม่วงจังหวัดชุมพรนั่นเองนะคะในงานนี้ค่ะมีนางสาวพันธนีมิ่งขวัญรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายสุชีพดำสุดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขต3นายอำนาจเกตากุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอหลังสวนเขต4มีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะคะโดยมีนายสุวัฒน์สุดสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรอำเภอทุ่งตะโกเขต2เป็นผู้กล่าวรายงานนั่นเองนะคะในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนำโดยนายนพรอุสิทธิ์นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็เข้าถวายสการราพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะนายนพรอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารประธานสภาแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยนะคะมีคณะจากจังหวัดชุมพรค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐข้าราชการพลเรือนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมในพิธีค่ะในการร่วมพิธีในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้ร่วมถวายพวงมาลาและประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะคะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมาต่อมาในวันที่29ค่ะท่านนายกกลับมาถึงจังหวัดชุมพรค่ะท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเที่ยวชุมโคโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลชุมโคเที่ยวด้วยรักรู้จักวิถีชมของดีชุมโคครั้งที่10ประจำปี2569นะคะก็จัดขึ้นในวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเวลา19นาฬิกามีพิธีเปิดกันไปเป็นที่เรียบร้อยโดยนายกโต้งนั่นเองค่ะสำหรับพิธีเปิดนะคะจัดขึ้นบริเวณชายหาดอ่าวบ่อมาวหมู่ที่1ตำบลชุมโคอำเภอปทิวค่ะนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลชุมโคเที่ยวด้วยรักรู้จักวิถีชมของดีชุมโคครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2569พร้อมด้วยนายรุ่งดวงภูเมศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนายประโมทดาวเรืองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการและก็เจ้าหน้าที่อบจ.ชุมพรนะคะในครั้งนี้เนี่ยมีนายชาญโรจน์วรรณยีตนายกเทศมนตรีตำบลชุมโคเป็นผู้กล่าวรายงานค่ะพูดคุยถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยนะคะการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเทศบาลตำบลชุมโพกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่28แล้วก็29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและก็เป็นการกระจายรายได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตลอดจนมุ่งเน้นการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชนสำหรับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักค่ะมีกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างครบครันเลยทั้งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเช่นการนำชมแหล่งท่องเที่ยวไฮไลท์4สถานีในโครงการบาทเดียวเที่ยวชุมโคแล้วก็การนั่งเรือประมงพื้นบ้านร้อยเดียวเที่ยวเกาะไข่ควบคู่ไปกับกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมกันเก็บขยะชายหาดแล้วก็การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำทะเลปล่อยน้องคืนเลปล่อยลูกปูม้านั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังมีการเปิดพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการออกร้านช็อปชิมชิลสินค้าโอท็อปอาหารพื้นบ้านแล้วก็อาหารทะเลสดๆตลอดจนการจัดการแข่งขันกีฬาชายหาดทั้งฟุตบอลวอลเลย์บอลมวยทะเลกิจกรรมเดินวิ่งนะคะก็จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะ28แล้วก็29สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะเราก็ได้มีกิจกรรมดีๆค่ะทั้งการท่องเที่ยวที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริจังหวัดชุมพรก็ได้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกวันเลยทีเดียววันนี้ก็มีนะคะขอบคุณสำหรับทุกหน่วยงานที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่โครงการนะคะหรือว่าหนองใหญ่บ้านพ่อนั่นเองมีเรื่องมาแสดงความยินดีกันนะคะสำหรับน้องนักเรียนจากโรงเรียนสากลประชานุกูลค่ะสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งค่ะเด็กหญิงนิพาดาพ่อกวางค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกับการประกวดผู้สุนการประกวดผู้สุนทรพจน์ระดับชาติวจนศิลป์นเรศวรครั้งที่4ประจำปี2569เมื่อวันศุกร์ที่28สิงหาคมที่ผ่านมานะคะที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกฝึกซ้อมโดยนางชวรีเอกวันนังนะคะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้อำนวยการฝึกซ้อมโดยนายธีรยุทธ์กิตติณภวันนะคะณภวัฒน์ค่ะของภัยผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสากลประชานุกูลสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะปรบมือให้น้องด้วยเก่งมากๆเลยทีเดียวเป็นความภาคภูมิใจมากๆเลยที่ได้รับถ้วยพระราชทานนี้นะคะอีกหนึ่งงานที่รอกันอยู่ค่ะสำหรับการแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงที่คลองในหลวงหัววังพนังตักค่ะซึ่งในปีนี้ค่ะปี2569เราจะจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานนะคะจัดการแข่งขันขึ้นระหว่างวันที่9ถึงวันที่13กันยายนนี้ค่ะที่คลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอ่างอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรนะคะโดยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะการแข่งขันเรือยาวนะคะ4ประเภทค่ะ8ฝีพาย16ฝีพาย32ฝีพายผู้นำและ32ฝีพายทั่วไปนะคะชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะคะ4ถ้วยด้วยกันค่ะ9ถึง13กันยายนนี้ค่ะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมในช่วงค่ำด้วยนะคะ9กันยายนมีพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมค่ะที่เวทีให้คลองในหลวงหัววังพนังตักนะคะหลังจากพิธีเปิดแล้วนะคะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุค่ะในวันที่10กันยายนค่ะมาติดตามนะคะในช่วงค่ำหลังจากพิธีเปิด
พิธีเปิดแล้วก็พิธีอัญเชิญช่วงพระราชทานนะคะมีวันที่10กันยายนตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะในช่วงค่ำนะคะมาเจอกับศิลปินชื่อดังนะคะในงานด้วย11กันยายนค่ะมีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนค่ะในช่วงค่ำ12กันยายนนะคะการประกวดวงดนตรีเยาวชนค่ะในช่วงค่ำมาชมมาเชียร์กันนะคะสำหรับกิจกรรมทั้งกลางวันเราไปชมการแข่งขันระยาวในภาคกลางคืนเรามาชมการประกวดกันนะคะ9ถึง13กันยายนนี้ค่ะเอาละค่ะพักกันอีกครู่เดียวฟังเพลงเพราะๆกันค่ะในช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนกันค่ะ

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: เอาละช่วงสุดท้ายแล้วค่ะขอบคุณทุกสายเลยนะคะที่โทรเข้ามาขอเงินเพลงเพิ่มเติมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรายการอบจ.พบประชาชนอยู่นะคะเอาละค่ะทิ้งท้ายด้วยลักษณะอากาศทั่วไปกันค่ะเป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตอนออกภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตอนออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันและมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่2และวันที่3กันยายนนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะนั่นคือลักษณะอากาศทั่วไปนะคะแล้วก็การพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะติดตามรายภาคกันนะคะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและจังหวัดระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า

3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะติดตามสภาพอากาศกันนะคะอย่างใกล้ชิดด้วยก็แล้วกันในบ้านเราถึงจะตกแค่ 40% ก็ค่อนข้างหนาตาอยู่นะคะในเขตอำเภอเมืองชุมพรนั่นเองค่ะเอาล่ะฝากไปด้วย 9-13 กันยายนนี้ไปชมไปเชียร์กันนะคะรวมไปถึงไปร่วมกิจกรรมกันสำหรับการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงจังหวัดชุมพรประจำปี2569นะคะที่คลองในหลวงหัววังพนังตักนั่นเองทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ในรายการอบจ.พบประชาชนวันนี้ลาทุกคนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

0: ขนแขนสแตนด์อัพดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าตั๋วไปโอลิมปิกลั่นพร้อมอัดฉีดสุดซอยนักตบสาวไทยกลับถึงไทย3ทุ่มคืนนี้หลังชนะจีน3ต่อ2เซตคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้เป็นครั้งแรกยังไม่ตัดทิ้งประเด็นจงใจเผาและอุบัติเหตุพอถอลุยหาสาเหตุไฟไหม้คลองถมเคลียร์โครงสร้างเก็บหลักฐานจุดต้นเพลิงหายนะภัยบนเทือกเขาหิมาลัยผ่านเข้าสู่วันที่6จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนทางการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีผู้ติดอยู่อีกหลายร้อยทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะนำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่า
0: ทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพบกันช่วงข่าวภาคเที่ยง12นาฬิกาค่ะอยู่ด้วยกันจนถึง12นาฬิกา30นาทีนะคะนำข่าวความเคลื่อนไหวจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยรายงานไปยังทุกท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลกร่วมกันดำเนินรายการค่ะก็ยังมีข่าวคราวหลากหลายประเด็นที่จะมารายงานให้ทราบนะคะแต่ว่าก็ขอไปที่ข่าวที่คนไทยก็คงจะยินดีมากๆเลยนะคะนั่นก็คือความสำเร็จของทีมนักตบสาวไทยค่ะที่เอาชนะจีนไปได้นะคะ3ต่อ2เซตค่ะคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4และที่สำคัญก็คือชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้สามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ได้สำเร็จค่ะโดยการแข่งขันนะคะก็มีขึ้นเมื่อวานนี้ที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเป็นรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยก็อยู่ในอันดับ17ของโลกค่ะไปเจอกับเจ้าบ้านนะคะจีนซึ่งเขาอยู่อันดับที่7ของโลกค่ะก็มีโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้คุมเกมทั้งหมดนะคะปรากฏว่าการแข่งขันนั้นก็สู้กันแบบสูสีแบบลุ้นกันแต้มต่อแต้มค่ะแล้วก็ไปเสมอกันที่2ต่อ2เซตต้องเล่นในเซตที่5ตัดสินซึ่งสาวไทยก็เล่นได้ดีนะคะทั้งเกมรับและเกมรุกค่ะขณะที่จีนเขาเล่นเกมรับไม่แน่นนะคะก็ทำให้ไทยนั้นเอาชนะไปได้ในเซตตัดสิน15ต่อ10นะคะรวมแล้วทีมสาวไทยชนะจีน3ต่อ2เซตด้วยสกอร์25ต่อ20 11ต่อ25 23ต่อ25 25ต่อ18แล้วก็15ต่อ10ค่ะทำให้คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จหลังจากที่เคยเป็นแชมป์มาเมื่อปี2009 2013 2023ค่ะแล้วก็ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027อีกด้วยค่ะซึ่งแมตช์นี้นะคะสสิภาพรจันทวิสูตรก็เป็นผู้ที่ทำคะแนนได้มากที่สุดถึง28แต้มแล้วก็เป็นผู้เสิร์ฟเอชสำคัญให้กับเรานะคะกับทีมชาติไทย2ลูกติดกันในเซตตัดสินด้วยค่ะรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าหรือ MVP รายการนี้คือพรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตเตอร์ยอดเยี่ยมแล้วก็นอกจากนี้นะคะก็ยังมีสสิภาพรจันทวิสูตรที่ได้หัวเสายอดเยี่ยมนะคะแล้วก็ยังมีบอลเร็วยอดเยี่ยมก็คือทัดดาวนึกแจ้งค่ะโค้ชออสนะคะกล่าวหลังจบเกมบอกว่าใฝ่ฝันจะไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004แล้วค่ะแต่ว่าก็เพิ่งจะทำได้สำเร็จถือว่าความสำเร็จนี้มีคุณค่ามีความหมายสำหรับทุกคนเพราะ เป็นความฝันเป็นชีวิตนะตลอดเส้นทางก็ถือว่าไม่ง่ายแต่สำเร็จด้วยศรัทธาความเพียรและสติค่ะส่วนออมสินนะคะศศิภาพรที่ทำแต้มสูงสุด28คะแนนบอกว่าระหว่างการแข่งขันไม่ได้คิดอย่างอื่นนะคะคิดอย่างเดียวว่าเราจะต้องได้ไปโอลิมปิกค่ะบุ๋มบิ๋มสัตชัชชุออนนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากๆนะที่ทำได้ก็ไม่มีอะไรที่จะพูดนะคะเท่ากับการลงมือทำในสนามค่ะขณะที่รัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอัดฉีดเงิน 11,760,000 บาทนะคะหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026เป็นไปตามเกมค่ะเป็นไปตามเกณฑ์นะคะนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้ 840,000 บาทสมาคมกีฬาได้ 2,520,000 บาทนะคะรวมแล้ว 11,760,000 บาทค่ะนอกจากนี้นะคะมีการอัดฉีดจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สและโมโนมอบเงินอัดฉีด5ล้านบาทให้กับนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยค่ะ
1: ค่ะด้านนายกรัฐมนตรีถึงกับขนแขนสแตนด์อัพเลยนะคะบอกจุกในลำคอดีใจวอลเลย์บอลหญิงไทยไปถึงฝันคว้าตั๋วโอลิมปิกนำความสุขมาให้คนไทยได้สำเร็จนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดถึงทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยหลังจากคว้าแชมป์เอเชียปี2026ค่ะรายการ AVC วอลเลย์บอล Continental Championship 2026คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028ได้สำเร็จซึ่งนายกบอกนะคะดีใจมากๆเลยเวลาได้เห็นน้องๆนักวอลเลย์บอลร้องเพลงชาติไทยความรู้สึกนะคะบรรยายไม่ถูกเวลาไปได้ยินเพลงชาติบรรเลงก็ทำให้ขนแขนสแตนด์อัพจุกอยู่ในลำคอเหมือนเวลาที่เดินทางไปต่างประเทศได้ยินเสียงเพลงชาติก็รู้สึกฮึกเหิมนะคะทั้งนี้การเดินทางเยือนนะคะของกลุ่มนักวอลเลย์บอลไปไม่เกิน50คนแต่นำความสุขมาให้คนไทย70กว่าล้านคนค่ะไม่ใช่เฉพาะคนไทยในประเทศอย่างเดียวแต่ว่ารวมถึงคนไทยทั่วโลกก็ต้องขอขอบคุณและยินดีมากๆที่ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงศักยภาพของประเทศประเทศไทยเราไม่ได้อยู่นอกสายตาแต่เป็นประเทศที่มีศักยภาพนะคะถือเป็นอีกบทหนึ่งเพราะว่ารัฐบาลไม่จำเป็นจะต้องไปผลักดันอย่างเดียวแต่น้องๆเหล่านี้ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศได้ไปโอลิมปิกนี้ถือว่าไม่ธรรมดาเลยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนทุกฝ่ายรัฐบาลก็มีหน้าที่ทำทุกวิถีทางที่จะส่งเสริมคนมีความสามารถโดยเฉพาะเยาวชนให้ไปถึงจุดที่ใฝ่ฝันได้เต็มที่วันนี้ตนยิ่งสบายใจเพราะถือว่าไปสุดซอยแล้วส่วนการอัดฉีดนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะคะนายกก็ถามกลับว่าคำว่าสุดซอยแปลว่าอะไรค่ะ
2: ค่ะก็พักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามภารกิจนะคะนายกรัฐมนตรีอยู่ที่หาดใหญ่ค่ะประชุมครม.นอกสถานที่นะคะมีภารกิจเรื่องการติดตามความก้าวหน้าในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาแล้วก็จะเร่งฟื้นศักยภาพคลองและอาคารชลประทานให้พร้อมสำหรับเดือนตุลาคมนี้ที่จะเข้าสู่ฤดูน้ำหลากนะคะในช่วงปลายปีป้องกันเหตุน้ำท่วมซ้ำค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: M-CUT Radio Network

0: และแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ค่ะเดินทางถึงสงขลาหาดใหญ่นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่นะคะหรือที่เรียกว่าครม.สัญจรค่ะไปถึงหาดใหญ่นะคะก็ไปติดตามความก้าวหน้าการฟื้นฟูระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาหลังจากที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วค่ะไปติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาในการลงพื้นที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานนะคะก็จะรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโดยระยะเร่งด่วนมุ่งฟื้นศักยภาพระบบระบายน้ำเดิมให้กลับมาทำงานได้เต็มประสิทธิภาพทั้งการขุดลอกตะกอนทรายในคลองทรายสำคัญซ่อมแซมคลองรวมถึงอาคารชลประทานที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่หนึ่งในงานสำคัญก็คือการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1หรือคลองภูมินาถดำริค่ะเป็นโครงสร้างหลักของโครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ระยะที่2และการขุดลอกคลองร.1ร.3และคลองทรายสำคัญเปิดทางน้ำฟื้นระบบระบายน้ำให้กลับมามีศักยภาพตามที่ออกแบบไว้โดยกรมชลประทานเร่งรัดงานระยะเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนที่เดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงฤดูน้ำหลากของลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาค่ะสำหรับอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว 19-27 พฤศจิกายนฝนตกหนักต่อเนื่องในปริมาณมากนะคะทำให้น้ำท่าไหลเข้าสู่อำเภอหาดใหญ่ 4,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแต่ว่าระบบระบายน้ำระบบหลัก3สายนะคะคลองร.1 ร.3 แล้วก็คลองอู่ตะเภามีศักยภาพระบายน้ำได้รวม 1,860 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะก็ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่สูงกว่าขีดความสามารถของระบบมากกว่า2เท่าทีเดียวระยะเร่งด่วนฟื้นระบบให้กลับมามีศักยภาพนะคะแต่ว่าก็ยังจะต้องมีการวางแผนเพิ่มขีดความสามารถในระยะถัดไปนะคะเพราะว่าต้องเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาทั้งระยะกลางจะเป็นแผนปี2571ถึง2573นะคะแล้วก็ระยะยาวก็จะตั้งแต่ปี2574เป็นต้นไปค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้พบปะกับประชาชนรับฟังข้อคิดเห็นข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำพร้อมสร้างความมั่นใจถึงการเตรียมความพร้อมของภาครัฐทั้งการฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่ได้รับความเสียหายและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยค่ะ
2: นายณรงค์พร ณ พัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่หรือนายกแป้นนะคะพูดถึงการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยปีนี้โดยบอกว่าครั้งนี้ผู้ว่าสงขลาเป็นเจ้าของเรื่องมีการเตรียมความพร้อมศูนย์อำนวยการเตรียมพร้อมแจ้งเตือนมีส่วนราชการท้องถิ่นเทศบาลอาจารย์มหาวิทยาลัยมาร่วมด้วยสำหรับพื้นที่หาดใหญ่21

0: หลังกิโลเมตรมีการเตรียมความพร้อมตามริมคลองด้วยการขุดลอกคูคลองนำท่อนไม้ออกและเตรียมเครื่องสูบน้ำหลายตัวนะคะเบื้องต้นก็มี18เครื่องแต่ก็อยากให้มากกว่า20ตัวเพื่อรับมือแก้ปัญหาน้ำที่เข้ามาตัวเมืองหาดใหญ่ส่วนหาดใหญ่จะของบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่นายณรงค์พรบอกว่าอยู่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเพราะหาดใหญ่ส่งโครงการไปหมดแล้วประมาณพันกว่าล้านแต่ไม่รู้ว่าจะได้รับการพิจารณาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าในเบื้องต้นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้จัดสรรงบขุดลอกคูคลองมามากกว่า20ล้านขณะนี้ก็กำลังเร่งดำเนินการอยู่ส่วนกังวลหรือไม่อาจจะถูกตัดงบประมาณเรื่องนี้นายกแป้นบอกว่าแล้วแต่ข้างบนจะเมตตาเพราะเราต้องเตรียมแผนรับน้ำและไม่รู้ว่าจะมามากน้อยแค่ไหนก็ต้องหาคลองแก้มลิงเพื่อระบายน้ำเพิ่มรวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำส่วนกังวลหรือไม่ปีนี้จะซ้ำรอยปีที่แล้วปี68นายณรงค์พรบอกว่าเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี68เป็นเหตุการณ์ที่เกิด300ปีมีครั้งโดยปีนี้เราคาดว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ไม่สามารถทราบได้เลยว่าธรรมชาติจะเป็นอย่างไรไม่มีใครรู้ส่วนการประเมินร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ระบุว่าเป็นเรื่องของทางจังหวัดและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์จำนวนมากทางเทศบาลไม่มีเครื่องมือตรงนี้ในการติดตามเรื่องของความชื้นระบบการเคลื่อนของน้ำแต่ยืนยันว่าหาดใหญ่นั้นมีความพร้อมรับคำสั่งจากทางจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะมีน้ำป่าไหลเข้าไปในพื้นที่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเย็นก็มีคนถ่ายภาพได้นะคะเป็นมวลน้ำบ่ามวลน้ำที่ไหลบ่าลงในพื้นที่ด้านล่างของตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยค่ะก็น้ำตก7คดน้ำตกโกรกอีดกนะคะชาวบ้านหมู่2หมู่8หมู่9หมู่10หมู่11ได้รับผลกระทบค่ะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนนะคะตกค้างอยู่ที่พักด้วยนะคะมีต้นไม้หักโค่นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ต้องเข้าช่วยเหลือนำรถแบ็คโฮเข้าเร่งย้ายสิ่งกีดขวางทางสัญจรเปิดช่องทางจราจรค่ะล่าสุดอำเภอแก่งคอยยังคงจัดกำลังกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เข้าตรวจสอบความเสียหายเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวแนะนำประชาชนให้ติดตามข้อมูลและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขอพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ไปอยู่ที่ปัตตานีค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมานี
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ที่จังหวัดปัตตานีนะคะพลโทอดุลธรรมบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมและคณะลงพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังปัตตานีรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคข้อเสนอจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะมีพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาค4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมผู้แทนงานเข้ารับฟังร่วมบรรยายสรุปนะคะรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเดินทางมาบอกว่าครั้งนี้ไม่ได้มามุ่งหมายเพื่อจะตรวจงานหรือสั่งงานแต่ต้องการมารับฟังโดยตรงว่าคนทำงานในพื้นที่กำลังเผชิญอะไรต้องการเรื่องสนับสนุนเรื่องใดและมีประเด็นใดที่ควรได้รับการผลักดันต่อเพราะว่าผู้ที่อยู่หน้างานหรือว่าผู้ที่รู้สถานการณ์จริงก็คือคนที่อยู่หน้างานเนี่ยรู้ดีที่สุดโดยบอกว่าความผูกพันนะคะกับจังหวัดชายแดนใต้ตนก็เคยปฏิบัติหน้าที่ในโคกโพปัตตานีในช่วงปี49-50แม้ว่าวันนี้บทบาทหน้าที่ในความรับผิดชอบจะเปลี่ยนไปแต่ความผูกพันกับกำลังพลในพื้นที่ยังเหมือนเดิมพร้อมกับกล่าวถึงผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นกันเองสีเขียวยังติดหนังหัวเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับแนวทางแก้ปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนใต้รัฐมนตรีกลาโหมเน้นย้ำทุกภาคส่วนต้องมองภัยคุกคามสถานการณ์ในภาพเดียวกันเพื่อให้มีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมยัง

0: ให้ความสำคัญเรื่องของสิทธิสวัสดิการครอบครัวเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะและยังบอกว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้อยู่ในห้วงเดียวกับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาซึ่งนายกรองนายกนะคะแล้วก็คณะรัฐมนตรีอยู่ในพื้นที่เป็นโอกาสสำคัญที่จะนำข้อมูลปัญหาข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับฟังจากผู้ปฏิบัติงานไปสะท้อนต่อผู้บริหารประเทศก็พร้อมทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมต่อระหว่างเสียงจากพื้นที่กับระดับนโยบายนอกจากนี้รัฐมนตรีกลาโหมก็ขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทหารตำรวจพลเรือนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ร่วมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนค่ะ
1: ทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะคะเสนาธิการทหารบกค่ะในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ก็ลงพื้นที่โคกโพปัตตานีเหมือนกันติดตามสถานการณ์ความมั่นคงรับฟังข้อมูลแลกเปลี่ยนความเห็นกับเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนที่ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพค่ะแล้วก็ไปลงพื้นที่นะคะที่ปัตตานีก็บอกว่าประชาชนก็ยังคงใช้ชีวิตได้ตามปกติทำให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดูแลและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าการทำงานด้านความมั่นคงต้องมุ่งหมายให้ประชาชนเกิดความรู้สึกอุ่นใจสามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะทั้งนี้จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงมีศักยภาพความงดงามทั้งด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวการสร้างสันติสุขจึงเป็นภารกิจที่ทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมได้ค่ะและสำหรับวันที่31สิงหาคมนะคะตรงกับวันชาติมาเลเซียค่ะก็มีกระแสเรื่องของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามที่จะก่อเหตุในวันนี้เพื่อเป็นเชิงสัญลักษณ์และแสดงศักยภาพทำให้เจ้าหน้าที่ก็ต้องตั้งด่านจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางต่างๆเพิ่มมาตรการตรวจสอบรถยนต์รถจักรยานยนต์บุคคลต้องสงสัยอย่างเข้มงวดค่ะป้องกันการลักลอบผ่านด่านของกลุ่มแนวร่วมที่จะเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ส่วนห้าง Global House ตำบลบานาอำเภอเมืองปัตตานีที่ได้รับความเสียหายจากคนร้ายวางระเบิด3ลูกนะคะเมื่อคืนวันที่29สิงหาคมวันนี้ก็เปิดให้บริการตามปกติค่ะโดยวันนี้ทางพนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงเร่งติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยทั้งเครื่องสแกนป้ายรถยนต์เครื่องถ่ายบัตรประชาชนและกล้องวงจรปิดที่เสียหายจากการที่คนร้ายเข้ามาทำลายในวันก่อเหตุค่ะพักกันอีกสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: มาที่ความคืบหน้าไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นะคะพถ.ลงพื้นที่เพื่อหาสาเหตุเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาคารคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวันที่28สิงหาคมวันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพความเสียหายเตรียมหาสาเหตุต้นเพลิงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกูลผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถไปเก็บพยานหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถบริเวณชั้น2ชั้น3ถล่มลงมาจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4ขณะนี้พถ.ทราบจุดวางเพลิงต้นจากคลิปวิดีโอแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จำเป็นจะต้องรื้อถอนโครงสร้างบริเวณชั้น 2-3 ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทางด้านนายสุภกรสอนใหม่หัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายบอกว่าได้แจ้งเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายแล้วโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่เข้าตรวจสอบพื้นที่ในส่วนของคดีนะคะตอนนี้พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เปิดเผยว่ามีผู้เข้าแจ้งความ170รายสอบปากคำ138รายประเด็นสาเหตุเพลิงไหม้ตำรวจยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งทั้งการเกิดอุบัติเหตุหรือการจงใจก็มอบหมายฝ่ายสืบสวนนะคะไปดูในหลายแนวทางมาประกอบกันแล้วก็รอผลตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะสำหรับเรื่องประกันภัยอาคารเบื้องต้นได้รับข้อมูลมีการทำประกันไว้แต่ยังไม่มีเอกสารยืนยันก็เลยจะต้องรอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็หลักฐานที่ชัดเจนค่ะ
1: ค่ะมาอีกเรื่องหนึ่งนะคะวันนี้ก็มีการประกาศปิดจ็อบไปนะคะจากทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนั่นก็คือเรื่องของการเพิกถอนข้าราชการโกงสอบท้องถิ่นค่ะโดยวันนี้นายนิรัตน์นะคะก็พูดถึงการเพิกถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทั่วประเทศ 5,925 รายโดยบอกว่าหลังจากที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะคะประชุมและทางกสทส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนราชการระดับจังหวัดก็คือกจังหวัดนะคะทุกจังหวัดแล้วแจ้งรายชื่อผู้ที่ถูกเพิกถอนแต่ละจังหวัดซึ่งกจังหวัดก็จะนัดประชุมกันซึ่งตอนนี้ประชุมเกือบครบทุกจังหวัดแล้วค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะก็เหลือ6จังหวัดที่ยังไม่มีรายชื่อเพิกถอนดังนั้นวันนี้สามารถที่จะระบุยอดเพิกถอนได้ว่ามี 3,868 คนค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ 5,925 คนซึ่งนายนิรัตน์ก็บอกว่ายอดนี้เป็นจำนวนคนที่มีการแก้ไขคะแนนทั้งหมดนะคะทั้งตัวของนายนิรัตน์เองและทีมงานก็ไปไล่ตรวจสอบไล่เทียบเพื่อให้ละเอียดที่สุดพบว่าในจำนวน 5,925 คนได้รับการบรรจุไป 3,868 คนค่ะส่วนอีกพันกว่าคนรอบรรจุนะคะดังนั้นก็เลยไม่ได้ไปเพิกถอนค่ะเมื่อถามว่าทางอปท.เพิกถอนครบแล้วใช่หรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าครบแล้วนะคะถามว่ามีใครฟ้องร้องบ้างหรือไม่ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีค่ะส่วนข้าราชการบางส่วนที่ชิงลาออกไปก่อนนะคะยอดล่าสุดจนถึงวันนี้146คนค่ะส่วนนี้จะต้องถูกดำเนินคดีทุกคนหรือไม่นายนิรัตน์บอกว่าทั้ง146คนก็อยู่ในจำนวน 3,868 คนนั่นเองนะคะนอกจากนี้เรื่องของคดีอาญานะคะก็เป็นความคืบหน้านะคะก็บอกว่ามีหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตาม MOU อาทิปปช.ปปท.ตำรวจปปง.และ DSI รับเรื่องไปทำแล้วค่ะถ้าได้ข้อมูลความผิดอะไรมาก็จะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่อยู่ใน MOU นี้นะคะแล้วก็ได้แจ้งความคืบหน้าให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะและวันนี้ก็จะได้รายงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็บอกด้วยว่ามีการส่งผลคะแนนที่ถูกต้องและเคยถูกอ้างว่าเป็นผลคะแนนที่ถูกให้กจังหวัดต่างๆซึ่งสถ.เปิดให้เจ้าตัวสามารถขอดูคะแนนตัวเองได้ทั้งที่กรมสถ.และสำนักงานทั่วประเทศ76จังหวัดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มี 1,489 คนที่มาขอดูคะแนนค่ะทุกคนที่มาดูเมื่อชัดเจนแล้วก็กลับไปนะคะก็เป็นความตั้งใจที่จะแสดงความโปร่งใสซึ่งภายหลังการให้สัมภาษณ์นะคะนายนิรัตน์ นายบุญประสงค์นวลสรายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คุยกันค่ะแล้วก็กล่าวว่าปิดจ็อบกันก่อนที่นายนิรัชจะแบมือทั้งสองข้างให้ผู้สื่อข่าวดูแล้วก็ย้ำว่าปิดจ็อบค่ะ
0: เน็ตไอดอลขึ้นเครื่องนะคะที่สุวรรณภูมิไปกระบี่แต่ปรากฏว่านาฬิกาหรู2เรือนหายไปจากกระเป๋านะคะไปแจ้งความแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าที่สำนักงานบริเวณที่รณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมที่ปากเกร็ดนนทบุรีนางสาวกิติชาหรือมุกหมวยนะคะอายุ29ปีเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังมีคนติดตามกว่า4ล้านคนพร้อมดีเจแป๊บแฟนหนุ่มนำเอกสารหลักฐานร้องเรียนนะคะกับทนายรณรงค์แก้วเพชรค่ะโดยอยากจะขอให้ช่วยเหลือในด้านคดีหลังตนกับแฟนหนุ่มเนี่ยขึ้นเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปกระบี่วันที่21สิงหาคมนะคะเที่ยวบินเวียดเจ็ตแอร์ค่ะพอไปถึงกระบี่นะคะในช่วงเย็นประมาณ 4:30 นแต่ปรากฏว่านาฬิกา2เรือนที่เก็บไว้ในกระเป๋าอันตรธานหายไประหว่างเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินแล้วได้โหลดกระเป๋าสัมภาระแต่เมื่อถึงสนามบินกระบี่กลับพบว่ากระเป๋าสัมภาระของตนมีร่องรอยถูกรื้อค้นซิปแตกนาฬิการาคาแพง2เรือนของตนกับแฟนหนุ่มนะคะมีคาเทียฝังเพชรมูลค่า 470,000 กับนาฬิการูอีกเรือนมูลค่า 140,000 นะคะ2เรือนเนี่ยรวมๆกันก็600,000 กว่าบาทค่ะแล้วถูกมือดีขโมยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เหนือคลองกระบี่แล้วก็สภ.สุวรรณภูมิสมุทรปราการเป็นหลักฐานแต่คดีไม่คืบนะคะอีกทั้งเจ้าหน้าที่สนามบินผู้รับผิดชอบก็บอกให้ตนเองรอก่อนอยู่ระหว่างการสืบหาเรื่องนี้ทนายรณรงค์บอกว่าความผิดข้อหาลักทรัพย์สนามบินมีโทษจำคุกตั้งแต่1 ปีถึง 5 ปีถือเป็นโทษที่หนักนะคะต้องดูว่าใครเป็นผู้กระทำพนักงานหรือบุคคลภายนอกถ้าเป็นพนักงานสายการบินเองก็ต้องยิ่งออกมารับผิดชอบค่าเสียหายซึ่งตนจะพาไปร้องเรียนที่กองปราบเพื่อให้กองปราบนั้นลงมาทำคดีเพราะผู้เสียหายแจ้งความไว้ที่สภ.สุวรรณภูมิกับสภ.เหนือคลองทั้งสองแห่งคดีไม่คืบค่ะ
1: มาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าหายนะภัยบนเทือกเขาฮิมาลัยค่ะเข้าสู่วันที่6นะคะผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า800คนและที่สำคัญคือยังสูญหายอยู่ถึง 3,000 คนค่ะและตอนนี้กำลังมีการเร่งกู้ภัยในอุโมงค์แห่งหนึ่งที่เชื่อว่ามีคนติดอยู่หลายร้อยคนอุโมงค์แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำตรีสูรีที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยทำงานตลอดวันตลอดคืนเพื่อเปิดทางเข้าไปค้นหาคนงานที่ติดอยู่ภายในเชื่อกันว่ามีคนงานอย่างน้อย933คนติดอยู่ในนั้นนะคะนี่เป็นหนึ่งในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ6แห่งที่ถูกน้ำท่วมและโคลนถล่มเมื่อวันพุธที่แล้วค่ะทีมกู้ภัยเร่งมือท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมซ้ำสองค่ะเช้าวันนี้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตนูวาคอตของเนปาลชาวบ้านต่างพากันค้นหาเศษซากปลักหักพังของบ้านเรือนที่พังเสียหายเพื่อเก็บกู้สิ่งของที่เหลืออยู่จากภัยพิบัติยอดรวมผู้เสียชีวิตตอนนี้ประมาณ800คนอีก 3,000 คนยังสูญหายแบ่งเป็นฝั่งเนปาล794คนนะคะเสียชีวิต794คนและสูญหาย 2,502 คนทางการจีนรายงานว่าฝั่งจีนนั้นเสียชีวิตนะคะ16คนสูญหาย546คนและมีชาวต่างชาติด้วยนะคะ261คนจาก23ประเทศค่ะสำหรับปฏิบัติการกู้ภัยยังคงยากลำบากนะคะถูกระงับหลายครั้งตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสภาพอากาศเลวร้ายหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลบอกว่ามีการพบศพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากบริเวณดังกล่าวนะคะแล้วก็จากตรงที่ไกลจากจุดเกิดเหตุหรือบ้านของเหยื่อมากกว่า100กิโลเมตรค่ะเช่นเมืองจิตวันซึ่งอยู่ห่างจากพื้นที่ดินถล่มหนักที่สุดไปทางใต้ตรงนั้นพบศพมากกว่า250ศพนะคะที่พัดมาเกยแม่น้ำรัฐบาลเนปาลได้ร้องขอตู้แช่แข็งมากกว่า 1,000 ตู้สำหรับการเก็บรักษาศพเพราะว่าตอนนี้ไม่มีห้องเก็บศพเหลือเพียงพอแล้วค่ะ
0: ค่ะสรุปข่าวพักเที่ยงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณสาธิธรกุวังคดิโลกดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทยะลา
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะทางวิทยุอสมทจังหวัดยะลาค่ะก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะคะเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะกับนะคะดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการค่ะนั้นในเวลานะคะ 12:30 นาทีค่ะจนถึง 13:00 นนะคะก็อยู่ด้วยกันครึ่งชั่วโมงโดยประมาณค่ะคุณผู้ฟังกับช่วงเวลานี้นะคะที่คุณผู้ฟังนะคะก็จะได้รับฟังนะข่าวสารต่างๆทั่วภาคใต้นั่นเองนะคะและสำหรับในวันนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับข่าวที่เป็นข่าวที่ต้องแบบยินดีมากๆนะคะกับประเทศไทยของเรานะทางนักตบสาวไทยนะคะนักทีมชาติวอลเลย์บอลนั่นเองนะที่ได้เอาชนะนะคะทีมชาติจีนนะคะเจ้าภาพนะ3-2เซตนะคะก็นักตบของเราค่ะนะสาวนักตบสาวนะวอลเลย์บอลนะนักวอลเลย์บอลของเรานักบอลหญิงนักวอลเลย์บอลหญิงนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะก็ได้คว้าแชมป์นะคะวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4นั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมกับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะคะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะสำหรับนะคะสาวไทยนะคะนักวอลเลย์บอลของเรานะคะที่ได้คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ในครั้งนี้นะคะก็ได้คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028นะที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกนะคะในประวัติศาสตร์กันด้วยแล้วก็ยังได้ตั๋วนะคะไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะคะ2027ค่ะที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็แคนาดาด้วยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีใจจริงๆนะคะกับนักตบสาวไทยนะคะทีมชาติไทยของเรานะคะกับนักวอลเลย์บอลหญิงนะที่แบบเก่งมากๆนะคะที่ได้คว้านะคะชิงแชมป์เอเชียนะกับครั้งที่4ในครั้งนี้กันด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้กับนักตบสาวไทยต่อไปนะในการแข่งขันกันด้วยค่ะอ่ะก็ตอนนี้ 12:35 นะคะเริ่มต้นกับข่าวที่แบบว่าเป็นที่น่ายินดีมากๆนะคะของประเทศไทยของเรานะคะและสำหรับนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีข่าวต่างๆนะคะที่สำหรับวันนี้31สิงหาคมนะคะก็ทางครม.สัญจรนะคะก็เป็นข่าวสำคัญในวันนี้กันด้วยนะคะทางนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้เดินทางนะคะมาที่จังหวัดสงขลานะกับครม.สัญจรครั้งที่1 2569นะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569นะคะก็เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะโครงสร้างพื้นฐานและซอฟต์พาวเวอร์นะคะยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้อง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีในส่วนของจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลนะจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนั่นเองนะคะก็ท่านก็ได้รับฟังทุกข้อเสนอแล้วก็เสียงสะท้อนนะคะจากพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อการพัฒนาพื้นที่อย่างตรงจุดกันด้วยสำหรับวันนี้นะคะในวันที่31สิงหาคมนะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะท่านนายอนุทินนะคะก็มีการในช่วง10:00 นที่ผ่านมานะคะก็มีการติดตามการแก้ปัญหาอุทกภัยนะคะที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่นั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของเวลา11:00 นที่ผ่านมานะคะก็เป็นสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาสะพานเชื่อมเกาะลันตานะคะที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่นั่นเองค่ะและนะคะเดี๋ยวช่วงเวลา13:00 ค่ะก็จะมีการประชุมระดมความคิดเห็นนะคะพัฒนา5จังหวัดภาคใต้นะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานั่นเองค่ะและในช่วง15:00 ค่ะก็จะ มีการรับฟังความคิดเห็นแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาค่ะและในช่วง 16:30 นาทีนะคะก็จะมีการเยี่ยมชมชุมชนเมืองเก่าสงขลาที่อำเภอเมืองสงขลาค่ะและ 18:00 นะคะก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการชมเทศกาลสงขลาเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่โรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาจังหวัดสงขลากันด้วยนะคะนี่ก็เป็นในส่วนของนะวันนี้นะคะที่ทางครม.สัญจรนะคะก็จะมีการปฏิบัตินะคะภารกิจนะในช่วงเวลานะคะอย่างที่ได้แจ้งกันเอาไว้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่สนใจนะคะร่วมติดตามทุกภารกิจการลงพื้นที่ของท่านนายกนะคะตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook สำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาจังหวัดยะลานะคะและทุกช่องทางสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะนะสำหรับการครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะสำหรับ5จังหวัดภาคใต้นะคะได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลนะคะยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนะคะในส่วนของครม.สัญจรในครั้งนี้นะคะก็มีการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคนะคะแล้วก็แนวทางพัฒนาพื้นที่นะในเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะภายใต้นโยบายรัฐบาลครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัตินะคะเพื่อรวบรวมข้อเสนอค่ะจากพื้นที่สู่ระดับนโยบายพร้อมปรับแนวทางการบริหารจัดการจากการรอแก้เมื่อเกิดปัญหานะคะไปสู่การป้องกันลดความเสี่ยงและสร้างความพร้อมตั้งแต่ต้นทางค่ะเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลานะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการค่ะระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนภาคประชาสังคมนะคะในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้พร้อมด้วยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะขณะที่การประชุมกลุ่มด้านความมั่นคงนะคะมีนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะก็เป็นประธานและด้านเศรษฐกิจนายวราวุธศิลปะอาชาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เป็นประธานด้วยนะผลการหารือนะคะก็พบว่าปัญหาในพื้นที่นะคะมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติค่ะทั้งความมั่นคงความปลอดภัยนะคะคุณภาพชีวิตนะคะเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัตินะคะจึงจำเป็นต้องแก้ไขแบบทั้งระบบนะคะโดยมีข้อเสนอสำคัญค่ะเพื่อผลักดันให้เกิดผลในระดับนโยบายนะคะส่วนด้านภัยพิบัตินะคะก็เน้นบริหารจัดการน้ำค่ะตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้ง5จังหวัดนะเห็นตรงกันว่าน้ำเป็นโจทย์สำคัญนะคะโดยเฉพาะปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนั่นเองนะคะระบบระบายน้ำไม่เพียงพอนะคะร่องน้ำตื้นเขินแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะรวมถึงพื้นที่บางพื้นที่นะคะที่อยู่ปลายน้ำแล้วก็ต้องรองรับมวลน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงนะคะจึงเสนอให้ปรับระบบบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรค่ะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำถึงปลายน้ำเลยนะคะเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางน้ำสำรวจจุดเสี่ยงขุดลอกคูคลองนะคะแล้วก็พัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่รับน้ำค่ะรวมถึงปรับปรุงโครงสร้างนะคะพื้นฐานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่นั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะก็มีการเสนอให้เพิ่มความพร้อมด้านเครื่องจักรนะคะยานพาหนะอุปกรณ์กู้ภัยแล้วก็บุคลากรนะคะโดยจัดทำบัญชีทรัพยากรสาธารณภัยนะคะตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นค่ะเพื่อให้สามารถระดมกำลังแล้วก็ทรัพยากรนะคะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะเมื่อเกิดภัยขนาดใหญ่นะคะพร้อมกับมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะคะแล้วก็อีกประเด็นสำคัญนะคะคือการยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยแบบเรียลไทม์แล้วก็ area based นะคะหลังพบว่าข้อมูลระดับน้ำนะคะปริมาณฝนแล้วก็ข้อมูลจากหลายหน่วยงานยังเชื่อมโยงกัน ไม่เต็มที่นะคะจึงเสนอให้ขยายสถานีตรวจวัดนะคะพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์นะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีเช่นเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะแดชบอร์ดนะคะไซเรนแล้วก็หอเตือนภัยนะคะมาใช้ร่วมกันนะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางค่ะที่ระบุพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางเส้นทางสัญจรนะคะแล้วก็จุดอพยพเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์นั่นเองค่ะส่วนด้านความมั่นคงนะคะก็จะเร่งแก้ยาเสพติดนะคะปัญหายาเสพติดความไม่สงบนะคะแล้วก็ความแล้วก็อาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะสำหรับด้านความมั่นคงนะคะที่ประชุมค่ะก็กำหนดโจทย์สำคัญ5ด้านนะคะก็ได้แก่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวค่ะปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะความมั่นคงชายแดนปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ดินทำกินแล้วก็ปัญหายาเสพติดนะคะโดยมีเรื่องการว่างงานนะคะแล้วก็การศึกษาเป็นปัจจัยที่ต้องเร่งดำเนินการควบคู่กันค่ะในส่วนของปัญหายาเสพติดนะคะก็ถูกยกให้เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนแล้วก็ข้อจำกัดค่ะด้านการบำบัดฟื้นฟูนะจึงเสนอให้จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ผ่านการบำบัดนะคะเพื่อดูแลต่อเนื่องนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจแล้วก็การฝึกอาชีพด้วยก่อนกลับคืนสู่ครอบครัวแล้วก็ชุมชนนะคะโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะส่วนปัญหาความไม่สงบนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีการเสนอให้เดินหน้านะคะทั้งมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็การแก้ปัญหารากฐานนะคะโดยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนนะคะยกระดับการศึกษาค่ะเพิ่มโอกาสด้านอาชีพแล้วก็คุณภาพชีวิตนะคะรวมถึงเปิดช่องทางให้ผู้เห็นนะคะให้ผู้เห็นต่างค่ะที่ต้องการยุติบทบาทและกลับคืนสู่สังคมนะคะสามารถเข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนและก็เป็นธรรมนะคะส่วนในด้านสังคมค่ะก็มีนายยศชนานวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานค่ะร่วมด้วยนายจุลภัทรอมรวิวัฒนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายนิกรโสมกลางนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และนายประเสริฐจันทระรงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็โดยเน้นการแก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะคะการยกระดับทักษะนะแรงงานก็มีการอัพสกิลรีสกิลนะการแก้ปัญหาความแออัดของโรงพยาบาลค่ะการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุนะคะแล้วก็กลุ่มเปราะบางตลอดจนการเพิ่มศูนย์บำบัดฟื้นฟูนะคะเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะขณะที่ความมั่นคงชายแดนนะคะก็จะเน้นรับมืออาชญากรรมข้ามชาตินะคะการค้ามนุษย์การลักลอบเข้าเมืองแล้วก็การลักลอบนำเข้าสิ่งผิดกฎหมายนั่นเองนะคะก็ด้วยเทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์นะคะระบบอ่านป้ายทะเบียนอัตโนมัติค่ะCCTV แล้วก็เอ็กซเรย์นะพร้อมเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานพัฒนาด่านชายแดนนะคะสู่สมาร์ทเช็คพอยต์นะคะและเพิ่มความร่วมมือนะคะกับมาเลเซียค่ะเพื่อยกระดับความปลอดภัยควบคู่กับการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการเดินทางด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชาก็เสนอค่ะให้เร่งรัดโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ค่ะที่มีความสำคัญต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะได้แก่ท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วก็ปัตตานีนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของสนามบินยะลานะคะโครงการมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่นะคะแล้วก็การพัฒนาด่านชายแดนนะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมการค้าการลงทุนค่ะและการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังเสนอให้ภาครัฐนะคะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำระยะยาวหรือซอฟท์โลนนะคะพร้อมมาตรการทางภาษีค่ะเพื่อช่วยผู้ประกอบการปรับแก้ผังเมืองนะคะที่เป็นข้อจำกัดต่อการลงทุนและการตั้งโรงงานผลักดันการท่องเที่ยวเชิงอาหารนะคะการท่องเที่ยวบนฐานพหุวัฒนธรรมและไม้รวมถึง ส่งเสริมนะคะการแปรรูปสินค้าเกษตรค่ะให้มีมูลค่าสูงขึ้นตลอดจนปรับปรุงกฎหมายประมงนะคะที่ล้าสมัยให้สอดคล้องกับบริบทและสภาพเศรษฐกิจของพื้นที่ค่ะทั้งนี้นะคะข้อเสนอจาก5จังหวัดจะถูกนำเสนอต่อรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องในการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที่นะคะทางจังหวัดสงขลาในวันที่1กันยายน2559นะเพื่อพิจารณาผลักดันสู่การดำเนินงานในระดับนโยบายโดยมุ่งให้การแก้ไขปัญหานะคะเกิดผลเป็นรูปธรรมลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความปลอดภัยค่ะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับความพร้อมของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้นะให้สามารถรับมือกับความท้าทายในอนาคตได้อย่างเป็นระบบและก็ยั่งยืนค่ะ
1: ไปไหน
2: ไปตาย
1: ไปมาไปไหนนะ
2: ไปปักใต้บ้านเรา
3: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
1: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

คิดเห็นแล้วก็มีการมีและการมีส่วนร่วมนะคะในการพัฒนาเมืองยะลาค่ะเมื่อวันที่19สิงหาคมเมื่อวันเสาร์นะที่ผ่านมาบริเวณใต้อาคารศรีนิบงนะคะศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะเทศบาลนครยะลานะก็ได้จัดกิจกรรมสภากาแฟเทศบาลนครยะลาเพื่อเป็นเวทีนะคะในการพบปะนะคะพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นค่ะระหว่างผู้บริหารนะแล้วก็ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาเมืองยะลานั่นเองนะคะทางด้านนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญค่ะนายกเทศมนตรีนครยะลานะคะก็เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมร่วมพบปะแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดการสื่อสารนะคะการรับฟังความคิดเห็นและก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองนะคะกิจกรรมดังกล่าวค่ะก็นับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีค่ะระหว่างหน่วยงานนะคะภาคส่วนและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะตลอดจนเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อรวบรวมความคิดเห็นค่ะแล้วก็ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อันจะนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเทศบาลนครยะลานะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างเหมาะสมกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมของทางเทศบาลนครยะลานะกับกิจกรรมดีๆนะกิจกรรมสภากาแฟเทศบาลนครยะลาค่ะและในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังวันแรกเลยนะคะทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนนะคะโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพประเดิมจัดงานวันแรกนะคะในวันนี้ค่ะในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะท่ามกลางบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะที่คึกคักนะคะประชาชนจำนวนมากก็หลั่งไหลกันไปเลือกซื้อนะคะอุปกรณ์สินค้านะคะอุปโภคบริโภคราคาประหยัดค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะกับโครงการในวันนี้นะที่จัดขึ้นนะคะในวันที่31สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะคะจนถึง20นาฬิกาค่ะที่สนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะคะโดยมีการนำขบวนสินค้านะคะคุณภาพดีค่ะคุณผู้ฟังกว่า500รายการนะคะมาจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาดค่ะเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยสำหรับไฮไลท์สำคัญในงานนะคะในครั้งนี้กับการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาพิเศษนะคะก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะคะซึ่งจะมีการกำหนดรอบเวลาจำหน่ายเฉพาะสินค้าไฮไลท์นะคะก็จะมีช่วง10นาฬิกานะ12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะและเดี๋ยวก็จะมีอีกในช่วง14นาฬิกาค่ะ17นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกาสำหรับไฮไลท์นะคะก็คือไข่ไก่เบอร์ M ค่ะคุณผู้ฟังราคาพิเศษ85บาทต่อแผงเท่านั้นนะคะจากปกติ140บาทนะคะแล้วก็น้ำมันพืชปาล์ม1ลิตรนะคะราคาพิเศษ40บาทต่อขวดปกติก็ราคา50บาทนะคะแล้วก็ข้าวหอมมะลิราคาพิเศษ100บาทต่อถุงค่ะคุณผู้ฟังนะคะราคาปกติ180บาทแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะราคาพิเศษ20บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะก็ใครนะคะที่แบบว่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังก็ไปกันได้เลยไปเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะคะในวันที่31สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาที่โรงพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลานั่นเองแล้วก็อย่าลืมสินค้าที่บอกไปนะคะที่เป็นไฮไลท์ของงานนะคะก็จะมี10นาฬิกา12นาฬิกา14นาฬิกา17นาฬิกาแล้วก็19นาฬิกานะคะที่อย่างได้บอกไปนะคะว่ามีสินค้ารายการที่ลดแบบเป็นพิเศษแล้วก็จำนวนจำกัดนะคะจะลดในช่วงเวลาดังกล่าวที่ได้แจ้งไว้นะคะก็ยังไงไปกันได้เลยนะคะจนถึงวันที่2กันยายนนี้ค่ะและสำหรับนะคะตอนนี้12นาฬิกากับอีก53นาทีกันแล้วนะคะข่าวดีอีกข่าวนึงค่ะคุณผู้ฟังกับโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีตอนนี้แล้วเสร็จนะครบทั้ง3จุดค่ะสำนักงานโยธาธิการนะคะแล้วก็ผังเมืองจ
ังหวัด

0: ลาค่ะก็ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีแล้วเสร็จครบถ้วนนะคะจำนวน3จุดค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันนะคะแล้วก็บรรเทาปัญหาอุทกภัยค่ะรวมทั้งเสริมความมั่นคงแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำแล้วก็ตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานีนะคะพร้อมทั้งเปิดเส้นทางการจราจรค่ะบนสันเขื่อนบริเวณตลาดเมืองใหม่นะเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและการสัญจรของประชาชนค่ะสำหรับพื้นที่ดำเนินการทั้ง3จุดนะคะจะประกอบด้วยบริเวณตลาดเมืองใหม่ค่ะก็มีการปรับปรุงคันกั้นน้ำและสันเขื่อนนะคะพร้อมกับเปิดให้ประชาชนใช้เส้นทางการจราจรได้แล้วก็ในส่วนของบริเวณบ้านร่มนะคะก็ก่อสร้างกำแพงป้องกันน้ำพร้อมดำเนินการเรียงหินนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งด้วยบริเวณท่าสาวค่ะข้างศูนย์โชว์รูมฮอนด้านะคะก็ก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำจากแม่น้ำปัตตานีนะคะที่มีระดับน้ำที่สูงค่ะทั้งนี้การดำเนินงานก่อสร้างทั้ง3จุดก็ได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมรองรับการใช้งานและเพิ่มความมั่นใจนะคะให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะและช่วงที่มีฝนตกหนักนั่นเองค่ะก็ร่วมกันนะคะพัฒนาเมืองยะลาค่ะให้มีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมรับมือสถานการณ์น้ำแล้วก็เติบโตกันอย่างยั่งยืนกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข่าวดีนะของโครงการปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำปัตตานีนะตอนนี้ก็แล้วเสร็จครบทั้ง3จุดนะคะก็มาบอกข่าวดีกันนะสำหรับในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้12นาฬิกากับอีก55นาทีค่ะ
1: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
0: และตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในจังหวัดยะลานะคะกับโครงการดาวเด่นยะลาสตาร์คอนเน็กต์ฟิชชิ่งสเตทนะคะขอเชิญค่ะคุณผู้ฟังร่วมฟังร่วมรับฟังนะคะการนำเสนอแผนธุรกิจนะคะไอเดียแล้วก็ผลงานของผู้ประกอบการดาวเด่นยะลาในวันพรุ่งนี้นะคะในวันอังคารที่1กันยายน2569ค่ะที่อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลานะคะลานสารฝันชั้น3นะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาค่ะจนถึง12นาฬิกานะคะสำหรับโครงการนี้ก็จะมีPitching Stage ก็คือเวทีนำเสนอแผนธุรกิจและไอเดียนะคะโชว์เคสชมผลงานแล้วก็เรื่องราวของผู้ประกอบการค่ะแล้วก็ Creative Market นะคะชมช้อปสินค้าและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากผู้ประกอบการดาวเด่นจังหวัดยะลานั่นเองนะคะก็ไปร่วมชมร่วมสนับสนุนแล้วก็เปิดโอกาสให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะในวันที่1กันยายน2569นะคะก็ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกานะคะที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะแล้วก็มีอีกข่าวนึงนะคะก่อนที่จะหมดเวลาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังฝากกับกิจกรรมมหกรรมมนต์เสน่ห์เบตงเฟสติวัลด้วยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมกันได้เลยนะคะกับเบตงกำลังจะคัลเลอร์ฟูลแบบสุดๆนะคะกับเบตงคัลเลอร์ฟูล2026นั่นเองกับงานท่องเที่ยวสุดสร้างสรรค์นะคะที่จะเปลี่ยนเมืองเบตงค่ะให้เต็มไปด้วยสีสันนะคะแสงไฟเสียงเพลงศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ความสนุกแบบจัดเต็มนั่นเองนะคะที่จะมีขึ้นนะคะในวันที่3ถึงวันที่6กันยายนนี้ค่ะที่เทศบาลเมืองเบตงค่ะอำเภอเมืองเบตงจังหวัดยะลานะพบกับศิลปินแล้วก็การแสดงมากมายชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมสังจังหวัดชายแดนภาคใต้ช้อปสินค้าสุดฮิตโอท็อปนะคะแล้วก็มีจุดเช็คอินสวยๆให้ถ่ายรูปกันด้วยแล้วก็มีสนุกกับเครื่องเล่นแล้วก็กิจกรรมอีกเพียบเลยค่ะคุณผู้ฟังก็เตรียมพร้อมกันได้เลยนะคะกับเบตงคัลเลอร์ฟูล2026ในวันที่3ถึง6กันยายนนี้ค่ะที่เทศบาลเมืองเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้12นาฬิกากับอีก58นาทีนะคะก็หมดเวลาลงแล้วกับรายการปักใต้บ้านเรานะคะวันนี้ค่ะดิฉันช่อฟ้าชูแก้วประการก็คงต้องลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ12นาฬิกา30นาทีนะคะจนถึง13นาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนในช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครม.กระจายลงพื้นที่ตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้วันนี้ครม.ลงพื้นที่กระจายตามจุดต่างๆเพื่อตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยลงมาติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาหน้าประตูระบายน้ำหน้าควนตำบลควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นคลองร.1นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยรัฐมนตรีบางส่วนนั่งรถบัส EV จากสนามบินมาที่จุดนี้เพื่อติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่และลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาโดยรับฟังรายงานความคืบหน้าเร่งซ่อมคลองร.1ให้พร้อมก่อนช่วงน้ำมากเดือนพฤศจิกายนพร้อมแผน3ระยะหลังจากจุดนี้นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นประธานสักขีพยานพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาต่อได้เป็นประธานประชุมระดมความเห็นแนวทางพัฒนา5จังหวัดภาคใต้ก่อนจะประชุมรับฟังความคิดเห็นการแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่บรรดารัฐมนตรีกระจายกันลงพื้นที่อาทินายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอว.ลงพื้นที่ติดตามวิจัยฟื้นฟูทรัพยากรทะเลและชายฝั่งสู่ความยั่งยืนชูธนาคารปูม้าโดมปะการังหวังสร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้คืนสู่ชุมชนกิจกรรมครม.สัญจรวันนี้จะยาวไปถึงช่วงเย็นที่นายกรัฐมนตรีจะไปเมืองเก่าสงขลาติดตามขับเคลื่อนการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารนายกรัฐมนตรีแจงวุฒิสภาเหตุจำเป็นในการออกพ.ร.ก.กู้เงิน400 ล้านแก้วิกฤตพลังงานการประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ.2569ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำเสนอพ.ร.ก.ด้วยตนเองก่อนเดินทางไปหาดใหญ่โดยมีการอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ว่าพ.ร.ก.นี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา172วรรคหนึ่งนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความจำเป็นในการตราพ.ร.ก.นี้เนื่องจากมีความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงต้นปีเป็นวิกฤตการณ์พลังงานโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยนำเข้าน้ำมันจากแหล่งตะวันออกกลาง50%เมื่อเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวจึงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้ยังไม่มีใครคาดการได้ว่าความไม่แน่นอนของความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อใดถือเป็นวิกฤตซ้อนวิกฤตหลายระลอกจึงมีความจำเป็นต้องตราพ.ร.ก.เป็นความจำเป็นเร่งด่วนบางช่วงนายกรัฐมนตรีเสียงแหบและจิบน้ำเป็นระยะโดยกล่าวขออภัยระบุว่ามีอาการป่วยของหลอดลมคลังเตือนวันสุดท้ายยื่นขอทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพ.ศ.2569ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่เห็นว่าผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันสามารถรักษาสิทธิ์ของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้โดยสามารถดำเนินการได้2ช่องทางคือทางออนไลน์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลา 23:00 นของวันนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางสาขาธนาคาร5ธนาคารสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในเวลาทำการของธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วหากมีข้อมูลที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service ระดับอำเภอเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน2569
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบ00ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
8: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับและทักทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะข่าวสารสาระต่างๆที่เรานำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะอสมทชุมพรทั้ง 90.75 และ 104.75 ค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะจันทร์ที่31สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นข่าวที่จะมารายงานกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจังหวัดชุมพรเราเองก็มีประกาศเตือนนะคะในเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแล้วก็ในช่วงนี้นะคะดูข้อมูลค่ะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ยังคงแจ้งเตือนนะคะว่าประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณทางภาคเหนือตอนบนนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางตะวันออกของภาคนะคะรวมทั้งด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงตลอดช่วงค่ะคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร

ตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะซึ่งในช่วงนี้ค่ะจนถึง2กันยายนเนี่ยขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะชาวเรือควรจะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือค่ะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกบ้านเราหรือฝั่งอ่าวไทยคุณผู้ฟังในช่วงนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะร้อยละ30-40ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกในช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนบนของภาคด้วยนะคะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะคุณผู้ฟังความห่วงใยแล้วก็เรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะในการตรวจสอบรถให้พร้อมก่อนเดินทางค่ะหรือสภาพคนนะคะอันนี้ก็ต้องพร้อมด้วยนะคะด้วยความห่วงใยค่ะเราก็มาเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนคุณผู้ฟังกันอยู่เรื่อยๆอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสภาพอากาศในพื้นที่ของชุมพรเนี่ยข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยชุมพรก็จะมีฝนฟ้าคะนองค่ะฝนประมาณ 40% ของพื้นที่นะคะด้วยความห่วงใยค่ะมาเน้นย้ำแจ้งเตือนกันพูดคุยกันในช่วงแรกตรงนี้ค่ะ

0: นับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
1: หอม
2: เข้มถึงใจ
3: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
3: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
5: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุรสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุสำหรับในช่วงนี้นะคะฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ค่ะเรื่องราวของเครื่องดื่มโดยเฉพาะกาแฟค่ะเรียกได้ว่ายังเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตนะคะของใครหลายๆคนเลยค่ะชื่นชอบกาแฟเนี่ยไม่อยากจะให้คุณพลาดกับกาแฟเขาทะลุนะคะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุค่ะเราเป็นกาแฟคุณภาพพันโรบัสต้ากาแฟดีของชุมพรนะคะคั่วบดอย่างพิถีพิถันค่ะก็จะให้รสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมนะคะการันตีมาตรฐานโอท็อป5ดาวค่ะเสิร์ฟแบบกาแฟสดกาแฟร้อนนี่ได้เลยนะคะก็วันนี้สนใจสอบถามกันได้เลยที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณค่ะหรือติดต่อโดยตรงนะคะที่กลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุก็ได้ร้านค้าก็มีชุมนุมสากลชุมพรสากลเพื่อการเกษตรลูกค้าธกส.แมคโครโอเชียนร้านนวลจันทร์ร้านสวนนายดำร้านเจริญผลอวยชัยฤทธิ์พาซ่านะคะระนองสุราษฎร์นครก็มีคุณผู้ฟังใกล้ที่ไหนสอบถามกันไปนะคะ0936763606ค่ะฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะสำหรับปุ๋ย Black Cat นะคะปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรค่ะต้องใช้ทำไมถึงต้องใช้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าปุ๋ย Black Cat เนี่ยเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมชนิดน้ำสารปรับปรุงดินชนิดผงไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างนะคะวันนี้เชฟควบคู่กันไปกับ Black Cat 1ค่ะยาเชื้อราที่รักษาป้องกันยับยั้งเชื้อราทุกชนิดที่เกิดในระบบรากลำต้นใบดอกนะคะบางคนบอกแพงค่ะแพงแต่ว่าได้คุณภาพแพงแต่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารตกค้างเลือกแบบไหนคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นมั่นใจแล้วก็วางใจค่ะใช้ปุ๋ย Black Cat นะคะ1ชุด 1,980 บาทค่ะนะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดเลยนะคะวันนี้สนใจติดต่อสอบถามที่อสมทชุมพรค่ะหรือที่บริษัทเกตประธานพรได้เลย0634596939 0634596939ฝากกันเอาไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆของเราในช่วงนี้ค่ะ
6: ปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร063 459 6939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcot Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดยดีเจโอณรมนทร์

0: ครบทุกเรื่องราวข่าวสารในชุมพรอสมทเพื่อชุมชนรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาค่ะในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องราวของประเด็นข่าวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะวันนี้นะคะโอก็มีโอกาสค่ะที่จะไปร่วมเวทีสารพลังภาคีพัฒนาและบูรณาการระดับจังหวัดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรค่ะซึ่งเขาก็จัดขึ้นที่หอห้องประชุมนะคะอันนี้เป็นห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะก็มีกลุ่มคณะทำงานแล้วก็สมาชิกภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติภาคีเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดชุมพรนะคะแล้วก็เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนขบวนจังหวัดชุมพรก็มีหลากหลายภาคส่วนเลยค่ะคุณผู้ฟังที่เขามาร่วมคิดร่วมทำนะคะเป็นเวทีที่จะรวมพลังค่ะในการบูรณาการระดับจังหวัดเรื่องของสมัชชาสุขภาพนะคะสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากๆนะคะคุณผู้ฟังซึ่งวันนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกล่าวเปิดแล้วก็ปาฐกถาค่ะโดยท่านนายนพรอุสิทธิ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็จะมีนะคะในส่วนของกลไกการสนับสนุนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพตัวแทนคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขตที่11นะคะผู้ช่วยดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลอังคณานนท์นะคะจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรแล้วก็ตัวแทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นการร่วมพูดคุยกันแล้วก็จะมีเรื่องของการขับเคลื่อนงานสมัชชาจังหวัดชุมพรค่ะในประเด็นการจัดการโรคเรื้อรังไม่ติดต่อนะคะจะมีคุณพลภาระสุโซนะคะแล้วก็ประเด็นจากปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กเยาวชนค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มลิกาสุบงกตแล้วก็มีประเด็นการจัดการเกษตรสุขภาวะนะคะโดยคุณสุดาพรปัดฉิมเพชรแล้วก็มีประเด็นเรื่องของการจัดการทรัพยากรชายฝั่งจังหวัดชุมพรโดยคุณทวัตคล้ายรุ่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการพิจารณาทบทวนร่างมติสมัชชาสุขภาพค่ะประเด็นการพิจารณานะคะก็จะมีในเรื่องของวาระที่1ค่ะการจัดการโรคเรื้อรังไม่ติดต่อแล้วก็วาระที่2นะคะการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อเด็กและเยาวชนวาระที่3ค่ะการจัดการเกษตรสุขภาวะนะคะโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลแล้วก็ขออภัยค่ะเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชุมพลอังคณานนท์นะคะอันนี้ท่านก็จะมาเป็นประธานพิจารณาร่างมติสมัชชาสุขภาพนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของเวทีเรียนรู้การจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลชุมพรนะคะแล้วก็จะมีการสรุปประมวลผลจากเวทีนะคะที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่ในช่วงเช้านะคะโดยคุณแสงนภาหรีรัตนะนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะคะในส่วนของภาพรวมนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดมีข้อมูลยังไงเนี่ยซึ่งวันเนี้ยนะคะช่วงเช้านะคะคือตลอดทั้งวันแหละโอ้คงไปร่วมกิจกรรมกันก็จะได้นำรายละเอียดนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันในเวลาที่เขาสรุปข้อมูลนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของการดูแลสุขภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นนะคะเราดูแลของเราดีแล้วตัวเราเองดีแล้วนะคะก็ต้องดูแลคนรอบข้างด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะก็นำมารายงานค่ะพูดคุยนะคะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับทราบกันนะคะเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมดีๆคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะก็จะนำมารายงานกันรวมไปถึงนะคะในภาคส่วนต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นชุมชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานต่างๆเนี่ยที่มีในส่วนของข่าวสารนะคะที่จะมาร่วมกันประกาศประชาสัมพันธ์ก็ยินดีนะคะคุณผู้ฟังที่จะได้ร่วมกันสื่อสารนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์เนี่ยให้คนชุมพรนะคะแล้วก็คนใกล้เคียงเนี่ยได้รับทราบกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็มีในส่วนของการประชุมคณะกรรมการจังหวัดด้วยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงเช้าที่ผ่านมา นะคะก็จะมีค่ะในเรื่องของการมอบโล่เกียรติคุณมอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดชุมพรแล้วก็สตรีไทยดีเด่นของจังหวัดชุมพรนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะกับนางแสงจันทร์ช่วยชูหนูอายุ61ปีค่ะเป็นได้รับรางวัลนะคะแม่ดีเด่นแห่งชาติจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2569ประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนะคะซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่ของตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรแล้วก็สตรีไทยดีเด่นนะคะสภาจากสภา สมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นะคะได้แก่นางดวงใจไกรมาศอายุ64ปีนะคะเป็นชาวตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับโล่เกียรติคุณนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลในปีนี้นะคะแล้วก็ยังมีค่ะในส่วนของท่านอื่นๆนะคะซึ่งอาจจะเป็นแม่ดีเด่นอาจจะไม่ได้รับรางวัลหรืออาจจะยังไม่ได้มีการนำเสนอชื่อนะคะแต่ก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ทำความดีกันต่อไปนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ให้กำลังใจคุณแม่ทุกๆท่านเลยนะคะซึ่งบางท่านก็อาจจะมีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลนะคะบางท่านก็บอกว่าดูแลลูกดีมากๆแต่อาจจะยังไม่ได้รับรางวัลก็ยังไม่ต้องน้อยใจนะคะให้กำลังใจค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็ยังมีค่ะในส่วนของการมอบประกาศกิตติคุณนะคะเชิดชูเกียรติกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569นะคะโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพรนะคะก็มีกิจกรรมนะคะที่จัดขึ้น3กิจกรรมด้วยกัน43รางวัลนะคะโดยเป็นกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2569 39รางวัลนะคะรางวัลผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีผลงานการขับเคลื่อนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี2569 3รางวัลค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์โอท็อปนะคะที่มีความโดดเด่นมีนวัตกรรมนะคะมีการเข้าร่วมประกวดแล้วก็เผยแพร่ผลการดำเนินงานเครือข่ายองความรู้นะคะประจำปี2569จำนวน1รางวัลด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็มีการมอบโล่รางวัลแล้วก็ประกาศเกียรติคุณนะคะในโครงการสุดยอด SME นะคะรางวัล SME Provincial Champion Award 2026นะคะครั้งที่4นะให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัดฟู้ดไวท์สีเอชั่นนะคะหรืออลินฟาร์มนั่นเองค่ะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะอันนี้ก็มีการมอบรางวัลกันไปในวันนี้นะคะแล้วก็ยังมีค่ะในส่วนของการมอบกิตติบัตรนะคะให้กับหน่วยงานที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ระดับตำบลนะคะโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก็มีการมอบเกียรติบัตรนะคะให้กำลังใจค่ะกับผู้ที่ได้ทำผลงานในพื้นที่นะคะอันนี้ก็แจ้งรายละเอียดข้อมูลค่ะให้ได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ยังคงมีประเด็นข่าวต่างๆนะคะคุณผู้ฟังที่น่าสนใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของผลการโหวตนะคะ1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารถิ่นนะคะรสชาติที่หายไป The Lost Taste นะคะประจำปี2569ซึ่งจังหวัดชุมพรเราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับนะคะการประกาศผลจากการโหวตของพี่น้องประชาชนก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนั่นเองนะคะเจ้าของเมนูก็คือร้านบ้านผู้ใหญ่หมู่ที่11ตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรนั่นเองนะคะก็เป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือกนะคะในครั้งนี้นะก็เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าอาจจะหากินได้ยากแล้วนะคุณผู้ฟังหัวปลีเนี่ยนะก็วันก่อนโอ้เพิ่งไปตัดกล้วยที่สวนนะก็ส่วนใหญ่เนี่ยหัวปลีเนี่ยจะมากินกับอะไรผัดไทยเป็นหลักใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเอาทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูด้วยนะโอ้เป็นอะไรที่แบบน่ากินมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังก็นำมาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะกับประเด็นข่าวสารต่างๆนะคะที่นำเสนอกันค่ะในช่วงของ News and Talk ช่วงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะเรื่องราวข่าวสารสาระต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะนำมารายงานพูดคุยกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะว่าหน่วยงานไหนชุมชนไหนเนาะที่มีข่าวสารมีกิจกรรมค่ะที่อยากจะให้ทางอสมทชุมพรของเราเนี่ยได้ช่วยกันประกาศประชาสัมพันธ์ก็ยินดีมากๆเลยนะคะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็มีข่าวบริการต่างๆเนี่ยท่านสามารถที่จะฝากข่าวกันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังส่งถึงทีมงานอสมทชุมพรของเรากันได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ที่สนใจอยากจะสนับสนุนกิจกรรมของเราเนี่ยนะคะก็ยินดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยเราจะมีกิจกรรมการประกวดนักพากย์เรือรุ่นใหม่หัวใจขึ้นขนชิงธงปี4นะคะรอติดตามรายละเอียดข้อมูลนะคะจากหน่วยงานนะคะจากหน่วยงานอสมทชุมพรของเรานี่แหละคุณผู้ฟังนะคะก็เพื่อที่จะได้เฟ้นหานักพากย์เรือรุ่นใหม่นะคะก็ฝากกันเอาไว้ด้วยนะเป็นกิจกรรมดีๆนะคะที่เตรียมพร้อมจะจัดในช่วงของเดือนตุลาคมนะคะแต่ว่าเดือนกันยายนนี้เดี๋ยวเราไปร่วมกิจกรรมร่วมงานดีๆกันนะคะที่คลองในหลวงหัววังพนังตักกันก่อนนะคะกับงานประเพณีการแข่งขันเรือยาวขึ้นขนชิงธงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสนามค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเขาจัดขึ้นนะคะตอนนี้ทีมฝีภายต่างๆก็มีการฝึกซ้อมฟิตซ้อมร่างกายกันอยู่แล้วนะคะก็ส่งใจเชียร์ให้กำลังใจทุกทีมแล้วคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่ามีทั้งถ้วยพระราชทานนะคะแล้วก็มีเงินรางวัลค่ะนะคะแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายมากมายเลยนะคะก็ในช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนของเราเนี่ยเคยนำเสนอกันไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวค่อยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในโอกาสต่อๆไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะเวลาหมดละลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนละกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนในช่วงนี้เราจะเจอกันใหม่นะช่วงหน้าโอ้ยังคงอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันต่อที่นี่ค่ะอสมทชุมพร90.75 และ 104.75 นะคะแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยแล้วเจอกันต่อช่วงหน้าค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: นี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มอนุทินกำชับหาดใหญ่เตรียมพร้อมรับมือน้ำถอดบทเรียนอุทกภัยใหญ่ปีที่แล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการรับมือน้ำในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่จุดนี้ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจด่านหน้าของประเทศไทยหากน้ำท่วมก็ทำลายทั้งการเติบโตและโอกาสทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่ต้องถอดบทเรียนจากอุทกภัยใหญ่เมื่อปีที่แล้วนายอนุทินกล่าวว่าได้พูดกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาว่าปีนี้น้ำจะท่วมหรือไม่ก่อนระบุต่อว่าน้ำไม่ท่วมไม่สามารถจะบังคับได้แต่ต้องเตรียมความพร้อมโดยต้องมีการอพยพคนให้ทันท่วงทีสถานพยาบาลศูนย์อพยพต้องมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดระบบการระบายน้ำในคลองชลประทานต่างๆถนนต้องทำให้น้ำมีทางวิ่งไปในที่ที่ควรจะไปได้ถือว่าจะต้องมีการเตรียมขุดลอกคูคลองตักตะกอนดินที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำซึ่งได้ให้งบประมาณให้กรมชลประทานไปดำเนินการแล้วผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายอนุทินติดตามการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหน้าควรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาบริเวณริมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1มีนายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีอำเภอหาดใหญ่เดินข้ามมายกมือไหว้นายอนุทินนายกรัฐมนตรีถามกลับว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรซึ่งนายณรงค์พรระบุว่าดีขึ้นแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าเอาจริงแล้วนะไม่ใช่ออกไปนินทาอีกนะมีอะไรต้องทำงานด้วยกันการเมืองช่างมันด่าช่างมันเอาเรื่องชาวบ้านมาก่อนเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก่อนถามกลับนายณรงค์พรว่าเป็นนายอำเภอเก่าใช่หรือไม่เดี๋ยวต้องไปด้วยกันห้ามหายนะเศรษฐบเผยเตรียมปรับวิธีการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้ย้ำการข่าวไม่ได้ล่าช้าประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.กล่าวถึงการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะพูดคุยถึงการพูดคุยสันติสุขด้วยหรือไม่ว่าต้องขอไปฟังดูก่อนขอให้ใจเย็นยืนยันว่ามีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินการอย่างไรย้ำว่าการข่าวไม่ได้ล่าช้าแต่ต้องวิเคราะห์การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆให้มากยิ่งขึ้นท่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์พลเอกชัยพฤกษ์ที่ใส่ชุดเครื่องแบบทหารอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งพลเอกชัยพฤกษ์ว่าคงใส่ชุดนี้ได้อีกไม่กี่วันเนื่องจากที่ประชุมสมช.ที่ผ่านมามีการเสนอชื่อพลเอกชัยพฤกษ์ให้มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.และมีรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่วันพรุ่งนี้จะเสนอชื่อของพลเอกชัยพฤกษ์ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ด้วยมท.4ยืนยันถอดถอนทุจริตท้องถิ่นครบแล้ว 100% ยันยังไม่มีคนอุทธรณ์ฟ้องร้องนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายว่าวันนี้31สิงหาคมเป็นไปตามที่มติคณะกรรมการกลางระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จซึ่งตามรายงานที่รับทราบดำเนินการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วซึ่งคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายและบรรจุไปแล้ว 3,864 รายซึ่งณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนคนที่เหลือคือยังไม่ได้มีการบรรจุฉะนั้นก็ไม่ต้องถอดถอนเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมพร้อมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมด 100% แล้วขณะนี้มีคนมาขอดูคะแนนจำนวนมากพอสมควรประมาณ 1,500 คนซึ่งทั้งหมดเมื่อได้เห็นข้อมูลและหลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือร้องเรียนและในส่วนข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรืออุทธรณ์เข้ามาอย่างไรก่อนย้ำว่ายังไม่ได้รับรายงานว่ามีการไปร้องศาลปกครองเพื่อให้คุ้ม

0: รองแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนานีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ณรมล

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะอีกหนึ่งช่วงนะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้ผ่อนคลายสบายใจกับเสียงเพลงเพราะๆกันที่นี่นะคะอสมทชุมพรของเรา 90.75 และ 104.75 ค่ะ2คลื่นความถี่นะคะฟังครอบคลุมชัดเจนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรทั้งหมดนะคะบางส่วนของประจวบคีรีขันธ์ระนองแล้วก็สุราษฎร์ธานีด้วยนะคะก็สามารถที่จะแนะนำงานเพลงเพราะๆที่คุณอยากจะฟังกันได้ลูกทุ่งเพื่อชีวิตในช่วงนี้นะคะ077-641-567ค่ะ077-641-567นะคะทักทายกันเรียบร้อยคุณผู้ฟังฟังเพลงเปิดรายการกันไปเดี๋ยวส่งต่อกันด้วยเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อเลยละกันนะคะในช่วงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนะคะจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเนี่ยมาพูดคุยกันก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงนี้เนี่ยเราไปฟังเพลงกันก่อนละกันค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คิดถึงเพลงไหนอยากฟังเพลงอะไรรีบโทรมาขอรีบโทรมาจองกันก่อนเลยนะคะรอคุณผู้ฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆตรงนี้กับสุขใจไปกับเพลงค่ะ

คุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงนี้ปกติแล้วนะคะก็จะเปิดสายหน้าไมค์พูดคุยกันใช่ไหมคะกับในช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะวันนี้มีภารกิจนะคะเพราะว่าไปร่วมเวทีสารพลังภาคีพัฒนาแล้วก็บูรณาการระดับจังหวัดนะคะกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะซึ่งจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังดังนั้นวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้เปิดสายหน้าไมค์กันอีก1วันนะอย่าเพิ่งน้อยใจนะคุณผู้ฟังเดี๋ยววันอื่นๆเนี่ยเปิดสายแน่นๆเลยเพราะว่าจากปกติเนี่ยรับแค่3สายใช่ไหมคะก็รับถึง5สายแล้วนะก็เอาเป็นว่าใครอยากจะฟังเพลงเนี่ยก็เดี๋ยวคุยกันหลังไมค์ได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ไม่มีหน้าไมค์เท่านั้นเองนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีภารกิจเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของสุขภาพคุณผู้ฟังเป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นมากๆนะคะการดูแลสุขภาพบางคนเนี่ยก็อาจจะใช้สุขภาพนะคือเราใช้งานเขามาก็ต้องดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะดื่มน้ำนะคะบ่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะโดยเฉพาะน้ำเปล่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเอาว่าแล้วไปดื่มน้ำกันนะคะแล้วก็ยังมีค่ะในส่วนของ อะไรอีกล่ะการดูแลการเลือกอาหารนะคุณผู้ฟังลดหวานมันเค็มอะไรนะสารแบบนี้นะคะก็เป็นสิ่งนึงค่ะที่เราจะต้องเตือนสติตัวเองคือของอร่อยอ่ะของทอดของมันคือกินได้ไม่ใช่ว่ากินไม่ได้แต่ว่าเอาให้แบบพอดีนะคะเพื่อสุขภาพนั่นเองเพราะว่าบางคนเนี่ยกินสะสมไปนานๆแล้วมันก่อให้เกิดโรคนะคะมันก่อให้เกิดโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อนะคะซึ่งวันนี้ในงานสมัชชาสุขภาพเนี่ยเขาก็มีการพูดคุยกันด้วยนะคะถือว่าคือโอเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากจะเป็นโรคเรื้อรังที่มันต้องกินยาไปตลอดอะอย่างเช่นเบาหวานใช่ไหมคะไขมันความดันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังดังนั้นเราก็ต้องเริ่มมาดูแลสุขภาพของเราตั้งแต่เนิ่นๆนะคะไม่มีใครอยากเจ็บอยากป่วยใช่ไหมคะดังนั้นดูแลตัวเองค่ะตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะคะอันนี้ก็ด้วยความห่วงใยนะคะเพราะว่าบอกคนอื่นเนี่ยโอ้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองพยายามที่จะลดน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักเกินมาตรฐานอยู่เล็กน้อยนะคะพยายามกันอยู่คุณผู้ฟังเอาใจช่วยกันด้วยละกันนะคะไปค่ะฟังเพลงกันต่อละกันนะเดี๋ยวให้กลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: สำหรับเรื่องราวดีๆที่อยากจะมาเน้นย้ำบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังค่ะก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศนะคะที่เรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะออกไปข้างนอกหรือว่าอยู่ในบ้านเนี่ยหลายคนนะคะรู้สึกเหมือนกับว่าอากาศเนี่ยมันหนักฝุ่นควันมันเยอะใช่ไหมคะหายใจไม่ค่อยโล่งค่ะโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวนะคะแต่ทุกปัญหาเนี่ยจะหมดไปค่ะเพราะว่าเราอยากจะขอนำเสนอคาจิว่านะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001นะคะอีกหนึ่งทางเลือกค่ะที่ช่วยให้การหายใจเนี่ยสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะช่วยทั้งกรองฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันค่ะแล้วก็ดูดกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยนะคะใช้งานง่ายปรับแรงลมค่ะได้ถึง3ระดับนะคะเบากลางหรือแรงเนี่ยก็ได้ตัวเครื่องค่ะมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED ด้วยนะคะแสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมิค่ะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลจะเป็นโหมดนอนหลับนะคะที่ทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนนะคะคาจิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่ค่ะที่สำคัญนะคะเขาใช้ไส้กรองระบบ HEPA ด้วยนะคะช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อด่วนตอนนี้ได้เลยค่ะเพราะเรามีราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,290 บาทค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยค่ะ02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าส่งและรับประกันสินค้า100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะอ่ะฝากกันเอาไว้นะในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีก

0: ่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Code Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
6: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: ไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ M-Cod Radio Network

0: ันสาระ
1: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระคุณผู้ฟังนำเรื่องของเมนูอาหารนะคะที่เรียกว่าใครกินบ่อยๆค่ะสมองแก่เร็วแน่นอนแล้วก็หลงลืมนะคะความจำจะถดถอยค่ะก็มี6อาหารชนิดด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังคือถ้ากินบ่อยสมองแก่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงสมองฝ่อหลงลืมความจำก็ถดถอยด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเมนูที่อร่อยแต่ว่ามันเป็นระเบิดเวลาค่ะที่มันจะคือกินไปมากๆสะสมไปเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังมันจะมีอาการอย่างแน่นอนค่ะสมองฝ่อเนี่ยก็หมายถึงการที่เนื้อสมองหรือว่าเซลล์ประสาทบางส่วนเนี่ยลดลงทำให้ปริมาตรของสมองเนี่ยเล็กลงนะคะภาวะนี้ก็อาจจะเกิดตามวัยแต่ถ้าหากว่าเกิดมากหรือว่าเร็วกว่าปกติเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับโรคอัลไซเมอร์โรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บการติดเชื้อหรือโรคระบบประสาทชนิดอื่นๆได้นะคะดังนั้นอาหารหกประเภท6ชนิดด้วยกันคุณผู้ฟังที่ไม่ควรจะกินบ่อยนะคะนั่นก็คืออาหารแปรรูปสูงๆค่ะอาหารแปรรูปสูงเนี่ยเขาจะก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากนะคะขนมขบเคี้ยวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารพร้อมกินเนื้อแปรรูปซีเรียลหวานเบอร์เกอรี่บางชนิดนะคะเยอะนะหลายอย่างเลยค่ะอาหารแปรรูปนี่เขาเยอะมากเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะน้ำอัดลมชานมกาแฟปรุงสำเร็จเครื่องดื่มชูกำลังน้ำผลไม้ไม่เติมน้ำตาลนะคะคือก็นี่ก็มีเยอะเหมือนกันนะคะก็บอกว่าทางเลือกที่ดีก็น้ำเปล่าหรือว่าจะเป็นชาไม่เติมน้ำตาลก็ได้กาแฟไม่หวานคือถ้านานๆกินเนี่ยไม่เป็นไรถ้ากินบ่อยๆไม่ดีนะอันนี้ก็ฝากกันเอาไว้แล้วก็ประเภทที่3ค่ะไส้กรอกแฮมเบคอนนะคะแล้วก็เนื้อแปรรูปอันนี้เพราะมันผ่านกระบวนการหมักรมควันเกลือสารปรุงแต่งอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากนะคะก็ไม่ควรจะกินบ่อยคือกินได้ค่ะนะแล้วก็ชนิดที่4คือของทอดแล้วก็อาหารที่มีไขมันทรานส์หรือไขมันอิ่มตัวสูงเนี่ยอาหารทอดซ้ำเบเกอรี่เนยขาวมาการีนบางชนิดนะคะหนังไก่เนื้อติดมันอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมันเป็นอันตรายต่อสมองนะกินเข้าไปนานๆสะสมไปบ่อยๆแล้วก็ชนิดที่5ค่ะอาหารเค็มจัดแล้วก็โซเดียมสูงนะคะก็อยู่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยนะคะอาหารกระป๋องของหมักดองขนมขบเคี้ยวน้ำปลาซีอิ๊วซอสปรุงรสอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นแหล่งโซเดียมที่พบได้บ่อยนะคะ

0: แล้วก็สุดท้ายชนิดที่6ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อดื่มมากนะคะหรือดื่มต่อเนื่องแน่นอนมันจะมีผลกระทบกับระบบเซลล์ประสาทนะคะดังนั้นฝากกันเอาไว้คืออย่างที่โอบอกแล้วค่ะว่าทานได้แต่ว่าทานน้อยๆอย่าทานบ่อยนะคะคุณผู้ฟังนะก็ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยค่ะคุณผู้ฟังนะคะดังนั้นนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารสาระดีๆอาหารแปรรูปเครื่องดื่มหวานเนื้อแปรรูปของทอดอาหารไขมันอิ่มตัวสูงเค็มจัดการดื่มแอลกอฮอล์มากนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการทำร้ายหลอดเลือดแล้วก็สุขภาพสมองค่ะเมื่อกินต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะดังนั้นไม่ควรสรุปว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจะทำให้สมองฝ่อโดยตรงนะคะคือมันก็ต้องมีการสะสมกันเป็นระยะเวลานานๆ นั่นแหละนะนี่ก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะ
1: นานาสารพันสาระ

คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะโอ้มีเรื่องราวดีๆค่ะที่อยากจะมาบอกกันนะคะสำหรับใครคะที่อยากจะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆที่จำเจนะคะแล้วก็ไปพบกับเมนูความอร่อยแปลกใหม่ค่ะที่อยากจะคุณนะคะไปตื่นเต้นเร้าใจค่ะวันนี้ CPK ชุมพรทะเลคลั่งนะคะกลิ่นไอทะเลคลุกเคล้าด้วยน้ำซอสสูตรต้นตำรับค่ะใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นก็เป็นการสนับสนุนชาวประมงด้วยนะคะผสมผสานกับวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมสดใหม่เลยค่ะสะใจทุกวันแน่นอนนะคะแล้วก็มีเมนูหลากหลายให้ได้เลือกค่ะและที่สำคัญค่ะที่จอดรถก็สะดวกนะคะสำหรับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะก็อยู่บริเวณถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์นะคะเข้าไปในซอยเดอะพิซซ่าคอมพานี30เมตรค่ะแล้วก็จะไปพบกับความอร่อยนะคะที่ไม่เหมือนใครแปลกใหม่นะคะที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งค่ะบริหารงานโดยคุณเดียพกากรองนะคะแล้วก็คุณสันศรีพัฒน์ค่ะวันนี้นะคะเปลี่ยนมื้ออาหารแบบเดิมๆนะคะให้เป็นมื้อพิเศษแล้วก็เป็นเมนูแปลกใหม่นะคะแนะนำไปที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งได้เลยสอบถามหรือว่าจองโต๊ะได้นะคะที่0966349935ค่ะ0966349935นะคะต้องไปลองกันนะคะแนะนำความอร่อยที่นี่นะคะช่วยสนับสนุนพี่น้องชาวประมงด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะมื้ออาหารอร่อยๆที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งต้องไม่พลาดนะคะ

คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสุขใจไปกับเพลงของเราในช่วงนี้ขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจกันนะคะส่งมอบความสุขความสบายใจก็ด้วยเสียงเพลงนี่แหละคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งดีๆจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการนะคะบริษัทห้างร้านไหนนะสนใจอยากจะลงสื่อโฆษณาสนับสนุนหรือสอบถามกันได้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะยินดีพร้อมที่จะให้บริการค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคืออาจจะมีสื่อออนไลน์ที่หลายๆคนอาจจะไปทำสื่อโฆษณาเองแต่ว่าสื่อวิทยุเนี่ยเป็นสื่อที่เรียกได้ว่าพกพาไปไหนก็ได้ใช่ไหมคะฟังในรถใช่ไหมคะอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทำงานเปิดฟังได้ตลอดค่ะแต่ถ้าเกิดว่าจะไปลงสื่อออนไลน์ในบางทีมันต้องเป็นช่วงเฉพาะที่ต้องถูไถอยู่แค่หน้าจอใช่ไหมคะก็ลองดูค่ะมันเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังหรือถ้าสนใจสื่อออนไลน์เนี่ยก็ลองได้ทั้งอสมทนะคะทั้งสื่อวิทยุสื่อออนไลน์คุณผู้ฟังนะคะสนใจก็ติดต่อสอบถามทีมงานของเรากันได้ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณต้องบอกลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังแล้วก็ให้กำลังใจกันนะคะดูแลสุขภาพมีความสุขกันมากๆแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับดีเจโอณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดค่ะสำหรับช่วงนี้โอณรมนตันบินนะคะลาคุณฟังกันไปก่อนส่งท้ายกันด้วยเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังกันต่อที่นี่ค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

นีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มระทึกหม้อน้ำฟอร์จูเนอร์ระเบิดก่อนนายกมาประชุมการแก้ปัญหาและพัฒนา5จังหวัดภาคใต้เมื่อเวลา 13:00

0: 3:30 น.ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจังหวัดสงขลาผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณตรงข้ามอาคารครุศาสตร์และอุตสาหกรรมซึ่งเป็นจุดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาในพื้นที่5 จังหวัดภาคใต้สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยก่อนที่นายกจะเดินทางมาถึงได้เกิดเสียงดังขึ้นภายหลังรถยนต์ Fortuner คันหนึ่งของเจ้าหน้าที่ที่จอดฝั่งตรงข้ามหอประชุมได้มีเสียงดังขึ้นมาและเกิดกลุ่มควันบริเวณห้องเครื่องจากนั้นมีเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและหน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ทันทีขณะที่เจ้าหน้าที่อิฐตำรวจที่ชี้แจงเบื้องต้นว่าอาจจะเกิดจากหม้อน้ำระเบิดเนื่องจากรถยนต์คันดังกล่าวขับมาไกลท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนายกเผยปีนี้หาดใหญ่พร้อมรับมือน้ำท่วมจ่อเสนอประกันอุทกภัยในพื้นที่สงขลาเข้าครม.พรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลาพบปะประชาชนพร้อมกล่าวว่าขอให้ประชาชนชาวสงขลาและชาวหาดใหญ่เข้าใจว่ารัฐบาลให้ความสำคัญต้องการให้เป็นพื้นที่ที่สำคัญทางเศรษฐกิจเป็นที่แห่งโอกาสของประชาชนมีความปลอดภัยจากอุทกภัยหรือภัยต่างๆโดยมีระบบบริหารจัดการที่มั่นคงแข็งแรงทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกกภัยทั้งสตูลพัทลุงตลอดจน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หากจำกัดการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้การบรรเทาทุกขภัยในจังหวัดอื่นๆจะสามารถคลี่คลายลงขอให้ชาวสงขลาโดยเฉพาะที่หาดใหญ่มั่นใจว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ปัญหาและผลักดันศักยภาพของจังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่ภาคใต้ให้เดินหน้าไปพร้อมกันโดยพรุ่งนี้จะนำเสนอเรื่องการทำประกันอุทกภัยแก่ประชาชนทุกหลังคาเรือนหากเกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องการพิสูจน์ตัวบุคคลรัฐบาลจะให้การดูแลคุ้มครองโดยพรุ่งนี้จะออกมาเป็นขั้นตอนวิธีการดำเนินการและการกำหนดคุณสมบัติต่างๆและภายหลังการเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเชื่อมเกาะลันตานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขึ้นรถบัสไฟฟ้า EV เพื่อปฏิบัติภารกิจในช่วงบ่ายระหว่างนั้นนายกรัฐมนตรีทำท่าคล้ายการเดาะตกลูกวอลเลย์บอลพร้อมยกนิ้วโป้งสองข้างและทำสัญลักษณ์รูปหัวใจที่หน้าอกซ้ายหยอกล้อกับสื่อมวลชนที่มาติดตามทำข่าวท่านี้เป็นการแสดงออกภายหลังที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียและคว้าตั๋วสู้ศึกโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการวอลเลย์บอลทีมชาติไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะ
7: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบ

0: ราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ก
3: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
4: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
5: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
7: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
8: โกยามบ่าย
9: ซุปเปอร์ฮิต
10: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
8: จิ๊กโกยามบ่าย

ในห้วงยามค่ำคืนดึกดึกที่เปลี่ยวเหงาใจเช่นนี้นึกถึงสหายสุรากัญชาและใบท่อมทั้งหลายแต่ไม่มีใครเลยมีแต่หมาเหม็นเบื่อตัวเดียว

ืนเหงาเล่าหวานในเวอร์ชันของอาจารย์ไข่มาริฮวนน่านะครับนี่คือเพลงแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ MCOT Radio Network ช่วงจิโกยามบ่ายทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรความถี่ FM 90.75 MHz และ FM 104.75 MHz ผมโอ๋นันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับดูแลกันเหมือนเดิมบ่าย 3:00 ถึง 18:00 เย็นนะครับเพลงเพราะๆมีให้ได้ฟังกันตรงนี้ 90.75 เนี่ยนะครับฟังได้ที่ชุมพรโซนบนส่วน 104.75 MHz ฟังได้ที่ชุมพรโซนล่างนะครับอยู่ดูแลกัน3ชั่วโมงรวดขอบคุณโตโยต้าชุมพรด้วยนะครับรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้มีหลายรุ่นให้กับคุณได้เป็นเจ้าของกันได้ง่ายๆดาวน้อยผ่อนสบายพร้อมการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยมที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับผ่านกันไปสำหรับคืนเงาเล่าหวานนะครับต่อเนื่องด้วยอีกหนึ่งเพลงของอาจารย์ไข่เหมือนกันนะครับนี่คือ

พี่ก็อยู่กับพี่ดีๆนี่แหละนะครับมารักพี่เองทำไมนะประมาณว่ายังไงล่ะนะฮะเราอยู่เฉยๆเรามารักเราทำไมฉะนั้นก็รับผิดชอบไปเองก็แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้กับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงเวลาของรายการที่โกยามบ่ายนะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตนะครับนำมาให้ได้ติดตามรับฟังกันในบรรยากาศบ่ายๆอย่างนี้นะครับ 90.75 และ 104.75 โดย Toyota ชุมพรนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Hilux TravelGreater together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
4: โกยามบ่ายซุปเ
3: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
4: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจ

สั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775114888
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
4: ซุปเปอร์ฮิต
2: รับฟังที่9

สหายสุรานะครับกันเพลงของอาจารย์ไข่มาริโฮน่าและเนสกาแฟสีนครนะครับเพลงนี้ขอกันเข้ามาเมื่อสักครู่กับจิโกยามบ่ายนะครับช่วงนี้ขอบคุณไปด้วยกับ Honda ชุมพรนะครับจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI ประหยัดพลังงานช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมกับรูปทรงใหม่ๆนะครับเป็นเจ้าของได้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับเรามีบริการหลังการขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันที่ Honda ชุมพรเท่านั้นครับ

จนบัดนั้นถึงบัดนี้ก็ยังหาไม่เจอเนี่ยนี่คือตามหาคนหายงานเพลงของลาบานูนนะครับขอมาเมื่อสักครู่จัดให้ฟังกันเรียบร้อยในช่วงของท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้กับจิโกยามบ่ายนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับ Honda ชุมพรวันนี้กับโปรโมชั่นดาว0บาทพร้อมรับของแจกและของแถมมากมายนะครับเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้ทุกรุ่นที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น Wave 125i Wave 110i Scoopy iPCX Giono และอีกหลายๆรุ่นนะครับวันนี้เรามีพร้อมไว้บริการทุกสาขาเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงสาขาสำนักงานใหญ่ที่เราเปิดใหม่ได้อลังการมากๆกับ Honda ชุมพรนั่นเองนะครับอยู่ดูแลกันตรงนี้กับช่วงของจิโกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงเพื่อชีวิตกับบรรยากาศของวันจันทร์อย่างนี้นะครับเริ่มต้นทำงานวันแรกของสัปดาห์เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันจันทร์ที่หลายๆคนรอคอยนะครับปกติจะไม่ชอบวันจันทร์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคมวันที่เงินเดือนของหลายๆคนออกนั่นเองนะครับฉะนั้นถือว่าเป็นวันจันทร์ที่รอคอยสำหรับหลายๆคนกันด้วยนะครับที่ต้องได้รับเงินเดือนตอนสิ้นเดือนนะครับส่วนใครที่รับมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันที่27-28นี่นะครับตอนนี้ใช้หมดหรือยังถามคนอื่นนะครับถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะผมใช้หมดไปตั้งแต่วันที่28นู่นแล้วนะเป็นไปได้นะครับโอ้นะทำงานแทบแย่เงินเดือนน้อยนิดอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าบ่นเยอะอย่าบ่นเยอะนะครับดีที่ยังมีงานให้ทำนะครับเมื่อไหร่ที่ไม่มีงานให้ทำคงจะแย่กว่านี้อะไรเงี้ยนะครับเอาเลยครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปปิดเบรกด้วยงานเพลงที่เพิ่มเติมเข้ามาเมื่อสักครู่อีกหนึ่งเพลงกับมีเขาเรียกอะไรนะพอใช้ไม่พอโชว์นะฮะงานเพลงของคุณนิวพงศกรนะครับเอาเป็นว่าจบเพลงนี้แล้วพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันสักครู่หนึ่งก่อนนะครับหลังจากนั้นชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายกลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับสองความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077 511 488
2: เบื่อแล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคลุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 16:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสีหศักดิ์มองพูดคุยสันติสุขเป็นส่วนหนึ่งลดความรุนแรงแต่เป้าสำคัญต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสดูแลทุกสุขประชาชนนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนใต้เนื่องจากเป็นวันสำคัญครบรอบวันชาติมาเลเซียเนื่องจากหลายกลุ่มกังวลว่าจะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ที่มีการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรว่ามีมาตรการดูแลความปลอดภัยและมีมาตรการต่างๆที่จะทำให้เกิดความมั่นใจส่วนตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติจึงเข้าไปดูมาตรการระยะสั้นเรื่องความปลอดภัย

0: ไปเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเมื่อวานนี้ที่มีการพูดคุยกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนจึงได้เน้นเรื่องการสร้างความมั่นใจและสิ่งที่สำคัญคือเรื่องงานข่าวกรองต้องดีกว่านี้ต้องรู้แม่นยำกว่านี้ต้องมีการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีและที่มองว่าที่สำคัญที่สุดคืองานมวลชนงานที่ต้องเข้าถึงประชาชนเพราะต้องทำงานร่วมกับประชาชนการพูดคุยก็เป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขแต่ไม่ใช่การแก้ไขปัญหาทั้งหมดและมองว่าการดูแลทุกสุขประชาชนต้องยกระดับความเป็นอยู่สร้างโอกาสของประชาชนเยาวชนคือเป้าหมายสำคัญอามินนำสส.ชายแดนใต้รับฟังเสนอความคิดเห็นแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นายอามีนมะยูโซสสนราธิวาสเขต2พักกล้าธรรมพร้อมนายลุตฟีฮะยีอีแตสสนราธิวาสเขต1พักกล้าธรรมเปิดเผยก่อนการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาว่าตนในฐานะสสจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมคณะมารับฟังแนวทางแก้ไขปัญหาและจะเสนอแนวทางในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นกันซึ่งทุกคนทราบว่ามีปัญหาอยู่ในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่และถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่นายกรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรยังจังหวัดสงขลาในอามินยอมรับที่ผ่านมาสสในพื้นที่ไม่เคยถูกรับเชิญเพื่อเข้าร่วมในการประชุมแก้ไขปัญหาตามที่ก่อนหน้านี้ได้มีการพูดในคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐเพราะสสถือว่าเป็นตัวแทนของประชาชนเป็นปากเป็นเสียงวันนี้จึงมีความตั้งใจที่จะมานำเสนอส่วนคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐได้เชิญหน่วยงานด้านความมั่นคงมาชี้แจงก่อนที่จะตำหนิต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าการข่าวล้มเหลวและใช้งบประมาณจำนวนมากคณะกรรมการดังกล่าวได้เชิญสสในพื้นที่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วนายอามินกล่าวว่าในวันที่3กันยายนคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะประชุมและตนก็ได้รับเชิญเข้าประชุมด้วยซึ่งมีข้อมูลอัปเดตเพิ่มมากขึ้นจากประเด็นที่14สสยื่นข้อเสนอไปก่อนหน้านี้ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกผู้นำบทสามัคคีคดีติดสินบนศาลแขวงกลางกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้มีคำพิพากษาให้จำคุกนางฮันฮักจาวัย83ปีผู้นำบทแห่งความสามัคคีเป็นเวลา2ปีจากความผิดฐานให้เงินอุดหนุนทางการเมืองรวมถึงการติดสินบนด้วยสินค้าแบรนด์เนมหรูหราให้แก่นางคิมกอนฮีอดีตผู้นำอดีตสุภาพสตรีหมายเลข1ผ่านทางคนกลางซึ่งเชื่อมโยงกับความพยายามในการสร้างอิทธิพลต่อรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนด้านนางฮันปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยบอกว่าเธอไม่ได้สนใจเรื่องการเมืองผู้ใต้บังคับบัญชาทำไปโดยที่เธอไม่ได้รับรู้ด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: แอนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร 077-641-5

0: 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
2: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mquad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mquad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
0: ้ Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: Mcot Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
4: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
5: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

1 BK Band ชื่อเพลงว่าถ้าเธอมองที่หัวใจนะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่2นะครับนำมาฝากกันตามคำแนะนำเข้ามาเมื่อสักครู่ทาง0776415567นะครับจิโกย่ามบ่ายชั่วโมงที่2อยู่ดูแลกันต่อจนถึง5โมงเย็นกับเพลงเพื่อชีวิตใหม่ๆนะครับส่วนใครชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งนะครับ5โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็เจอกันได้เหมือนเดิมนะครับที่นี่ 90.75 และ 104.75 ช่วงของจิโกยามบ่ายโดยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้กับพืชผลการเกษตรของคุณด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงนะครับเรามีทั้งสูตรบำรุงต้นและสูตรเร่งดอกบำรุงผลมีจำหน่ายแล้ววันนี้นะครับที่ร้านสอทรัพย์ไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรโกดังสอทรัพย์ไพศาลในซอยอสและร้านจำหน่ายปุ๋ยไกลบ้านคุณนะครับถามหาปุ๋ยตราพระรามเดินดงกันได้นะครับพี่น้องโซนหลังสวนไปที่ร้านโกสูก็มีปุ๋ยตราพระรามเดินดงจำหน่ายนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดนะครับหรือว่าจะเป็นพืชสวนพืชไร่ทุกชนิดเนี่ยนะครับก็ต้องมีการบำรุงต้นนะครับบำรุงต้นด้วยกระสอบสีเขียวนะครับหลังจากนั้นเวลาออกลูกออกผลแล้วก็บำรุงผลด้วยกระสอบสีชมพูนะครับวันนี้ปุ๋ยดีมีคุณภาพกับประสบการณ์การจำหน่ายกว่า20ปีเป็นประกันฉะนั้นมั่นใจในเรื่องราวของคุณภาพกันได้กับปุ๋ยตราพระรามเดินดงนั่นเองครับ

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: MCOT Radio Network
1: ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
2: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
3: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network

0: second.
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 200

0: รวมครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED 2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
2: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
3: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

ที่ The Beach Resort and Residence มีสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนามบินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทักกี้มีพื้นที่รองรับการจัดประชุมสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านนะครับสามารถปรับรูปแบบห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบอีกด้วยมีคาเฟ่บิสโตรต่อตู่พร้อมให้บริการนะครับแวะทานอาหารของหวานเครื่องดื่มพร้อมชมวิวทะเลสดสายตาบรรยากาศสบายสบายในสไตล์ของทะเลปะทิวนั่นเองนะครับปิดท้ายด้วยห้องพักนะครับเราไปห้องพักแบบวิวทะเลและวิวสวนห้องกว้างสะอาดตกแต่งสวยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันสระว่ายน้ำพร้อมให้บริการด้วยนะครับที่ The Beach Resort and Residence ชายทะเลปะทิววันนี้ติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์นะครับ0654313005 The Beach Resort and Residence นั่นเองครับ

ในช่วงท้ายชั่วโมงที่2นะครับที่โกยามบ่ายเวลาหมดในชั่วโมงนี้เดี๋ยวพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยกันสักครู่หนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนปิดเบรกในช่วงนี้นะครับก็แนะนำร้านอาหารดีๆสักหนึ่งร้านนะครับจะไปรั้งเขาไว้ทำไมนั่นก็คือร้านชุมพรทะเลคลั่งนะครับเปลี่ยนมื้ออาหารเดิมๆที่จำเจแล้วไปพบกับเมนูแปลกใหม่ที่ทำให้คุณต้องตื่นเต้นร้าวใจนะครับ CPK ชุมพรทะเลคลั่งด้วยกลิ่นไอของทะเลคลุกเคล้ากับน้ำซอสสูตรต้นตำรับใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับเพื่อสนับสนุนชาวประมงรวมไปถึงผสมผสานกับวัตถุดิบนำข้าวเกรดพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันมีเมนูหลากหลายรูปแบบให้เลือกสรรนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายร้านตั้งอยู่ที่ถนนกรมหลวงชุมพรเลื่องกับโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ชุมพรนะครับเข้าซอยเดอะพิซซ่าคอมพานีไปประมาณ30เมตรร้านอยู่ทางด้านขวามือนะครับที่ร้านมีเมนูหลากหลายให้ประท

ับใจกันแน่นอนนะครับมาพบกับความอร่อยแปลกใหม่ได้ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งโดยคุณเดียและคุณสันนั่นเองนะครับติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ก่อนก็ได้ที่0966349935นะครับ0966349935นั่นเองเอาละเวลาหมดเดี๋ยวพักฟังข่าวแป๊บหนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาฟังเพลงไทยลูกทุ่งกันต่อครับ

0: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลครม.นำนายกรัฐมนตรีนำครม.รับฟังผลเวิร์กช็อปการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้เสนอปัญหาแนวทางแก้4ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมประชุมซึ่งเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของรัฐบาลนี้วันนี้มาเสนอในที่ประชุมและให้ข้อคิดเห็น4ประเด็นหลักคือด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่มุ่งเน้นถึงปัญหาที่ชัดเจนรวมทั้งเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและวางรากฐานในการพัฒนาระยะยาวขณะเดียวกันขอให้รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเสนอจากพื้นที่อย่างรอบด้านเรื่องใดที่สามารถดำเนินการได้ขอให้รีบดำเนินการร่วมกับการลดข้อจำกัดและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นซึ่งรัฐบาลจะนำประเด็นที่ได้หารือ

0: ไปประกอบการพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิดโอกาสให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มย่อยที่ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหอการค้าจังหวัดผู้ประกอบการและภาคเอกชนรวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขขณะที่ระหว่างที่เดินทางมาร่วมประชุมเวิร์กช็อปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีภาพนายกรัฐมนตรีนั่งรถบัสไฟฟ้าลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดสงขลานั่งพูดคุยกับนายณรงพรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่โดยในภาพมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวมถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเสนาธิการทหารบกนั่งอยู่ด้วยแพทย์ผู้ขับขี่เปิดใจยอมรับผิดฝ่าไฟแดงยืนยันไม่ได้เมาและพยายาม CPR ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันทีจากกรณีอุบัติเหตุรถยนต์ชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกนางแลอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อ25สิงหาคมโดยนายแพทย์กมลราชคมผู้ขับขี่รถยนต์คันเกิดเหตุพร้อมด้วยนายสุวิจักจันดาพันธ์รองคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดร.ณัฐนัยนาจันทร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีชาสุนทรนันท์ผู้แทนจากสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เดินทางมาพบร้อยตำรวจโทพานุวัฒน์อาจสูงเนินพนักงานสอบสวนสภ.บ้านดู่เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและรับทราบข้อกล่าวหานายแพทย์กมลเปิดเผยว่าก่อนเกิดเหตุกำลังขับรถกลับจากที่ทำงานในตัวเมืองมุ่งหน้ากลับหอพักภายในมหาวิทยาลัยเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นช่วงสัญญาณไฟเหลืองด้วยความประมาทและอยากกลับถึงหอพักเร็วจึงตัดสินใจเร่งเครื่องฝ่าไฟจราจรออกไปโดยยอมรับว่าไม่ได้เบรกรถและมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงกระทั่งในเสี้ยววินาทีสุดท้ายก่อนกระแทกจึงตกใจและพยายามหักหลบแต่ไม่ทันทางนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีการดื่มแอลกอฮอล์หรือมีอาการมึนเมาและผลตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดมีค่าเป็นศูนย์ภายหลังเกิดเหตุเมื่อตั้งสติได้จึงรีบลงจากรถไปดูผู้ประสบเหตุจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือคนที่มีอาการหนักเพื่อเตรียมทำ CPR แล้วที่ผ่านมาได้ร่วมงานศพช่วยค่าทำศพเบื้องต้นและขอโทษครอบครัวของผู้สูญเสียอย่างต่อเนื่องยืนยันยินดีรับผิดชอบเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดจนกว่าครอบครัวผู้เสียหายจะพอใจ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
1: เมดโคเอเนอร์จีเราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
5: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
6: โอยามบ่ายซุปเ
7: ปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร

กลับเข้ามาในช่วงของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับอยู่ดูรายการต่อตรงนี้ที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับยังมีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งที่ชื่นชอบให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงนี้ด้วยต้นข้าวสุปริยาชื่อเพลงว่าเพลงสวรรค์เมืองกาญนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่จากเนินทองขอมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นเพลงไทยลูกทุ่งเลยจัดให้ฟังในช่วงนี้ซะเลยนะครับไม่รู้ว่ายังฟังอยู่หรือเปล่าเอาเลยครับดูแลกันต่อนะครับเพลงเพราะๆอีกหลายต่อหลายเพลงที่ตั้งใจเลือกมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับเข้าสู่ช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้จะมาเตือนภัยที่มาในรูปแบบของการใช้รถใช้ถนนอีกแล้วนะครับเรื่องของคนที่ขับรถออกจากซอยต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะซอยเล็กๆแถวๆบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นซอยที่ที่ไหนก็ตามนะครับเวลาเราขับรถออกจากซอยที่ไม่มีสัญญาณไฟแดงเนี่ยนะครับเราควรที่จะมองรถที่วิ่งอยู่ในทางตรงให้ดีนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีก่อนที่จะเลี้ยวรถออกไปนะครับไม่ใช่ว่าขับรถแล้วก็คิดจะเลี้ยวก็เลี้ยวนะครับอุบัติเหตุที่เกิดจากการเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดเนี่ยนะครับก็ทำให้บาดเจ็บทำให้เสียชีวิตกันมาหลายรายแล้วนะครับฉะนั้นใส่ใจกันสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องราวของการเคารพกฎจราจรเรื่องราวของการขับรถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาทนะครับที่สำคัญก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยถ้าเป็นรถยนต์นะครับถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็สวมใส่หมวกกันน็อกด้วยนะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บที่รุนแรงได้นะครับก็นำมาเตือนนำมาฝากนำมาบอกกล่าวคุณผู้ฟังกันในช่วงของจิโกยามบ่ายในช่วงนี้ด้วยครับ

0: MCOT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
2: จิ๊กโกยามบ่าย
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร
2: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

เพลงเพราะให้ได้ฟังกันในบรรยากาศยามเย็นช่วงก่อน6โมงเย็นนะครับบางท่านเนี่ยกินข้าวเย็นแล้วนะครับส่วนท่านที่ไม่กินข้าวเย็นก็ออกไปออกกำลังกายกันอะไรเงี้ยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยกันในช่วงนี้กับช่วงของจิ๊กโกยามบ่ายนั่นเองครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วนะครับจิโกยามบ่ายขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังเราจะเจอกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 6:00 เย็นทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรทั้ง2ความถี่นะครับไม่ว่าจะเป็น FM 90.75 MHz หรือว่าจะเป็น FM 104.75 MHz ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: แล้วใช่ไหมกับมื้ออาหารแบบเดิมๆมาพบกับความสดใหม่ที่ CPK ชุมพรทะเลคลั่งกินไอทะเลคุกเคล้าน้ำซอสสูตรต้นตำรับวัตถุดิบท้องถิ่นคุณภาพดีสนับสนุนชาวประมงผสานวัตถุดิบนำเข้าระดับพรีเมียมสดใหม่สะใจทุกวันหลากหลายเมนูให้เลือกพร้อมที่จอดรถสะดวกสบายตั้งอยู่ถนนกรมหลวงชุมพรเยื้องโอเชียนช้อปปิ้งมอลล์ CPK ชุมพรทะเลคลั่งแล้วมาพบกับมื้ออาหารที่คุณต้องคลั่งโทรจองโต๊ะ0966349935

คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: ี่คือการคอร์รัปชันการเบียดบังเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนการใช้อำนาจในทางมิชอบทุจริตช่อโกงให้ได้มาซึ่งประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องผลประโยชน์ที่จะนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชาติกลับถูกเบียดบังไปเป็นทรัพย์สมบัติของคนไม่กี่คน
1: M-Cord Radio Network ร่วมรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบที่เป็นภัยร้ายทำลายชาติ
2: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
3: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว

0: เดตช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับสองมุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรผมไพศาลอยู่ท่านผู้ฟังเช่นเคยครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะไพศาลค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
1: วันนี้กรุงเทพฝนตกไม่หนักนะครับแต่ตกพรำต่อเนื่องยาวเลยของผมนี่ยังไม่หยุดเม็ดเลยนะ
2: เช่นเดียวกันค่ะน่าจะหลายวันแล้วนะคะพี่ไพศาลที่สถานการณ์เป็นแบบนี้
1: ครับครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ร่องมรสุม
2: ใช่ค่ะน้ำในเขื่อนต่างๆนะคะคือเห็นตกแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะพี่ไพศาลเขื่อนภูมิพลตอนนี้ 57% เขื่อนสิริกิติ์ที่จังหวัดน่านน้ำท่วมขนาดนั้นเนี่ย 73 ค่ะแม่งัดที่เชียงใหม่ก็ดีหน่อยเกือบ 80 นะคะ 79%แม่กวงเชียงใหม่ก็ดี69 โอ้เขื่อนแม่มอกเขื่อนแควน้อยเนี่ยไม่ถึงครึ่งเลยค่ะแม่มอกดียิ่งแย่เลยแค่ 24% ส่วนภาคอีสานเราเนี่ยตกทั้งกรุงเทพนะคะถ้าภาคอีสานที่เกินครึ่งเนี่ยมีแค่เขื่อนสิรินธรที่จังหวัดอุบล 74% เขื่อนน้ำอูน54% น้ำอูนก็น่าจะที่อุบลใช่ไหมฮะ 54% สิรินธรเขื่อนสิรินธรก็ 74%
1: ก็อุบลใช่
2: ที่อุบล 74% นอกจากนั้นไม่ดีเลยค่ะลำปาวเนี่ย 49% เอาเป็นว่าน้อยสุดก็คือที่ลำพะเพิงแล้วก็ลำนางรองอันนี้แค่27-28%
1: อืมแต่พวกนี้นี่เกี่ยวข้องกับลำน้ำมูลนะอันนี้อันล่าง
2: ลำตะคองก็แย่นะคะ
1: ครับ
2: ลำตะคองก็แย่แค่33%เองค่ะ
1: ป่าสักชลสิทธิ์เป็นไงครับเพราะว่า
2: โอ้ป่าสักก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยป่าสักแค่43%เองค่ะพี่ไพศาลป่าสักแค่43%
1: มีฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากแถวแก่งคอยนะถ้าแถวนี้แก่งคอยน้ำตกเจ็ดเสาน้อยนี่ก็น่าจะลงเกิดลงแม่น้ำป่าสัก
2: ค่ะ
1: ลงแม่น้ำป่าสักก็คงจะไปลงเนี่ยลงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
2: ์ตอนนี้แค่43%ภาคตะวันออกเนี่ยนะคะมีที่เยอะหน่อยโอ้ขุนด่านปราการชนไม่รู้จะเรียกว่าภาคตะออกหรือเปล่าอยู่ที
1: ่
2: นครนายกเองกระแสนี่อยู่ที่ระยองใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: นอกนั้นนะพี่ไพศาลไม่ดี
1: ก็
2: บางพา50%หนองปลาย51
1: ยังรับน้ำได้เยอะใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะเรียนกลัวจะแล้งซะมากกว่า
1: ก็เราอันนี้จะเดือนเดี๋ยวก็จะเข้าพรุ่งนี้ก็จะเข้าเดือนกันยาละกันยาตุลาพฤศจิกาก็ประมาณสัก2-3 เดือนไม่เกิน3 เดือนเนี่ย
2: ค่ะ
1: ถ้าฝนไม่ทิ้งช่วงนะก็จะได้น้ำมาเติมเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าถ้าถึงขนาดนี้แล้วยังไม่มากเดี๋ยวมันก็โอกาสที่จะ
2: เจอความปัญหาภัยแล้ง
1: ใช่ในฤดูแล้งต่อไปเนี่ยอาจจะหนักได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้เรื่องสำคัญก็มี2เรื่องก็แล้วกันก็คือรัฐบาลที่เขากำลังจะลงเขาลงไปพื้นที่ภาคใต้เพื่อเตรียมประชุมครม.วันพรุ่งนี้กับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าทางสภาเขาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยวุฒิสภานะคะก็คือถือว่าจบแล้วล่ะอนุมัติไม่ใช่อนุมัติลงมติเห็นชอบกับพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อยเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนค่ะพี่ไพศาล
1: ครับก็พี่ปลายกันพอเป็นน้ำจิ้มหอมปากของคอแล้วลงมติก็รู้กันอยู่ก็ชนะกันแบบสบายๆใช่ไหม130 กว่าเสียง
2: คุณเอกนัทบอกว่าเงินกู้ทำไมคุณเอกนัทถึงเป็นประเด็นสำคัญก็เพราะว่าคุณเอกนัทอยู่กระทรวงพลังงาน400,000 ล้านแรกเนี่ยใช้บรรเทาผลกระทบแบบมุ่งเป้า

0: ส่งถึงประชาชนไม่มีการซื้อของหรือเปิดช่องถอนเงินสุ
1: อื
0: ก็
1: ม
0: คือที่ใส่ในกระเป๋าพวกเราทั้งหลายเนี่ยส่วนอีก200,000 ล้านบาทเป็นการลงทุนเพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างอื่นไม่ใช่กู้มาปะผุแล้วปล่อยให้เลือดไหลต่อคุณเอกนิติก็บอกว่าทั้งสองท่านเนี่ยพูดเหมือนกันก็คือว่าเราใช้พลังงานมากเหลือเกินเราใช้น้ำมันวัน100 ล้านลิตรเราใช้ไฟฟ้าที่มาจากแก๊สซึ่งต้องนำเข้าทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยเราพึ่งไฟฟ้าไทยยังพึ่งแก๊สลาวก๊าซลาว60%นำเข้า LNG 30%ของเชื้อเพลิง LNG แพงค่าไฟจึงถูกกดดันเช่นเดียวกันค่าน้ำมันก็เหมือนกันราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่นเนี่ยอาจจะสูงเกิน60-70 บาทเพราะว่าราคาดีเซลของสิงคโปร์เคยพุ่งไปแตะถึง300 เหรียญถ้าเราไม่มีกองทุนยันไว้เนี่ยเราอาจจะไปถึงจุดนั้นนะฮะเราใช้วันละ100 ล้านเหรียญแม้โรงกลั่นเพียงพอต่อความต้องการแต่เรานำเข้า 90% เพราะฉะนั้นเมื่อราคาน้ำมันดิบพุ่งไป60-70 เหรียญต่อบาร์เรลไปจนถึง100 เหรียญเนี่ยมันกระทบทั้งระบบทันทีเพราะฉะนั้นก็คือจะต้องเปลี่ยนผ่านจะไม่ปะผุและคุณเอกนิติก็เหมือนกันบอกว่าพอมันเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นเนี่ยเหมือนบ้านหลังคารั่วก็เอากะละมังมารองน้ำต่อไปนี้เราจะไม่เอากะละมังมารองน้ำเราจะไม่ปะผุบ้านแล้วเงินกู้ก้อนนี้คุณเอกรัตน์บอกนะคะไฟฟ้าเนี่ยเขาจะบอกว่าน้ำมันรัฐบาลจะเร่งเงินก้อนนี้นะฮะมาทำอะไรผลักดันในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพจากผลผลิตเกษตรกรไทยทั้งไบโอดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังเขาเรียกน้ำมันดีเซลจากปาล์มและเอทานอลจากมันสำปะหลังว่าบ่อน้ำมันบนดินค่ะอันเนี้ยจะเป็นการลดการพึ่งพาน้ำมันดิบของประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงอันนี้ไม่ค่อยเข้าใจอะพี่ไพศาลเงิน200,000 ล้านส่วนหนึ่งจะเอาไปผลิตพวกนี้ทุกวันนี้มันก็ผลิตอยู่แล้วไม่ใช่หรอคะแล้วมันไปเกี่ยวยังไงอะ
1: ก็เป็นคงไปส่งเสริมผู้ประกอบการให้ขยายการผลิตอะไรต่างๆเพื่อที่จะเอามาทดแทนไอ้ตัวเพราะตอนนี้เรามี B7 ใช่ไหมแล้วมันเป็น B20
0: ค
1: ่ะเขาก็คงจะพยายามขยับจาก B7 มาเป็น B10 มาเป็นใส่ไอ้พวกไอ้ไบโอดีเซลเพิ่มขึ้น
0: ให้มากขึ้น
1: ให้มากขึ้น
0: ออกกำลังผลิตเราไม่พอหรอคะทุกวันนี้ค่ะ
1: กำลังผลิตก็ผมไม่แน่ใจแต่คิดว่าไม่น่าจะเพียงพอ
0: เอาแล้วถ้าวันดีคืนดีน้ำมันมันลงมาพวกที่เราไปส่งเสริมเพื่อขยายอะเขาจะทำยังไงอะคนก็ไม่ใช้คนก็ใช้ดีเซล
1: ก็ถ้าน้ำมันมันลงมาถูกเราก็ต้องปรับสูตรน้ำมันให้มันลดการใช้ไบโอลงอย่างที่เคยเป็นใช้ B10 ก็ลดมาเป็น B5 แล้วก็ขยับมาเป็น B7 เมื่อตอนในเกิดสงครามสหรัฐอิหร่านนี่แหละ
0: แล้วถ้าเราไปสนับสนุนเขาแล้วให้เขาขยายแล้วเขาจะทำยังไงต่อ
1: ก็เนี่ยก็เป็นโจทย์อยู่ว่าจะทำยังไงถ้าสมมติว่า
0: ต้นทุนประชาชนใช้แพงๆ
1: คือถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยต้นทุนของไบโอดีเซลมันยังแพงอยู่เนี่ยมันก็ไม่มีใครที่ไปรับภาระได้เอากองทุนไปรับไว้มันก็ล้นเติมก็ต้องหาทางลดเข้าไปคือนาทีเนี้ยผมยังคิดนะคือนาทีที่รู้อยู่ว่าราคาน้ำมันในต่างประเทศยังสูงอยู่เนี่ยมันยังพอมีเหตุมีผลแต่ว่าถ้าสมมุติว่าราคาน้ำมันมันเกิดปรับลดลงมาเนี่ยแล้วต้นทุนของเรายังทำไม่ได้ถูกกว่าไอ้พวกไบโอไอ้พวกไอ้พลังงานจากฟอสซิลจะทำยังไงผมก็ยังวิตกกังวลอยู่คือไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเอทานอล
0: เป็นปัญหาโดยตลอดค่ะ
1: เอทานอล
0: โดยตลอด
1: โรงงานเอทานอลตอนนี้ก็ต้องแบก
0: กันไปก็ลดราคาปาล์มก็ตกไม่ใช่ปุ๊บราคามันสำหรับก็ตกถูกไหมฮะพี่เอกสารพอเอาไปใช้เพื่อพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรไปมาน้ำมันจากชีวภาพเนี่ยแพงกว่าน้ำมันดิบ
1: ในขณะนี้ยังแพงอยู่สิ่งหนึ่งที่จะทำได้ประสบความสำเร็จก็คือว่าจะต้องพัฒนาเทคโนโลยีจนสามารถที่จะผลิตได้ในราคาที่แข่งขันได้
0: โอเค
1: ผมไม่อยากใช้คำว่าถูกกว่าเพราะถูกกว่าก็มันเป็นไปไม่ได้

0: ได้อยู่แล้วขายขายของถูกอ่ะเอาเป็นว่าต้องเป็นราคาที่แข่งขันได้ในตลาดแข่งขันกับพลังงานจากฟอสซิลได้เนี่ยคนก็ถึงจะกล้าเอาไปเติมแล้วเอาไปใช้ทดแทน
1: เป้าหมายคงจะเป็นอย่างนั้นเพราะคำหนึ่งที่คุณเอกนัทพูดก็คือลดการพึ่งพาน้ำมันดิบจากต่างประเทศโดยเฉพาะเมื่อเอทานอลไทยสามารถผลิตได้ถูกกว่าราคาเบนซินอ้างอิงสิงคโปร์ค่ะ
0: เบนซินสิงคโปร์เหรอทำไมไปอ้างอิงกับเบนซินสิงคโปร์
1: อ้างอิงสิงคโปร์เพราะทุกวันนี้เราอ้างอิงตลาดสิงคโปร
0: ์ไบโอเราตอนนี้เราไม่สามารถที่จะผลิตไอ้พวกที่กลุ่มที่เป็นเบนซินนะเราผลิตที่เป็นดีเซล
1: แก๊สโซฮอล์ค่ะเอทานอลที่ไปเติมในเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์
0: ถ้าเป็นเอทานอลถ้าเป็นเอทานอลโอเค
1: ค่ะ
0: เอทานอลก็คือแอลกอฮอล์นั่น
1: ค่ะ
0: คือแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งที่เอาไปผสมกับไอ้น้ำมัน
1: เบนซิน
0: เบนซินแล้วก็กลายเป็นแก๊สโซฮอล์นะครับ
1: ค่ะส่วนไฟฟ้า200,000 ล้านก็ไปทำอะไรบ้างเอาไปส่งเสริมพวกไบโอดีเซลปาล์มหรือว่าเอทานอลมันสำปะหลังส่วนไฟฟ้าต้องลดการพึ่งพา LNG คือทุกวันนี้พลังงานไฟฟ้าเราส่วนใหญ่ทำจากแก๊ส LNG นะฮะด้วยการทำพลังงานหมุนเวียนค่ะเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมแล้วก็ไฮโดรเจนรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆพี่ไพศาลฮะถ้าอากาศแบบนี้นะวันเนี้ย
0: ไม่ปั่นไฟไม่ได้ไม่ได้ไฟ
1: วันนี้เดือนเจ๊งอ่ะเจ๊งมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะ
0: ครับ
1: เนี่ยเจ๊งมาอาทิตย์นึงแล้วเนี่ยซื้อไฟการไฟฟ้าใช้ค่ะ
0: ครับ
1: ไม่ได้ผลิตไฟใช้เองเลย
0: ก็
1: มันไม่แน่นอนนะ
0: ครับ
1: ลมประเทศไทยก็รู้อยู่แล้วมันไม่ใช่จะไปตั้งไหนก็ได้ลมไฮโดรเจนนี่มีจริงจังยังคะไฟฟ้าไฮโดรเจนนะคะ
0: เทคโนโลยียังน่าจะอยู่ในขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาอยู่นะมันยังไม่สามารถที่จะผลิตในเชิงอุตสาหกรรมเท่าที่ผมทราบนะก็คนที่ก้าวหน้าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาแทนที่จะไปพัฒนาเรื่องของพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาทุ่มเท
1: เรื่อง
0: พลังงานไฮโดรเจน
1: แต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีมาขาย
0: แล้วแต่ถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะเอามาทำในเชิงพาณิชย์ครับ
1: สิ่งที่เขาต้องทำ
0: มันก็จะอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะเปิดตัวได้ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างครับ
1: ค่ะสิ่งนี้ที่เขาต้องไปพัฒนาไฮโดรเจนก็เพราะว่าเขาไม่มีแหล่งจากจีนถ้าเขาไปทุ่มทำรถไฟฟ้าเนี่ยเขาก็ต้องพึ่งจีนหนักมากนะฮะญี่ปุ่นเขาก็ผลิตไฮโดรเจนและเทคโนโลยีใหม่ซึ่งสำหรับตัวฉันก็มีคำถามนะพี่เวสารไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยที่มันจริงจังเนี่ยมันก็คือแก๊สน้ำมันน้ำจากโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะไฮโดรเจนไม่รู้จักอยู่ไหนไม่รู้เทคโนโลยีใหม่ๆนิวเคลียร์หรอยังมองไม่เห็น
0: จริงๆถูกที่สุด
1: ที่รัฐมนตรีพูด
0: ถูกที่สุดต้นทุนถูกที่สุดก็คือนิวเคลียร์นะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องมลภาวะได้ก็คือนิวเคลียร
1: ์
0: แต่ว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันสำหรับบ้านเราในตอนนี้แทบจะเรียกว่ายังไม่สามารถที่จะนับหนึ่งเลย
1: คือก่อนหน้านี้ดิฉันก็ให้เกียรติประเทศไทยนะฮะใครจะพูดว่าคนไทยไม่รอบคอบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเดนก็คิดว่าเราก็มีโรงไฟฟ้ามีอะไรที่เราต้องรับผิดชอบขนาดใหญ่เยอะแยะก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่สูงที่คนไทยเราก็ผ่านมานะคะพี่ไพศาลแต่พอมาช่วงนี้เดนไม่ค่อยมั่นใจเลยจริง
0: ๆ
1: เหมือนประเทศเรามันเออร์เลอร์อะไรก็ไม่รู
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: คือดูจากเงินก็เตรียมไว้แค่200,000 ล้านก็อย่าไปคิดว่ามันจะใหญ่โตทำอะไรได้มากมายนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าได้อะไรที่เริ่มต้นไปแล้วแล้วก็ไปต่อยอดอะไรที่ยังไม่เริ่มต้นก็ได้เริ่มต้นถ้าหวังไว้แค่นั้นเนี่ยผมก็คิดว่าโอเคยังพอมีความเป็นไปได้นะกับเม็ดเงิน200,000 ล้านซึ่งไม่ได้มากมายอะไรจริงแต่ว่าอะไรที่จะไปเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องคิดถึงระยะยาวไว้ว่ามันสามารถที่จะต่อยอดได้ต่อๆไปนะอย่าไปด้วนทำไปแล้วมันเกิดด้วนขึ้นมาเนี่ยมันจะเท่ากับเอาตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะยังมีเนื้อหาต่อตามจากนี้อีกค่ะ
1: ครับสักคร
0: ค
1: ู่
0: ่ะ
1: ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
3: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย

0: กจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ค่ะกลับมาคุยกันค่ะ
5: 18:19 ฮะ19:00 น.คุยกันต่อฮะครับ
4: ค่ะค่ะเมื่อกี้นี้เราคุยกันเรื่องของเงิน 200,000 ล้าน
5: เราต้องการเราต้องการเปลี่ยนผ่านการใช้พลังงานที่เป็นพวกน้ำมันเป็นพวกที่เป็นพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยนะฮะผมเห็นทางสมาคมทางสภาอุตสาหกรรมที่เป็นสาขาอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยเขาแถลงล่าสุดนะคุณอาว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้า 100% หรือว่า BEV ในประเทศไทย7เดือนแรกของปีเนี่ยก็คือมกราถึงกรกฎาคมเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าล้วนๆนะไม่ใช่เป็นประเภท plug-in hybrid หรือว่าเป็นไอ้ hybrid อะไรพวกเนี้ยนะฮะเป็น BEV เลย7เดือนแรกเนี่ยยอดพุ่งสูงถึง 125,411 คันนะครับ125,411 คันเนี่ยปรากฏว่าเป็นรถนำเข้า 62.58% ถึง 71%คือบางอันเนี่ยมันแบบมันก็ยังดูตีความยากหน่อยเพราะว่ามันเอาเข้ามาแล้วมันก็มีประกอบอะไรนิดหน่อยเนี่ยนะแต่ว่าเอาเป็นว่า 62.58 เป็นอย่างต่ำของการนำเข้านะส่วนรถที่ผลิตในประเทศเนี่ยมีสัดส่วนประมาณ 29% คือผมก็ยังคิดว่าถ้าเรายิ่งเร่งที่จะเปลี่ยนผ่านโดยเร็วนะเอาเรื่องอุตสาหกรรมรถยนต์เป็นตัวอย่างเราก็เอาเรื่องมาตรการภาษีเอาอะไรต่างๆมาจูงใจทำให้รถไฟฟ้าเนี่ยมันราคามันค่อนข้างถูกเข้าถึงได้ง่ายแล้วมันก็เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็วมากแต่เราจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันนำเข้ามากต่อมากแล้วใช้ประโยชน์จากภาษีคราวนี้ในระยะยาวเนี่ยเราก็จะไม่ได้ประโยชน์จากเรื่องของการที่จะมาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาไอ้พวกซัพพลายเชนนะที่จะมีการผลิตเหมือนกับที่ครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเคยเข้ามาแล้วก็มาสร้างฐานการผลิตแล้วเราก็ทำให้มีไทยทุนไทยก็ไปผลิตพวกชิ้นส่วนอะไรแล้วต่างๆเหล่านี้เนี่ยนี่เป็นตัวอย่าง
4: คุณธนาธรเนี่ยฮะ
5: เครือซัมมิตนะ
4: ซัมมิต
5: เนี่ยน้องอะไรเขาไหล
4: เขาได้ทั้งหมดจากเนี่ยแหละ
5: เขาเติบโตมา
4: แปรพาร์ทของรถญี่ปุ่นเนี่ยค่ะ

0: ใช่อีกหลายกลุ่มนะอีกหลายกลุ่มที่เขาเป็นถือว่าเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ที่เติบโตมาได้จากค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแต่พอมาถึงรถไฟฟ้าที่เนี่ยสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีผมถึงบอกเลยว่าเราพยายามเร่งเราพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านนั่นจริงแต่ว่าถ้าเป็นลงดู
1: ได้หรือเสียมากกว่ากันใช่ไหมฮะ
0: มันคล้ายๆมันขาลอยอ่ะเปลี่ยนผ่านไปแต่ขาลอยอย่างรถไฟฟ้าเนี่ยผมบอกได้เลยนะผิดพลาดมาตั้งแต่สมัยคุณยิ่งลักษณ์ตอนน้ำท่วมมาแล้วเราพยายามจะให้อินเทนซีฟนะที่
1: ว
0: ่
1: ารถเป็นแรก
0: รถให้เป็นแสนบาทแล้วก็เลื่อยมาทุกรัฐบาลเลยมีนโยบายที่จะพยายามส่งเสริมให้ใช้เป็นรถ EV อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มันเกิดฐานการผลิตได้อย่างมั่นคงผมดูมีรถบางคันนะคุณอันเขายอมใช้สิทธิ์ที่ให้มาจองแล้วก
1: ็1 คัน
0: เน
1: ี่
0: ยหนึ่งคันเนี่ยตอนนั้นที่เราให้ว่ารถคันหนึ่งรถเป็นแสนเลยรถผสมภาษีให้เนี่ยทำให้ถูกลงมาเป็นแสนเนี่ยแต่ว่าเขาต้องมีข้อตกลงว่าเขาต้องมาตั้งโรงงานผลิตนะมันมีบางค่ายรู้ไหมตั้งโรงงานผลิตเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่700 ล้านบาทมันเป็นโรงงานผลิตอะไร700 ล้านมันก็ชิ้นส่วนมาแล้วเดี๋ยวอย่างนี้เขาบอกมาแล้วก็ไอ้คอนโซลอะไรที่จะต้องมาใส่กงใส่กาวอะไรใส่อัดจระบีใส่กาวอะไรก็ได้นะ
1: ค่ะติดกระจกมองตรงนี้เข้าไปหน่อย
0: ตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องรายละเอียดนะที่ผมว่าเราบางทีอย่าไปคิดอย่าไปตื่นเต้นในแง่ของไอ้ตัวนโยบายที่ฟังดูสวยหรูอะแต่ต้องลงดูรายละเอียดเลยว่าแล้วมันให้อะไรบ้างครับ
1: ก็ดิฉันก็ตั้งคำถามเนี่ยอย่างเช่นจะผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเนี่ยดิฉันก็ตั้งคำถามว่าแล้วถ้าเวลาน้ำมันมันลงจะทำยังไงกับเชื้อเพลิงชีวภาพนี่ก็คือคำถามใช่ไหมคะ2พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์ลมฟังได้ค่ะมีอยู่นะในประเทศไทยแต่ถ้าอย่างอากาศแบบวันเนี้ยไปฝันเลยไม่มีไฟให้ใช้ไฮโดรเจนไม่มีในโลกของความเป็นจริงเทคโนโลยีใหม่ๆอันอื่นเราอ่านข่าวมาแล้วก็นึกไม่ออกนิวเคลียร์ก็ศึกษากันมาก็ยังไม่มีทีนี้ที่จะเป็นชิ้นเป็นอันไม่รู้มันเกี่ยวเงิน200,000ตรงไหนนะคะการเปิดตลาดซื้อขายไฟแบบ Direct PPA ให้ทุกอุตสาหกรรมเข้าถึงไฟสะอาดไม่เฉพาะ Data Center มันเกี่ยวอะไรกับเงิน200,000 ล้านคะการทำ Direct PPA อะค่ะ
0: ก็มันเป็นไฟฟ้าที่ไม่ต้องใช้ไอ้พวกแก๊สพวกอะไรมานั่นไงคราวนี้ก็ต้องการ
1: ให้มันก็ไม่จำเป็นมันไม่ได้เกี่ยวเงินมันไม่ได้เกี่ยวเงิน200,000 ล้านนี่ค่ะDirect PPA คุณจะซื้อขายตรงคุณก็ซื้อไปมันต้องเอาเงิน200,000 ล้านไปทำอะไรมันไม่เกี่ยวเนี่ย
0: ก็อาจจะไปก็อาจจะเอาเงินไปช่วยจูงใจเอาส่วนเงินส่วนนี้ไปจูงใจให้มีการทำสัญญาอันนี้ต้องเป็นระดับผู้ประกอบการไม่ใช่เป็นบ้านไม่ใช่เป็นครัวเรือน
1: ใช่ค่ะ
0: ที่จะไปทำสัญญาตรง
1: แต่เข้าใจว่าที่ทำ Direct PPA ไม่ได้ก็เพราะว่าคุณยังเคลียร์การไฟฟ้าเขาไม่ได้ไม่ใช่หรอคะกฟผ.อะค่ะเพราะจะไม่ซื้อผ่านเขาแล้วมันจะยังไงมัน
0: เขาจะเกี่ยวกับเรื่องรู้สึกเขาจะมีอะไรนะเขาคิดค่า
1: ทาง
0: ระบบค่าผ่านทาง
1: เขาอ่ะใช
0: ่ใช่เขาจะมีค่าอะไรนั้น
1: มีค่าผ่านทางแล้วเขา
0: จะต้องทำแต่ว่าผมเข้าใจว่ายังไม่สามารถที่จะได้ข้อยุติที่เป็นมาตรการออกมาชัดเจนแต่ปีแนวคิดอยู่ที่จะพยายามส่งเสริมให้มีการเจรจาซื้อขายไฟตรง
1: คือเจรจาซื้อขายไฟตรงได้แต่มันต้องถนนค่าผ่านทางกริดเนี่ยมันจะเป็นของการไฟฟ้าเขาอยู่ไม่ว่าจะไฟฟ้านครหลวงไฟฟ้าภูมิภาคหรือกฟผ.ถูกไหมคะแล้วก็เวลาที่ไฟฟ้าของคุณเนี่ย
0: อยู่ในต้นทุนค่าไฟ
1: อย่างวันนี้เนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยมันไม่มีแดดเลยเนี่ยใครจะไปสร้างสารดีซัพพอร์ตdata center คุณใช้ไฟมหาศาลคุณไปทำสัญญาซื้อไฟสีเขียวกับใครก็ไม่รู้วันนี้ไม่มีแดดเลยเนี่ยแล้วคนที่จะทำไฟซัพพอร์ตให้ data center นั้นน่ะใครอะคะ
0: ในรายละเอียดต้องไปว่ากันอีก
1: ดิ้งก็เลย ันนี้ก็เลยสงสัยอยู่ว่ามันจะไปยังไงต่อ เงินกู้ก้อนนี้จะนำมาลงทุนให้ประชาชนได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ

0: ไฟฟ้าด้วยค่ะผ่านโซล่าหลังคาประชาชนหรือพื้นที่ของประชาชนรัฐลงทุนติดตั้งแล้วก็รับซื้อไฟช่วงแรกเพื่อนำรายได้มาผ่อนคืนส่วนไฟส่วนเกินช่วยลดค่าไฟเมื่อคืนทุนแล้วแผงโซล่าเซลล์จะตกเป็นของประชาชนสร้างรายได้ระยะยาวและกระจายโอกาสจากทุนพลังงานเดิมสู่ประชาชนอย่างแท้จริงแผงโซล่ามันมีอายุของมันนะตอนโอนกับประชาชนเนี่ยมันจะ
1: ไอ้จะรับซื้อไฟก็ได้ยินอยู่อ่ะขายคืนใช่ไหมในราคาเท่าไหร่ก็ยังไม่แน่ใจมัน
0: มาพ่วงกับคนนี้ค่ะวันนี้เนี่ยปลัดกระทรวงการคลังก็เข้าไปพูดนะคะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะคณะกรรมการการกรองการใช้เงินกู้ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมตอนหนึ่งถึงข้อกังวลของวุฒิสภาว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยตีเช็คเปล่าไม่ตอบโจทย์คุณลวรนแสงสนิทยอมรับว่ายังไม่มีรายละเอียดเพราะไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาโดยหลังจากที่สว.อนุมัติพ.ร.ก.ก็เชื่อว่าจะมีโครงการถูกนำเสนอมาพร้อมรายละเอียดว่าทำโครงการอะไรเพื่ออะไรใช้เงินเท่าไหร่ใครได้ประโยชน์ตอบโจทย์หรือไม่ตอนนี้ที่อนุมัติ200,000 ล้านเนี่ยคุณลวรนบอกว่าไม่มีรายละเอียดไม่มีโครงการใดเสนอให้พิจารณาผมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีรายละเอียดจริงๆและอีกประเด็นที่สว.กังวลและอาจไม่เห็นด้วยกับโครงการนั้นโครงการนี้คณะกรรมการยืนยันว่าไม่ใช่ทุกโครงการที่เสนอมาจะได้รับการพิจารณาหรือผ่านการพิจารณาทั้งนี้ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์รายละเอียดเช่นจำเป็นเร่งด่วนแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้เลยทันทีที่ได้รับอนุมัติและโครงการนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายใน30 กันยา 70รวมถึงคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะแล้วก็ส่วนการเปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยได้ตั้งคณะอนุกรรมการคณะกรรมการก็ไปตั้งคณะอนุเพื่อกันกรองอีกชั้นมีผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานก่อนส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่ตามกฎหมายเมื่อโครงการผ่านการพิจารณาก็ประเมินผลการใช้จ่ายเงินโดยคณะกรรมการประเมินผลจะเป็นบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนี้ตนขอให้ความมั่นใจกับวุฒิสภาว่าคณะกรรมการกลั่นกรองจะใช้เงินกู้ทำงานด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพทุกโครงการที่ออกมาขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนสมมติหากเกิดวิกฤตพลังงานขึ้นมาอีกครั้งในอนาคต1 ปีที่เราเปลี่ยนผ่านพลังงานจะต้องเห็นว่าวิกฤตข้างหน้าประเทศไทยรับมือได้ดีกว่าเดิมประชาชนคนไทยจะต้องได้รับผลกระทบน้อยลงกว่าเดิมโอเคนี่คือ
1: นี่ประหลัดนะ
0: ประหลัดลวรนค่ะ
1: ไอ้
0: ท่านจะเขียน
1: เป็นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วไอ้ที่รัฐมนตรีคลังเขาประกาศนี่หมายถึงว่าไงหมายถึงว่าเขาตีปี๊บไปก่อนนะเขาจะมีโครงการ
0: ก็ไม่ถูกนะฮะ
1: แต่ยังไม่ได้ผ่านคณะกรรมการที่จะระบุเลยอนุมัติเลยยังไม่ส่งเข้าครม.เลยแต่ว่ากระทรวงการคลังเขาตีปี๊บไปตั้งหลายโครงการแล้วนี่โซล่าลูฟท็อปอะไรต่างๆก็มีตัวลงตัวเลขเลยอะไรนะ500,000 ครัวเรือนถึง1 ล้านครัวเรือนครัวเรือนแล้วครึ่งหนึ่งใช่ไหม50,000แล้วนี่ที่จะซับซิไดซ์อะไรต่างๆเนี่ยก็มีตัวเลขอะไรมาหมดเลยแต่คุณลวรนบอกว่ายังไม่มีสักโครงการที่
0: ขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าไม่มีรายละเอียดจริง
1: ๆแสดงว่าก็ตีปี๊บกันไปก่อน
0: แต่ขอให้มั่นใจได้จะทำงานจะใช้เงินกู้นี้ด้วยความโปร่งใสเป็นมืออาชีพและทุกครั้งที่ออกมาก็จะขอให้มีความคุ้มค่าตอบโจทย์ข้อสงสัยของสังคมได้อย่างชัดเจนก็ที่เรียนสงสัยทั้งหมดเมื่อกี้เดี๋ยวเขาคงจะตอบให
1: ้อ๋อเนี่ยถึงก็บอกตีเช็คเปล่าไงยังไม่มีอะไรเลยยังไม่รู้จะทำอะไรอย่างจริงจริงจังๆเลย
0: แต่ว่าเอาเงิน หมด
1: แล้วล่ะเอาเงิน
0: หมดแล้วรู้กันหมดแล้วล่ะแต่เพียงแต่มันยังไม่ถึงมือคณะกรรมการพักกันก่อนไหมคะ
1: พักสักครู่ก็ได้เดี๋ยวกลับมาคร
0: ับ ค่ะค่ะ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150 บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,000

0: 800บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: นะครับมาคุยกันต่อครับคุณอันครับ
4: ค่ะวันนี้เนี่ยที่วุฒิสภาลงมติอนุมัติพรกกู้เงิน400,000 ล้านเนี่ยเห็นชอบ135เสียงไม่เห็นชอบ11เสียงแล้วก็มีเหมือนกับงดออกเสียง28เสียงค่ะพี่ไพศาลสงสัยกับเสียง135เสียงไหมคะ
3: 135นี่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว130 140นี่เป็นมาตรฐานแต่ว่าไอ้เสียงอื่นๆเนี่ยแต่งดออกเสียงบ้างค้านบ้างอะไรนี่ก็นี่ก็แปรผันไปเรื่อย
4: มาตรฐานอันนี้ดูวัดจากอะไรคะพี่ไพศาล
3: ก็สวสายสีน้ำเงินเขาก็แสดงตัวชัดเขาประมาณเนี้ย130 140ตัวเลขเขาไม่เคยหนีจากนี้ก็ทุกอย่างเวลาเห็นชอบเรื่องของกรรมการองค์กรอิสระก็ประมาณเนี้ยตัวเลข30 40เด่นๆหน่อยก็จะขึ้นมา150ได้อะไรเงี้ยนะ
4: มันก็เลยมีคนเอาไปโยงว่าถ้าหากว่าวันที่14เนี่ยกกต.จะลงมติสอยสว.นะคะสอยประมาณน่าจะมีคนโดนประมาณ10กว่าคนเพราะว่ามันต้องการันตีที่ไม่ต่ำกว่า120ค่ะต้องการันตีที่120ใช่ต้องการันตีที่
3: 110นี่ก็พอชนะอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อให้มันไม่เผื่อลากิจลาป่วยนะ
4: ค่ะ
3: อันนี้ก็วิจารณ์กันไป
4: เขาถ้าไปอ่านพวกบทวิเคราะห์ในหนังสือพิมพ์อะไรเงี้ยเขาบอกการันตีที่120น่าจะโดนสอยสักประมาณ10กว่าคนเพื่อให้แบบมันก็น่าเกียดเกินไปอะไรเงี้ยไม่โดน
3: เนี่ยสนุกกันตรงที่ผลยังไม่ออกเนี่ยผลก็จะวิเคราะห์กันหลายแง่หลายมุมได้ผลออกแล้วก็จบ
4: ไม่โดนสักคนเลย
3: ผมยังฟันธงว่าจะไม่โดนสักคนผมเชื่อว่าจะยกหมดนะ
4: เพราะว่าโดน10คนกับไม่โดนเลยผลเท่ากันนะพี่ไพศาลผลเท่ากันนะ
3: โดนไปนิดหน่อยก็หลักๆไม่โดนใช่ไหมก็โดนขุดคุยโดนเปิดข้อมูลโดนอะไรอยู่ดี
4: สมมุติโดน10คนไอ้ที่เหลือก็โดนหมดและไอ้10คนก็โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ให้โดนก็โดนขุดกันหมดทุกคนเท่าๆกันแฟร
3: ์ครับ
4: ค่ะ
3: คือมันถูกกล่าวหาว่าเป็นกระบวนการด้วยแล้วถ้าไปโดนสักส่วนเสี้ยวหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคำถามว่าอ้าวแล้วทำไมมันเป็นกระบวนการยังไงมันถึงโดนเฉพาะบางคนไม่โดนเพราะผมก็ยังเชื่อว่ายังไงก็ต้องยกให้หมดส่วนว่ามันจะมีผลกระทบไปยังไงเนี่ยดีที่กกต. อาจจะต้องเผชิญหน้าต่อไปเนี่ยนะเขาต้องเตรียมรูปกะเขาต้องเตรียมการของเขาไป
4: แต่ดิฉันได้นะ
3: คุณอันเรื่อง
4: ดูจากที่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องแกเปิดหน้าให้สัมภาษณ์แล้วเห็นว่ามันไม่จบง่ายแน่ๆเลย
3: คือผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่คนจำนวนมากนะถึงว่าอาจจะไม่แสดงท่าทีนะ
4: ค่ะ
3: แต่ว่าคงจะอึดอัดใจอยู่เงียบๆแล้วก็พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการดำเนินการอะไรหลายๆอย่างเท่าที่ฟังดูนะ
4: ค่ะ
3: แต่คนนี้มันมีอย่างนี้ก็คือว่า

0: ในขณะนี้เนี่ยหัวหอกเนี่ยเป็นฝ่ายค้านซึ่งก็คือพรรคประชาชนคราวนี้บางคนเนี่ยถ้าจะออกมาร่วมเนี่ยบางทีไปร่วมด้วยไม่สนิทใจเพราะโดยจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันไม่สามารถ
1: บางอย่างก็รับไม่ได
0: ้นะครับพรรคประชาชนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีวิธีการเคลื่อนไหวอะไรของเขาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าเป้าหมายเดียวกันคือทำยังไงที่จะต้องทลายเรื่องของการผูกขาดอำนาจในลักษณะอย่างนี้ซึ่งผมก็เชื่อว่าถึงว่าไม่สำเร็จในเรื่องของคดีหัวสวนะมันก็จะต้องมีปฏิบัติการอะไรอื่นๆตามมาเพื่อไม่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันสามารถที่จะดำรงอยู่ได้ยาวนานโอกาสสั่นคลอนเสถียรภาพรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นไปได้สูงถึงว่าคุณจะไปเปลี่ยนแปลงในส่วนของทางสวหรือองค์กรอิสระอะไรไม่ได้นะแต่จะเฉพาะตัวรัฐบาลเนี่ยจะต้องกลายเป็นเป้านิ่งได้
1: เรียนดูสถานการณ์เรียนดูจากพวกหนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทั้งบทบรรณาธิการทั้งคอลัมนิสอะไรเนี่ยที่พี่สายคงได้อ่านมาฮะมันมีสัญญาณมาหลายสัปดาห์อยู่เหมือนกันไปในทางเดียวกันหมดแล้วค่อนข้างจะแรงๆอยู่พอสมควรนะฮะ
0: คือผมคิดว่าอย่างนี้ครับผมคิดว่ามันเหมือนกับเรื่องเวลาลงลงหาเสียงเนี่ยเราก็ไม่เคยจับไอ้เรื่องของการซื้อเสียงได้เลย
1: แต่เราก็รู้กันทั้งนั้น
0: แต่เราก็รู้ว่ามันซื้ออยู่แล้วเขาที่ที่มันน่ากลัว
1: มันเหมือนผีอ่ะที่เราเอาหม้อไปแล้วเราก็มองไปก็ไม่เห็นแต่เราก็เข้าใจว่าในนั้นพอเอาผ้าขาวปิดก็มีผีอยู่ในนั้นค่ะ
0: ฮะอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่ามันไอการหัวกันแบบนี้นะถ้าสมมติว่ามันกลายเป็นเหมือนการซื้อเสียงก็ไม่รู้จะจัดการยังไงมันก็ทำได้อย่างเดียวนะคือว่าคุณซื้อผมก็ต้องซื้อมันก็ซื้อแข่งกันอ่ะใช่ไหมฮะยกเว้นแต่ว่าจะมีใครที่กล้าหาญชาญชัยขายในเรื่องของนโยบายได้ขายเรื่องของกระแสได้ก็ว่ากันไปก็เป็นสปายเข้าไปแต่ที่เหลือเขาก็ต้องแบบอย่างน้อยต้องไปทิ้งเรื่องของไอการซื้อเสียง
1: ประโยชน์ที่ให้กัน
0: อะไรต่างๆเหล่านี้มันถ้าปล่อยไปยาวก็จะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่านะถ้าปล่อยไปยาวเนี่ยการใช้อำนาจแบบนี้แล้วไม่สามารถสกัดกั้นได้นะการเมืองมันก็จะไปจมปลักอยู่กับไอเรื่องของไอสิ่งที่มันผิดกติกา
1: ค่ะโอเค
0: แล้วทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยคุณอันเราคุยเรื่องของโพไอ้สวนดุสิตโพซึ่งเขาทำสำรวจเรื่องของความพึงพอใจต่อผลงานทั้งของฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลแล้วก็มีการแยกแยะเป็นเรื่องๆไปนะ
1: ค
0: ่ะผลงานด้านความมั่นคงผลงานด้านการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันผลงานด้านพัฒนาระบบการศึกษาอะไรต่างๆเขาถามในรายละเอียดมากมายแต่คนนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องนิดาโพนะซึ่งผมว่าน่าสนใจนะนิดาโพในช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาแถลง
1: เรื่องชายแดนใต
0: ้เขาทำเรื่องชายแดนใต้เขาทำสำรวจเรื่องความไม่สงบล่าสุดของคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคิดเห็นกันอย่างไร
1: ทำสำรวจที่30สิงหาคม
0: 30ก็เมื่อวันอาทิตย์สำรวจระหว่างวันที่25ถึง27สิงหาคมก็คือช่วงที่เกิดเหตุต้อง50 70ครั้งนั้นใช่ไหมฮะ
1: เป็นร้อยค่ะ
0: จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและ
1: ยะ
0: ลากระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้1,100 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดจากการสำรวจเมื่อถามความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นล่าสุดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พบว่า

0: ว่าร้อยละ 35.73 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับงบประมาณในพื้นที่รองลงมาร้อยละ 30.36 ระบุว่ากลุ่มทุนเทาเช่นยาเสพติดค้าของเถื่อนมาเฟียเรียกค่าคุ้มครองเป็นต้นแล้วก
1: ็29.64
0: กลุ่มทุนเทาเนี่ยกลุ่มทุนเทาที่ว่าเนี่ยไม่พอใจ
1: การปรับปราม
0: ที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ29.64บอกว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองส่วนท้องถิ่นร้อยละ27.64ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ก่อนการพูดคุยสันติสุขจะเริ่มต้นเร็วๆนี้ร้อยละ26.27ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนร่วมมือกลุ่มทุนเทาสร้างสถานการณ์และร้อยละ 20.27 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนไม่พอใจการปราบปรามที่เข้มงวดของภาครัฐในช่วงที่ผ่านมาร้อยละ 19.55 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการสร้างความแตกแยกในพื้นที่ร้อยละ 19.09 ระบุว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองระดับชาติร้อยละ 12.82 ระบุว่ากลุ่มเคลื่อนไหวแบ่งแยกดินแดนรุ่นใหม่สร้างสถานการณ์เพื่อแสดงศักยภาพของกลุ่มร้อยละ12ระบุว่าเกี่ยวข้องกับฤดูการโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงร้อยละ 11.27 ระบุว่าผู้ก่อความไม่สงบอาจมีแนวร่วมกับนักการเมืองในการช่วยบิดเบือนข่าวสารร้อยละ 9.73 ระบุว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อต่อต้านโครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ร้อยละ 6.36 ระบุว่ากลุ่มผู้ก่อความไม่สงบต้องการประเมินท่าทีของเจ้าหน้าที่ในช่วงใกล้สับเปลี่ยนกำลังทหารร้อยละ 5.45 ระบุว่าเป็นการปฏิบัติการหวังผลทางจิตวิทยาให้สังคมกดดันเจ้าหน้าที่ร้อยละ 4.09 ระบุว่าเป็นการกระทำเชิงสัญลักษณ์ก่อนการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาและสุดท้าย 1.36 นะร้อยละ 1.36 ระบุว่าไม่ตอบไม่สนใจก็เท่ากับว่าสูงสุดเนี่ยบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณในพื้นที่ไม่ได้ไปขยายความไม่ได้ไปอะไรพูดตั้งเป็นประเด็นสั้นๆไปอย่างนั้นนะ 35.73 อันนี้สำรวจจากคนในพื้นที่นะก็ออกมาประมาณนี
1: ้จริงหรือไม่จริงไม่ทราบแต่การที่ 35.73
0: การรับรู้เนี่ยการรับรู้ของคนในพื้นที
1: ่มันเท่ากับว่าทำให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ไม่ดีเลยคำว่างบประมาณในพื้นที่เนี่ยถ้าให้ตีความก็คือหมายถึงว่าถ้ามันสงบก็ไม่ได้งบลงมา
0: คือสร้างสถานการณ
1: ์มันทำให้คน
0: ก็จะก็ตีความได้ว่าเชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการ
1: ณ์ภาพใช้คำว่าภาพพจน์แย่นะคะตัวจริงเป็นยังไงไม่ทราบคนในท้องที่อ่ะตั้ง 35% เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ทำเพื่องบประมาณนี่โจทย์ใหญ่มากเลยนะพี่ไพศาล
0: ครับครับคุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถามว่ามันจะเป็นวันจะเป็นวันครบรอบวันชาติมาเลเซียวันเมอร์เดกาอะไรพวกเนี้ยนะมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุในพื้นที่ระหว่างการประชุมครม.สัญจรไหมคุณศิริศักดิ์บอกไม่หรอกทุกอย่างคงมีมาตรการดูแลความปลอดภัยไม่มีอะไรเราต้องมีมาตรการเพื่อให้ความมั่นใจถามว่าจะใช้กลไกใดของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนใต้คุณศิริศักดิ์บอกว่าตนเองได้รับมอบหมายให้ดูสอบตและเป็นรองประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งไปดูมาตรการระยะสั้นโดยระหว่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการดูแลความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกก็เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเมื่อวานได้ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนก็เน้นเรื่องความมั่นใจที่สำคัญคืองานข่าวกรองเราต้องดีกว่านี้ที่บอกว่ารู้เหตุการณ์ต้องรู้ให้แม่นยำกว่านี้และการปฏิบัติการที่ทันท่วงทีกว่านี้ที่สำคัญงานมวลชนที่จะต้องเข้าถึงประชาชนเพราะเราต้องทำงานร่วมกับประชาชนถามถึงเรื่องการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้คุณเสียศักดิ์บอกว่าต้องมาประเมินสถานการณ์เป็นส่วนใหญ่ในการแก้ไขแต่มันไม่ใช่กระบวนการในการแก้ปัญหาทั้งหมด เรื่องสำคัญคือการ

0: ดูแลภายในทั้งการยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนทุกสุขโอกาสของประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนและเราต้องพูดคุยว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อลดความรุนแรงและเรื่องการเมืองตนเองว่าเราก็ต้องพูดคุยภายในประเทศของเราคือไม่ใช่เฉพาะพูดคุยกับกลุ่มผู้ที่เป็นตัวแทนของกลุ่มก่อสาการอย่างเดียวต้องหาทางที่จะพูดคุยภายในของเราด้วย
1: เข้าใจว่ารัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันมีบทบาทในเรื่องนี้มากก็เพราะว่าก่อนหน้านี้โจทย์ของเรามันคือกัมพูชาแล้วเวลาเราสู้กับกัมพูชาเราต้องสู้บนเวทีต่างชาติต้องประสานต้องเฉลียวฉลาดในการที่เอากัมพูชาให้อยู่ในเวทีต่างชาติแต่ทีนี้พอมาถึงภาคใต้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเวทีต่างชาติแบบกัมพูชานะฮะมันเป็นเรื่องความมั่นคงความรุนแรงภายในเลยที่คุณเสียศักดิ์พูดเมื่อกี้การข่าวต้องรู้ต้องรับมืออะไรต่อไปเรียกต้องตามอยากจะไม่อยากให้ท่านพูดอย่างเงี้ยฉันอยากจะถามว่าที่ฉันอยากจะถามว่าที่ดีคืออะไรเพราะที่ท่านพูดมาทั้งหมดต้องนู่นต้องนี่ต้องนี่มันเหมือนกับไม่มีอะไรที่เราโอเคเลยค่ะพี่ไพศาลต่อเนื่องมา 4-5 วันแล้วนะคะเหตุการณ์ในภาคใต้วันแรกยังถือว่าโอเคออกมาพูดว่าก็รู้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่อ้าวและอีกวันนึงอ่ะจนถึงเมื่อวานนี้ล่ะมันคืออะไร
0: ครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีนะครับวันนี้นายกครม.สัญจรก็มีเวทีที่คุยเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคุณอันฮะ
3: ค่ะ
2: มีเวทีแต่ยังไม่มีเนื้อหาออกมาคือเช้านายกเข้าสภาใช่ไหมเพราะว่านายกต้องไปแถลงเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านในนามของหัวหน้ารัฐบาลกับทางวุฒิสภาทานข้าวเช้ากับรองประธานวุฒิสภาเพื่อนร่วมรุ่นวปอ.แล้วก็เสร็จปั๊บนายกรีบขอตัวแล้วก็ลงพื้นที่ที่หาดใหญ่เลยแล้วก็ผมดูเนี่ยนะวันนี้ทั้งวันเนี่ย 4-5 งานเลยนะจุดแรกเลยนายกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำรินะหรือคลองร.1เนี่ยนะซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังโรงแรมอัลฟาฮัชที่ตำบลควนลังหาดใหญ่เสร็จแล้วนายกก็ไปเป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาฝั่งหนึ่งจะเป็นอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาแล้วก็ข้ามไปที่อำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงแต่ถ้าคุณวีระมุสิกพงศ์อยู่นี่ก็คุณวีระก็ไม่ต้องนั่งเรือมาเรียนที่สงขลา
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ข้ามสะพานมาเรียนได้เลยแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางไปที่ตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะฮะไปเป็นประธานสักขีพยานนะในพิธีลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานทั้งสองจุดนี้

จากนั้นนี่นายกก็ไปร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวิร์กช็อประดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนวทางพัฒนาในพื้นที่5

0: ตำบลบ่อยางจากนั้นช่วง15:35ก็ไปเป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาภายในเฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียาลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลานะไม่มียังไม่มีรายละเอียดออกมาว่ามีการพูดคุยกันอย่างไรบ้างในประเด็นเฉพาะของเรื่องของการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดเนี่ยนะแล้วก็หลังจากนั้นสุดท้ายเลยก็คือเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาเพื่อขึ้นทะเบียนมรดกโลกของยูเนสโกก็ไปฟังบรรยายสรุปที่ชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลาแล้วปิดท้ายภารกิจในช่วง 17:50 ด้วยการเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารแกสโทรโนมีณโรงแรมลากูน่าแอนลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาที่ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นการประชุมครม.สัญจรอย่างเป็นทางการครั้งที่1/2569เนี่ยดูรายละเอียดที่นายกลงไปในพื้นที่นะครับ
1: มีธุรกิจอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่นั่นไหมโรงไฟฟ้า
0: หรือว่า
1: คมอุตสาหกรรม
0: แนวคิดเขาจะไปฟื้นอะไรนะนิคมจันนะอะไรนั้น
1: นิคมจันนะเนี่ยอนุมัติไปแล้วแต่สุดท้ายสร้างขึ้นไม่ได้พี่ไพศาลเนื่องมาจากว่าผังเมืองไปผังเมืองที่ออกใหม่เนี่ยไปกำหนดให้พื้นที่ตรงนั้นสร้างเป็นอุตสาหกรรมไม่ได้ถ้าจะขึ้นเลยตอนนี้ต้องแก้ผังเมืองค่ะพี่ไพศาลซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นก็ทำอะไรไม่ได้เลยที่จันนะไอ้ที่คิดว่าจะทำท่าเรือน้ำลึกมีอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นเมืองต้นแบบมีคือถ้าไม่มีท่าเรือน้ำลึกไม่ต้องพูดเลยค่ะทำอย่างอื่นไม่ได
0: ้
1: อุตสาหกรรมเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ยอมให้มีท่าเรือน้ำลึกส่วนโรงไฟฟ้ามันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าไม่มีพวกนั้นก็อุตสาหกรรมก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีโรงไฟฟ้า
0: ครับ
1: ไปติดขัดตรงที่ไอ้เนี่ยค่ะผังเมืองเลยขึ้นไม่ได้ตรงนั้นนั่น100,000,000,000นะคะที่เอกชนพร้อมลงทันทีมีที่แล้วผ่านการทำ EIA เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการให้สัมภาษณ์ว่าได้มอบให้สภาพัฒน์กลับมาศึกษาต่อยอดโครงการอีกครั้งก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะประชุมครม.สัญจรในวันที่1 กันยายนอาจฟังเหมือนการรื้อโครงการพัฒนาเก่ากลับมาพิจารณาใหม่แต่สำหรับประชาชนในพื้นที่คำประกาศดังกล่าวไม่ได้หมายถึงเพียงการกลับมาของนิคมอุตสาหกรรมแต่มันยังย้อนกลับไปสู่คำถามเดิมที่เคยต่อสู้ถกเถียงและพยายามหาทางออกร่วมกันมาหลายปีว่าใครควรเป็นผู้กำหนดทิศทางการพัฒนาของพื้นที่ก่อนหน้านี้มีโครงการนิคมอุตสาหกรรมจนะเคยถูกผลักดันอย่างเข้มข้นกับวันที่รัฐบาลของนายกอนุทินชาญวีรกูลกลับมาพูดถึงโครงการนี้ครั้งมีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างทางคือกระบวนการของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือ strategic environmental assessment หรือ SEA สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีนี่คือจุดที่ทำให้การกลับมานิคมจนะไม่สามารถอธิบายหรือเข้าใจได้ว่าทุกอย่างเพิ่งเริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง
1: ก็มีกลุ่มหมอสุพัฒน์นะคะแล้วก็เด็กหญิงรักทะเลอะไรนะกลุ่มเดิมแหละที่เขาออกมาต่อต้านกันกลุ่มหมอสุพัฒน์กลุ่มคุณบรรจงนะแสกลุ่มประชาชนในพื้นที่ออกมาต่อต้านแต่ว่ามันก็เป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างกลุ่มที่เขาต้องการทำนิคมอุตสาหกรรมกับกลุ่มเนี้ยมาเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะพี่ไพศาลจนเนี้ยก็มาติดขัดตรงที่ผังเมืองอย่างเดียวเลยค่ะก็น่าเสียดายนะคะกลุ่มเอกชนกลุ่มนี้มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วเป็นหลายพันไร่แล้วก็พร้อมจะลงทุนทันทีเป็นแสนล้านเ

0: เป็นกลุ่มคนไทยด้วยแต่ก็รัฐบาลแต่มันก็ติดขัดตรงผังเมืองที่รัฐบาลก็ยังไม่กล้าแก้ไขเวลาที่เราเรียกร้องว่าให้คนมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต่างชาติไม่กล้าลงไปถึงสงขลาหรอกค่ะพี่ไพศาลคนไทยเท่านั้นแหละที่จะเข้าใจพื้นที่แล้วก็กล้าลงไปแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะแหวกตรงนี้ให้เขาค่ะกลุ่มอุตสาหกรรมไทยแท้ๆเลยค่ะที่ต้องการลงไปมี
1: แต่
0: ท
1: ร
0: ี
1: ั
0: ่แล้ว
1: ฐบา
0: พร้อ
1: ล
0: มลง
1: เวลาลงไปในพื้นที่ก็ต้องพูดถึงเรื่องของแผนใหญ่การพัฒนาเขต
0: เหมือ
1: เ
0: น
1: ข
0: ต้น
1: ต
0: แบ
1: เศร
0: บ
1: ษฐ
0: ค่ะ
1: กิจใหญ่ๆมันก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยิบยกมาถกกันมาดูกันว่าจะทำอะไรได้ไหม
0: มันถกมาหลายปีแล้วค่ะพี่เวสารมันต้องจบได้แล้วมันต้องจบได้แล้วประเทศไทยมันต้องเดินหน้าต่อได้แล้ว
1: คือมัน
0: เราถกกันมาหลายปี
1: มันยังไม่มีทางออกกันก็เลยคุยกัน
0: ได
1: ้ตลอด
0: เราสูญเสียโอกาสรถไฟสามสนามบินเราก็สูญเสียโอกาสจะได้เมืองต้นแบบเราก็สูญเสียโอกาสเราอยู่ที่เดิมมานานแล้วค่ะพี่เวสาร
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
1: เอาละครับเดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวกลับมาครับครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับมาคุยต่อนะครับคุณอันครับ
2: คุยกันต่อค่ะเมื่อกี้นี้พี่ไพศาลพูดตอนช่วงต้นเนี่ยที่พูดถึงเรื่องของการส่งเสริมรถ EV แล้ววันนี้ก็เป็นโจทย์ว่าเราเนี่ยไม่ได้สร้างอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วดีไม่ดีก็ทำให้อุตสาหกรรมรถสันดาปของเราเนี่ยต้องเสียหายได้ซ้ำไปพ
1: ัง
2: ใช่ไหมว่าพังก็แล้วกันแล้วก็เก็บภาษีได้น้อยลงด้วยนะคะคือเสียหายครบวงจรทุกอย่างเลยว่างั้นเถอะและตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยื่นโนติสว่าต้องแก้ให้เร็วที่สุดปรากฏว่าทางฝั่งรถ EVเขาก็มี2มือเขาก็มี2ขานะเพราะว่าทุกวันนี้ดีลเลอร์เนี่ยก็ขายทั้งรถนำเข้าแล้วก็ขายทั้งรถญี่ปุ่นเก่าด้วย
1: ครับ
2: ไม่มีใครที่แบบเพียวๆอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามยื้อญี่ปุ่นที่ขายรถสันดาปอย่างเดียวบอกพยายามแก้ให้เร็วที่สุดไม่ว่า Toyota หรือ Mazda ที่ฉันอ่านแล้วเหมือนกันหมดนั่นแหละเพราะว่าจะเทือนหมดในขณะที่พวกที่นำเข้ารถ EV บอกว่าก็ต้องทำให้เป็นสเต็ป1ปีค่ะขอพีเรียด1ปีไม่ใช่เร็วที่สุดนะคะแล้วบอกว่าในตอนนี้เขาก็สะเทือนเนื่องมาจากว่าไม่รู้ว่าภาษีเนี่ยมันจะปรับเร็วขนาดไหนคนที่จองรถเนี่ยไม่รู้ว่าพอถึงตอนจองราคารถเข้ามามันจะแพงกว่าตอนที่จองหรือไม่และดีไม่ดีคนขายก็ขาดทุนด้วยไม่กล้าทำแคมเปญสะเทือนไปหมดตอนนี้ก็พยายามวิ่งกันทั้งสองฝ่ายค่ะที่ในศาลเพื่อจะพยุงผลประโยชน์ให้ได้ให้มากที่สุดแต่ที่เรียนตกใจก็คือว่าเขาจะขอช่วงเปลี่ยนผ่าน1ปีในขณะที่

0: ที่ทางฝั่งญ
1: อ
0: ี่
1: ื
0: ปุ่นบ
1: ม
0: อกว่า
1: อืม
0: ขอให้เร็วที่สุดหนักนะฮะจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: ต่ออ
1: ืมจะลงตัวมันจะสอดคล้องกันยังไง
0: ค่ะ
1: อืม
0: อีกอันหนึ่งที่ยังนึกภาพไม่ออกไอ้แล้วเมื่อกี้นี้ก็นึกภาพไม่ออกอีกภาพหนึ่งที่นึกภาพไม่ออกขอตัดกลับมาเรื่องชาวบ้านหน่อยภาพบ้านคุณตันพาสกรนาทีอะค่ะที่ถูกสั่งทุบอะที่โดยสาร
1: ศ
0: นี
1: า
0: ่
1: ล
0: ก็
1: ฎ
0: น
1: ี
0: ึก
1: ก
0: ภ
1: า
0: าพ
1: เ
0: ไ
1: น
0: ม
1: ี่
0: ่
1: ย
0: ออกเลยนะว่าจะทุบจริงป่ะฮะ
1: ศาลฎีกาเนี่ยก็ต้องทุบเลยนะศาลสั่งนั่นเอง
0: แล้วถ้าไม่ทุบเหมือนโรงแรมอะไรที่เขาสั่งทุบมีการทุบจริงไหมคะ
1: อันนั้นเป็นข้อพิพาทกับหลวงใช่ไหมคือถ้าเอกชนพิพาทกับหลวงเนี่ยบางทีมันยังพอแต่อันนี้เอกชนกับเอกชนเนี่
0: ส
1: ย
0: ั่ง
1: ผมว่
0: ป
1: าร
0: ับดื้อแพ่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
1: คือ
0: แ
1: เ
0: ต
1: อ
0: ่
1: ก
0: อัน
1: ช
0: น
1: น
0: ี้
1: กับเอกชนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเพราะว่าฝั่งของผู้ที่เขาน
0: ิติบุคคลหมู่บ้านค่ะ
1: นิ
0: เม
1: ติ
0: เ
1: บ
0: จ
1: ุค
0: อ
1: ครล
0: ์
1: หมู่บ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เขาก็
0: เป็นคนฟ้อง
1: เขาก็สู้ของเขามาจ
0: อ
1: ร
0: ๋
1: ิ
0: องท
1: จ
0: ี
1: ัง
0: นี้ก็มันไม่ได้เหมือนกับโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบแล้ว
1: อันนั้น
0: จะยื้อ
1: คู่กรณีเป็นรัฐใช่ไหมเป็นท้องถิ่นใช่ไหมก็คือกทมท้องถิ่นเองเขาก็ไม่ได้ต้องการจะเอาที่ตรงนั้นไปทำอะไรผม
0: แล
1: ก
0: ้
1: ็
0: ว
1: เล
0: ค
1: ย
0: น
1: คิ
0: ท
1: ด
0: ี่
1: ว่
0: ฟ
1: า
0: ้องก็อยู่ในซอยเดียวกันก็บังคับไม่ได้
1: อันนี้เขาเป็นนิติบุคคลอยู่ไม่ใช่เหรอเขาฟ้องในนามนิติบุคคลใช่ไหม
0: ค่ะ
1: อืมแล้วตัวนิติบุคคลเขาก็คือจะไปกำหนดว่าเขาคือใครอะไรยังไงคนใดคนหนึ่งคงไม่ใช่มั้งคงจะเป็นในภาพรวม
0: แต่เขามีตัวแทนนิติบุคคล
1: มีคุณอะไรที่เห็นเขาสื่อเขาเปิดชื่ออยู่ผมก็เห็นแวบๆอยู่ที่เขาเป็น
0: เป็นหม่อมหลวง
1: เป็
0: เป
1: น
0: ็น
1: ค
0: คน
1: น
0: ดั
1: ท
0: ง
1: ี่
0: อยู่
1: เป็นคนที่เคลื่อนไหวหลักอยู่
0: อ๋อพี่ไพศาลคะโรงแรมที่ถูกสั่งให้ทุบเนี่ย10 ปียังไม่ได้ทุบค่ะ
1: ไอ้ที่ตรง
0: ซอยร่วมฤดี
1: ซอยร่วมฤดีใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ10 ปีไม่ได้ทุบแล้วก็ปีที่แล้วถึงขนาดว่ามีการจัดเสวนาถอดบทเรียนอาคารสูงในซอยแคบ10 ปีก็ยังไม่ได้ทุบจนถึงทุกวันนี้
1: อืม
0: อืมยังไม่ได้ทุบ
1: ก็เห็นมันมีอะไรนะเหมือนกับอะไรนะที่ตรงไอ้อโศกอ่ะเขาก็มีช่องทางในการแก้ปัญหาอะไรของเขาช่วยใช่ไหม
0: อันนั้นให้เช่า
1: แล้วเขาบอกว่าให้นิติบุคคลเนี่ยล้มละลายไปแล้วก็ให้มีคนใหม่มาแล้วคนใหม่เนี่ยให้ไปยื่นอะไรต่างๆที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่จะสามารถอนุญาตให้ได้เขาจะมีวิธีแนวทางเรื่องเขาอยู่กันนะ
0: ค่ะ
1: มันไม่ใช่เรื่องว่าจู่ๆแล้วมันจะจบลงโดยที่เป็นไปตามที่ศาลท่านสั่งนะแต่มันจะมีวิธีที่จะหาทางออก
0: ค่ะ
1: ฟังมาว่าอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยเขายังไม่ต้องไปทุบตึกมีน้องไม่ต้องไปเอาลูกบ้านออกไป
0: อือ
1: แต่คนนี้ในกรณีของคุณตันเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยเพราะว่าน
0: ั่นน่ะสิ
1: เพิ่งจะท
0: เ
1: ร
0: ด
1: า
0: ี
1: บ
0: ยน
1: ว่าย
0: ังสงสัยอยู่เนี่ยว่ามัน
1: ศาลเพิ่งจะตัดสินในส่วนที่
0: เ
1: บ
0: ป็
1: อก
0: น
1: ว่า
0: ฎ
1: เป
0: ี
1: ็น
0: กา
1: เป็น
0: แล
1: ศา
0: ้
1: ล
0: ว
1: ฎี
0: ก็
1: ก
0: ค
1: า
0: ือต้องคืนสภาพให้เป็นงดงามเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ให้กับหมู่บ้านเข้าไป
1: คร
0: น
1: ั
0: ึ
1: บ
0: กภาพไม่ออกก็อีกเรื่องหนึ่งที่นึกภาพไม่ออกเอางั้นก็แล้วกันค่ะ
1: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านในทางข้อกฎหมายนะคุณตันเขาไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปซื้อที่มาไปทำธุรกรรมแล้วก็ตกลงศาลท่านสั่งให้ไอ้กรรมสิทธิ์นั้นเป็นโมฆะหมายถึงว่าที่นิติบุคที่เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยขายตรงที่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งเคยสัญญาว่าจะเป็นที่ส่วนกลางเนี่ยไปตกลงในไปทําโฆษณาประชาสัมพันธ์จนกระทั่งคนที่เข้ามาซื้อบ้านเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นซึ่งศาลก็เห็นว่ามันมีเหตุมีผลที่เขา

0: ได้รับความเป็นธรรมศาลก็คืนความชอบธรรมว่าไอ้เจ้าของหมู่บ้านเนี่ยคุณก็จะต้องคืนที่ตรงนั้นให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อไปซื้อขายแล้วอีกคนหนึ่งที่ไปรับซื้อมาก็เอาไปสร้างเป็นบ้านเอาไปทำประโยชน์เนี่ยคุณก็ต้องลื้อทรัพย์สินของคุณออกไปทั้งหมดแล้วก็คืนให้กับนิติบุคคลเข้าไปเพราะผมคิดว่าคุณตันกับภรรยาเขาก็ต้องไปฟ้องคนที่เขาซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ค่ะใช่ใช่จะต้องไปฟ้องบริษัทที่ขายให้เขา
0: ก็เป็นอีกคดีหนึ่งที่เขาต้องไปฟ้องร้องมาซึ่งผมก็คิดว่าถ้าเขาได้ชดเชยอะไรเรียบร้อยหมดเขาก็พร้อมอะได้เงินคืนได้อะไรเข้ามาเขาก็ฟ้องค่าเสียหายเขาให้เรียบร้อยไปใช่ไหมเขาก็คงจะพร้อมไปแต่ถ้ายังไม่สามารถตกลงได้ผมว่าแกก็คงจะข้อต่อสู้แกก็คงจะยังในฐานะที่เป็นผู้เสียหายอีกด้านหนึ่งก็เป็นผู้เสียหายอยู่ด้วยไงนะ
1: โอ้ยเรียนดูแล้วแกก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยแต่ตอนไหนไหมคะเหนื่อยแต่ตอนสร้างเลยนะคะตั้งแต่ตอนสร้างอ่ะก็คือทางนิติบุคคลเขาก็ปฏิวัติ
0: ม
1: าตลอดใช่ค่ะไม่ใช่ว่าไม่ได้รู้เรื่องอะไรนะคะตั้งแต่ปี 61ก่อนโควิดด้วยซ้ำไป23ตุลาทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคลหมู่บ้านพาร์มเนเจอร์เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเนี่ยทางฝั่งคุณตาลนะทำให้เสียทรัพย์สินส่วนกลางของนิติบุคคลพนักงานก็รับแจ้งความเป็นคดีอาญาโอ้มันคือเขาสู้กันหนักนะกว่าที่เขาจะสร้างบ้านเสร็จอะค่ะแล้วพอสร้างบ้านเสร็จก็ฟ้องต่ออีกจนถึงฎีกาเนี่ยค่ะเขาฟ้องตั้งแต่ปี 60นะคะ
0: ครับ
1: ฟ้องแต่ปี 60ยื่นฟ้องเรื่องการเป็นโจทย์ยื่นฟ้องพร้อมผู้ประกอบการเรียกคืนที่ดินส่วนกลางหมู่บ้านค่ะ
0: ก็เป็นคดีตัวอย่างอย่างหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ที่นิติบุคคลเขาไม่ยอม
1: ส่วนใหญ่ก็จะไม่ยอมหรอกค่ะ
0: แต่ว่าถึงขั้นชนะคดีอย่างนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่แน่ใจไม่อาจจะฟ้องเมื่อไหร่ชนะทุกรายหรือเปล่าไม่ทราบเหมือนกัน
1: อ๋อมันต้องระดับนี้ค่ะต้องระดับพาร์มเนเจอร์เจ้าของลูกค้าในนั้นพี่เวสานแต่ละคนเราก็รู้อยู
0: ่ครับ
1: ใช่ไหมคะต้องระดับนั้นแหละ
0: ครับ
1: ถึงจะมีกำลังพอ
0: ครับเดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกา12 นาทีครับคุณอันครับ
2: พี่ไพศาลชื่ออะไรเนี่ยเขามีเรื่องกันมาทำไรทำไมเขาเล่นกันแรงจังเลยอ่ะชื่อคุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกับอีกคนหนึ่งกันจอมพลังช่วยสู้เขาชื่อกันจอมพลังช่วยสู้ก็คือกันจอมพลังใช่ไหมฮะเขาไม่ค่อยถูกกันหรอคะ
1: สองคนเนี่ยเหรอ
2: ค่ะ
1: เรื่องอะไรประเด็นเรื่องอะไร
2: วันนี้กันจอมพลังเขาเขียนบอกว่าโพสต์แบบเนี้ยคนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปร้องตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยแล้วก็แม่แบบมีงองูตาอะเติมไปด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดๆสุดท้ายก็มั่วจริงๆ

0: บอกไปขอเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงได้ไหมเนี่ยนะครบได้เหรอวันเนี้ยก็มีภาพของกันจอมพลังเขาไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าในช่องติ๊กต็อกกันจอมพลังนะครับเผื่อพี่มาอุดหนุนเขาก็พูดถึงเหมือนสิทธาเคยโพสว่ามีน้องคนหนึ่งที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือเคยมาขอผมหยุดแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดก็เก็บความเจ็บแค้นไว้พอผมพลาดวันแรกโพสซ้ำผมเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอ่ยชื่อเป็นใครใช่ไหมฮะ
1: นี่สิทธาให้พูดโพส
0: อันนี้สิทธาโพสก่อนแล้วกันก็บอกว่าโหพี่โพสแบบนี้คนก็เข้าใจว่าเป็นผมตอนที่พี่ติดคุกคนไปลองตรวจผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยเติมไม่ได้ความหวังดีว่าข้อมูลมั่วก็คือสิทธาไปว่านักการเมืองใช่ไหมคะนี่เขาก็บอกว่าผมก็เติมไม่ได้ความหวังดีว่าข้อมูลมั่วเองก็ว่าชัดชัดสุดท้ายก็มั่วจริงๆเองก็ไปยื่นร้องเต็มไปหมดเป็นไงมันได้ไหมล่ะพูดถึงสิทธานะเนี่ยนะครบได้หรอเออแต่วันเนี้ยผมไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าในติ๊กต็อกช่องการจำพลังนะเผื่อพี่มาอุดหนุนปรากฏว่าสิทธาเบี้ยบังเกิดก็เข้าไปตอบว่าก็มึงนั่นแหละ
1: มวยถูกคู่เลย
0: เอ๊ะดีนควรหัวเราะไหมอ่ะ
1: ก็เราก็โอเคเราก็ไม่รู้ตื่นลึกตาบางเขา
0: แต่เขาตอบสั้นไปเปล่าฮะ
1: ไม่รู้เดาทางก็ไม่ถูกกันอารมณ์ก็มาไหนก็ไม่รู้แต่งน้อยก็มีคนให้ความสนใจสื่อเสริมเรื่องไหม
0: ก็มันน่าสนใจดีนะคะก็เรียนเห็นเนี่ยใครอ่ะอ๋อเรียนก็เพิ่งรู้นะว่ากันจอมพลังเขาขายรถไถขายอ๋อขายเครื่องตัดหญ้าไลฟ์ขายเครื่องตัดหญ้าในติ๊กต็อกช่องกันจอมพลังเพราะวันก่อนเรียนเห็นอาจารย์เบียร์ค่ะเขาขายหม้อกระทะแล้วนะคะ
1: ทุกคนก็ต้องทำมาหากินกันนะแพรี่อะไรแพรี่ไพรวันอะไรก็ต้องนะ
0: ก็ตอนแรกเห็น
1: เขามี
0: ธรรมะอะไรอย่างเงี้ย
1: มีแฟนคลับมีอะไรก็ต้องขายทุเรียนผู้เรียน
0: ขายหม้อขายกระทะ
1: ตอนหลังก็เลิกบอกว่าโอ้ยิ่งขายดียิ่งขาดทุน
0: ยิ่งขาดทุน
1: ใช่ไหมต้นทุนคงสูง
0: แล้วก็มีภาพ
1: ขายแล้วไม่คุ้มค่าส่งอะไร
0: ค่าส่งค่ะก็เมื่อกี้นี้เห็นในหมู่บ้านเขาขายผัดกะเพราค่ะพี่ไพศาลในหมู่บ้านที่ฉันเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มไลน์ขายนู่นขายนี่กะเพราเขาก็ไม่แพงกล่องหนึ่งแค่ไม่กี่สิบบาทเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าหนึ่งกล่องเนี่ยเขาจะคิดค่าส่ง10 บาทเลยนะฮะแต่ถ้าหากว่า2 กล่องฟรีค่ะเพราะฉะนั้นทุเรียนก็ต้องคำนวณต้นทุนให้ดีนะฮะข้าวไข่เจียวไข่1 ฟอง35 บาทพร้อมน้ำพริกผักฟรีสั่ง2 กล่องฟรีถ้าสั่ง1 กล่องค่าส่ง10 บาท
1: ก็ไม่แพงนะ30-40 บาทไม่แพง
0: 35 บาท
1: สำคัญมันทานอร่อยหรือเปล่า
0: ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าคงจะได้กำไรเท่าไหร่เหนื่อยอะฮะทำมาหากินกันเหนื่อยจริงค่ะ
1: มันมีเรื่องที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสื่ออังกฤษ Financial Times ได้มีบทวิเคราะห์ตั้งเป็นคำถามว่าเหตุใดประเทศไทยจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเพราะว่าเมื่อวันพุธสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคณะกรรมการนโยบายการเงินและกนง.ก็เพิ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่1% นะคำถามนี้ถูกวิเคราะห์พร้อมคำเตือนว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะที่ Financial Times เขาใช้คำว่าจะเป็น Japanification นะจะเป็น Japanificationหรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตก็ต่ำเป็นระยะเวลายาวนานโดยเขามองว่าไทยเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยไทยเนี่ยไม่ได้แต่กำลังเข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสังคมสูงวัยแบบแก่ก่อนรวย

0: ขณะที่ภาระหนี้ในระดับสูงกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายที่ควรจะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศตลาดเกิดใหม่แห่งนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นเสือแห่งเอเชียกำลังเข้าใกล้จุดที่จะมาแทนญี่ปุ่นในฐานะสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียสำหรับภาวะเศรษฐกิจที่ชะงักงันและอัตราดอกเบี้ยต่ำติดดินอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่เพียง 1% ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดประเทศหนึ่งในโลกเป็นรองเพียงสวิตเซอร์แลนด์แม้ธนาคารกลางทั่วโลกกำลังเร่งคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อสกัดเงินเฟ้อที่เกิดจากสงครามในตะวันออกกลางแต่ธนาคารประเทศไทยก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเมื่อวันพุธและนับเป็นการคงดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นครั้งที่3แล้วนักวิเคราะห์จำนวนมากคาดการณ์ว่าในไม่ช้าไทยอาจจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าญี่ปุ่นซึ่งเคยติดอยู่กับภาวะดอกเบี้ยติดลบและเงินฝืดมานานหลายปีแต่ในภายหลังได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยจนไปแตะ 1% เมื่อเดือนมิถุนายนและคาดว่าอาจขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งเร็วที่สุดในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำของไทยสะท้อนให้เห็นว่าประเทศกำลังกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเสี่ยงสูงที่สุดในภูมิภาคต่อภาวะJapanification หรือภาวะที่เศรษฐกิจเผชิญเงินเฟ้อต่ำและการเติบโตต่ำเป็นระยะเวลายาวนานเนื่องจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเครื่องยนต์เศรษฐกิจอย่างภาคการท่องเที่ยวที่เดินเครื่องได้ไม่เต็มสูบกำลังฉุดรั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคแม้จีนเองก็เผชิญความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันแต่จีนยังมีเครื่องมือทั้งทางเศรษฐกิจและการคลังมากกว่าในการสนับสนุนเศรษฐกิจของตนเองก็ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยธนาคารในประเทศไทยก็มีการแถลงรายสัปดาห์นะโดยคุณปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมาภาคนะของธนาคารประเทศไทยก็ได้ถูกสื่อถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคุณปราณีบอกว่ากรณีที่มีความเห็นสื่อต่างประเทศก็คือ Financial Times เนี่ยที่กังวลว่าไทยอาจเข้าใกล้สภาวะ Japanification หรือการที่เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเติบโตต่ำพร้อมอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นเวลายาวนานเหมือนในญี่ปุ่นนั้นเบื้องต้นต้องยอมรับว่าตัวเลขผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบันอาจมีความคล้ายคลึงกันทำให้เกิดความกังวลแต่ที่มาและสาเหตุเชิงลึกของการเกิดตัวเลขเหล่านั้นมีความแตกต่างกันระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยประเทศไทยยังมีศักยภาพทั้งในภาคการผลิตและบริการที่ยังไม่ได้นำมาใช้อย่างเต็มที่ปัญหานี้เป็นปัญหายืดเยื้อและทุกภาคส่วนกำลังเร่งแก้ไขเพื่อปัญหารายได้เรื่องปัญหารายได้และโครงสร้างเศรษฐกิจธนาคารแห่งประเทศไทยจึงขับเคลื่อนมาตรการหลายด้านเพื่อแก้ปัญหาอาทิมาตรการปิดหนี้ไวไปต่อได้การปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่องหรือการปล่อยสินเชื่ออย่างรับผิดชอบรวมถึงควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ Buy Now Pay Later หรือ BNPYลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบอย่างเป็นธรรมการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ต้นตอสำคัญเกิดจากรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายและไม่พอชำระหนี้หัวใจสำคัญจึงเป็นการเพิ่มรายได้แก่ประชาชนและมองว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยระดับต่ำช่วยประคับประคองและสนับสนุนเศรษฐกิจในปัจจุบันโดยมองไปในข้างหน้านโยบายภาครัฐรวมถึงพ.ร.ก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและการเปลี่ยนผ่านในด้านพลังงานจะเข้ามาเป็นมาตรการเสริมในอนาคตคุณปราณีเขาชี้แจงว่าอย่างนี
1: ้ค่ะมีใครบอกไหมคะว่าเราจะรอดพ้นจากเรื่องพวกนี้ได้ยังไงคะ
0: เขาบอกว่าเรายังมีปัจจัยอะไรที่คือยังมีทางที่จะหาทางลดหนี้ให้คนได้ให้คนกลับมามีกำลังซื้อได้อะไรเงี้ยถ้าที่ฟังจากทางแบงค์ชาติเขาพยายามอธิบายนะแต่เขาบอกญี่ปุ่นเนี่ยมันไอภาวะนะคือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขานิสัยเขาออม

0: มากกว่าชีวิ
1: อ
0: ต
1: ๋อ
0: ใช้จ่าย
1: ไม่ลงทุน
0: อืมที่เขาติดตั้งแต่ปีทศวรรษ90ยาวเหยียดมาเลยก่อนที่เขาจะยอมเปิดประเทศรับการท่องเที่ยวนะเอาการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะเดิมญี่ปุ่นไม่มีนโยบาย
1: โอ้ยกว่าจะได้
0: ผ
1: ว
0: ม
1: ี
0: ก็จ
1: ซ่
0: ำไ
1: า
0: ด้ว่า
1: ไปยาก
0: เข้า
1: เย็
0: ญ
1: น
0: ี่ปุ
1: ม
0: ่น
1: า
0: ส
1: ก
0: ามสี่ครั้งแรกๆนี่ต้องวีซ่าหมด
1: สี่สมัยที่เอางี้ดีกว่าแต่ปีไหนอ่ะ40 ปีที่แล้วเนี่ยไปญี่ปุ่นที30,000 กว่านะพี่ไพศาลแพงมากนะ
0: อืม
1: 40 ปีที่แล้วแล้วการได้วีซ่าญี่ปุ่นนี่ยากเย็นมากก็แต่ว่านี่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าแต่คนไทยเราก็หนี้เยอะค่ะพี่ไพศาลจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายอะคะที่บอกคนไทยเรายังใช้จ่ายญี่ปุ่น
0: เข
1: ไม
0: า
1: ่
0: บอ
1: จ
0: ก
1: ่า
0: ว่
1: ย
0: าเน
1: ไ
0: ี
1: ม
0: ่
1: ่
0: ย
1: ลง
0: ที
1: ท
0: ุ่
1: น
0: บออ ก
1: ะ
0: มีโครงการอะไรปิดหนี้วงหนี้ไวอะไรต่างแบงค์ชาติเขาว่างั้นครับ
1: หรอฮะ
0: อ่
1: โ
0: า
1: อเคก็เดี๋ยวดูต่อไปก็แล้วกันนะ
0: แต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขามีเขาคงไม่มีหน้าที่บอกอ่ะใช่ค่ะสงสัยจะเป็นอย่างที่สื่อเขาวิเคราะห์ละค่ะอันนี้ก็คงไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยที่เขามอนิเตอร์เรื่องการเงินอยู่เขาคงต้องพยายามหาทาง
1: พูดให้ดูดี
0: พูดได้พูดให้มันดูเป็นไม่เกิดความเครียดนะครับ
1: มีกำลังใจในการใช้ชีวิต
0: อืม
1: ค่ะทางเรื่องของอุทกภัยต่างๆนะคะพี่ไพศาลที่สระบุรีนะคะพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์เขตหนึ่งเขายกมาตรฐานการระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดประกาศปิดการท่องเที่ยวงดทำกิจกรรมทุกประเภทเป็นการชั่วคราวที่อุทยานแห่งชาติน้ำตก7 สาวน้อยและสวนลูกชาติมุกเหล็กเพราะนั้นใครที่จะไปมุกเหล็กช่วงนี้
0: ไปเ
1: ห
0: ท
1: ย
0: ี
1: ุ
0: ่ย
1: ด
0: วน้
1: เล
0: ำ
1: ย
0: ตก
1: ค่ะ
0: เจ็ดสาวน้อยแล้วต้องหยุดไป
1: ไป
0: ก่อน
1: ง
0: นะ
1: ่า
0: เล
1: ย
0: ื่อนไป
1: ส
0: ก่อ
1: ว
0: น
1: ยด้วยใช่ค่ะสวยแล้วก็ไปง่ายยิ่งเนี่ยมีมอเตอร์เวย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยไปปุ๊บเดียวถ้า
0: เอ้
1: เจ
0: ย
1: ็ดสาวน้อยนี่ชั่วโมงเดียว
0: มัน
1: ถ
0: เป
1: ึ
0: ็
1: ง
0: นชั้นๆด้วยใช่ไหมน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
1: ใช่
0: เป็
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ชั้นๆใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มวกเหล็กจริงๆแล้วถือว่าเป็นจุดที่ใกล้มากนะกับกรุงเทพไปสัมผัสธรรมชาติได้ใกล้มาก
1: แล้วก็เหมือนกับออกไปแป๊บนึงกลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอ่ะ
0: อืมใช่
1: สวยงามสดชื่น
0: ครับ
1: จริงๆถ้ามีมอเตอร์เวย์ไปกลับทุกวันมาทำงานในกรุงเทพได้เลยนะ
0: ครั
1: ถ
0: บ
1: ้าไม่คิดว่าค่ามอเตอร์เวย์ค่าน้ำมันแพงกันนะฮะค่ะ
0: เอ้วันนี้ศาลพิพากษาจำคุกนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เป็นเวลา2 ปีไม่รอลงอาญานะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พ.ร.บ.คอมรวมข้อหาอื่น5 ข้ออีกรวมไปแล้ว5 ข้อหานะฮะก็แต่ว่าต่อมาทนายความก็ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวก็มีรายงานว่าล่าสุดศาลมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลยประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีโดยตีราคาประกัน100,000 บาทพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลสำหรับคดีดังกล่าวเนี่ยสืบเนื่องมาจากนางสาวทานตะวันเนี่ยนะฮะได้ไลฟ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในขณะที่มีขบวนเสด็จผ่านบริเวณถนนราชดำเนินนอกเมื่อเดือนมีนาคม2565โดยตำรวจได้แจ้งเตือนให้ยุติการไลฟ์เนื่องจากมีขบวนเสด็จแต่นางสาวทานตะวันไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ถวายความปลอดภัยจึงถูกควบคุมตัวและดำเนินคดีตัดสินจำคุก2 ปีไม่รอลงอาญาครับ
1: แต่ตอนนี้ประกันตัวได้แล้วใช่ไหมฮะ
0: ได้ประกันตัวในชั้นก็เตรียมจะยื่นอุทธรณ์เพราะเพิ่งจะเป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะครับ
1: อาทิตย์ก่อนนี้มีข่าวว่าผักกาดใช่ไหมคะของจีนชุบฟอร์มาลีนก่อนที่จะส่งออกแล้วก็ทางจีนก็ได้กวดขันวันนี้อย.เนี่ยได้พูดถึงเรื่องเวลาเขาเข้าไทยได้ตรวจบ้างหรือเปล่าตัวเลขสำคัญนะคะเภสัชกรหญิงบุญพัทราสุพัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.บอกว่าจีนเป็นหนึ่งในแหล่งนำเข้าผักและผลไม้ที่สำคัญของไทยตัวเลขย้อนหลัง5 ปีไทยนำเข้าผักและผลไม้จากจีนปีละกว่า1,000 ล้านกิโลกรัมค่ะมูลค่าทะลุ30,000 ล้านนี่เราเป็นครัวโลกนะคะเนี่ย

0: นำเข้าผักที30,000 ล้านผักปริมาณเพิ่มขึ้น2 เท่าส่วนผลไม้ทรงตัวปี69คือปีนี้ผลจากการสุ่มตรวจทั้งหมด3 ด่านเก็บตัวอย่าง210 รายการ210 รายการผลักดันสินค้าที่ไม่ผ่านมาตรฐานออกนอกราชอาณาจักรได้74 รายการค่ะเจอพริกแห้งกับส้มมีสารตกค้างมากที่สุดเดนที่ว่าเขาสุ่มแบบนี้เขาคงไม่ได้สุ่มทุกวันทุกตัวเขาไม่ได้สุ่มทุกวันธรรมดาแล้วคำว่าสุ่มก็คือไม่ได้หมดทุกตัวอย่างด้วย
1: คำว่าสุ่มก็แซมปลิ้งนะครับ
0: ฮะก็ระวังตัวกันเองก็แล้วกันนะฮะก็หนักค่ะหนักส้มแล้วก็พริกแห้งเจอมากที่สุด
1: ส้มนี่เราก็ต้องนำเข้าอย่างนั้นเด่น
0: ไอ้ส้มเปลือกเหลืองเหลืองหนาหนาไม่มีในไทยอะค่ะไอ้เล็กเล็กนี่ก็ไม่มีในไทยอะค่ะไม่มีดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ทานน้อยมากเรียนรู้ว่าทั้งหมดมาจากจีน
1: ก็ที่บ้านก็ซื้อมาบ้างมาไหว้เสร็จแล้วก็วางไว้จนเน่าอะ
0: ไม่กล้าทาน
1: ก็บางทีมันไม่อร่อยอ่ะเคยลองปอกมาทานแล้วมันเปลือกมันหนารสชาติมันก็ไม่นั่นแล้วก็ตอนหลังก็ทานน้อยยิ่งรู้ว่ามัน
0: กลัว
1: ของเราของเราของทั้งของจีนของไทยต่างๆก็
0: ใช้ยาม
1: ากใช้เป็นผลไม้ที่มัน
0: อยู่ด้วยยา
1: ครับ
0: ไม่มีธรรมชาติ
1: ก็ที่จะทานพอไว้วางใจได้ก็น่าจะเป็นพวกเนี้ยพวก
0: ฝรั่งอะไรน
1: ะ
0: ชมพู
1: ่ไอ้อะไรที่ของทางภาคตะวันออก
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์19:30 นะครับมหานครรอบทิศนะครับต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะฮะอยู่ด้วยกันเดี๋ยวก็เสิร์ฟข่าวนะครับใกล้ตัวนะครับรอบนี้นะฮะวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยครับผม
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพี่บอยมาเก็บตกข้อความกันสักนิดนึงวันนี้ยังไม่ได้อ่านโอ้โห
3: เลย
2: อุ้ยหลายท่านนะฮะยินดีกับรางวัลมานะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่ธนากรนะครับบอกยินดีกับน้องด้งด้วยขอบคุณนะครับ
3: นี่รางวัลที่2ของปีแล้วสิ
2: ใช่ครับพี่รางวัลนี้พี่บอยก็เคยได้มาก่อนนะครับนักข่าวน้ำดีใช่ไหมนักข่าวน้ำดี
3: นักข่าวน้ำเดินไม่ได้นะ
2: พี่แววก็ยินดีมาขอบคุณนะครับ
3: ครับ
2: พี่ศาสิมาบอกที่บ้านโพทองสีดาโคราชฝนตกปล่อยๆนะตอนนี
3: ้
2: นะครับเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่เห็นที่ไหนนะฝนก็ตกเหมือนกันใช่ไหมนะครับเดี๋ยวค่อยๆอัปเดตขึ้นไปนะฮะพี่มานพพี่นาริศสวัสดีนะครับพี่วันนี้โอ้ขอบคุณนะครับยินดีมาอีกคนนึงขอบคุณนะครับนะฮะทุกท่านเลยพี่ยายออสแชร์ให้เราแล้วนะฮะพี่มายาราบสวัสดีนะครับพี่โจรำยองบอกว่าสวัสดีทั้งสองท่านสุดหล่อในวันฝนตก
3: สวัสดีครับ
2: นะครับที่มหาสารคามตกทั้งวันเลยค่ะพี่นวพรว่างั้นนะเดี๋ยวค่อยไล่ขึ้นไปนะครับชัยนาทก็ตกไม่หยุดโอ้โหแสดงว่าวันนี้ตกทั่วฟ้าแล้วพี่บอยนะครับผมมาเริ่มกันครับ
4: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: เขาบอกว่าถ้ากรุงเทพเนี่ยแม่ค้ากับเทศกิจนี่นะเหลือลิ้นกับฟันนะพี่นะ
3: ยังไง
2: ถ้าต่างจังหวัดนี่ก็ต้องแม่ค้ากับพวกเทศบาลนะครับวันนี้แม่ค้านะครับเขาโวยฮะที่สุรินทร์จู่เทศบาลเขาบอกว่าห้ามเอาพวกรถเข็นนะเอาพวกอุปกรณ์อะไรพวกนี้มาจอดนะครับรอบ

0: ตลาดเนี่ยห้ามเลยนะพื้นที่โดยรอบอาคารที่เป็นตลาดสดเนี่ยนะฮะห้ามเอามาจอดโอ้โหบรรดาพ่อค้าแม่ค้าบอกเอ้าแล้วจะเอาของมายังไงไม่ให้เอารถเข็นเข็นกันมาม
1: ันต้องลงของนะ
0: ต้องลงของต้องมีทั้งรถเข็น4ล้อทั้ง2ล้อแบบยกกันอย่างเงี้ยบางทีเค้าก็วางไว้มันเหมือนเป็นวิถีชีวิตของแม่ค้านะครับก็เลยมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นนะครับนี่นะฮะตลาดสดนะครับที่เทศบาลจังหวัดสุรินทร์นะบางคนเขาบอกว่าจากบ้านเนี่ยนะมาตลาดเนี่ย3กิโลเขาก็เข็นรถเข็นมาก็จอดไว้อย่างเงี้ยทำอย่างงี้มาตั้งนานแล้วแต่นมนานแล้วแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วอยู่ๆนี่เทศบาลจะมาปรับระบบนะครับจะมาจัดระเบียบใหม่นะจะมาจัดระเบียบใหม่ให้ตลาดเนี่ยมันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่สะดวกกับผู้ค้า
1: เ
0: นาะคือจะให้มันสวยงามแต่ว่าลืมวิถีชีวิตของผู้ค้าหรือเปล่าว่าเขาต้องเอารถเข็นเอาอะไรมากัน
1: คือมันต้องไปด้วยกันได
0: ้เนี่ยผู้ค้าบอกว่าการยกเลิกพื้นที่จอดรถเข็นเนี่ยสร้างความเดือดร้อนอย่างมากเลยหลายคนเลยนะครับที่บ้านอยู่ห่างไม่ใช่แค่3กิโลนะบางคน10กิโลก็มีรถเข็นเนี่ยนะครับนอกจากรถเข็นยังมีอุปกรณ์ประกอบอาชีพโต๊ะเก้าอี้ถังน้ำแข็งตาชั่งเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบมันเป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ค้าขายทั้งนั้นบางร้านเป็นผู้สูงอายุบางร้านเป็นผู้หญิงแล้วถ้าไม่เอาให้เอารถเข็นมาจะมาแบกให้ไหมล่ะเทศบาลอ่ะตามสไตล์แม่ค้าให้สัมภาษณ์ก็คงจะมีอารมณ์พอควรเทศบาลจะมาแบกให้ฉันไหมล่ะถ้าฉันไม่ให้ฉันเอารถเข็นมาเนี่ยไม่มีเครื่องทุ่นเนี่ยนะครับก็อยากจะให้เทศบาลเห็นใจและหาทางผ่อนผันให้กับผู้ค้าด้วยนี่เราก็ไปกระบอกเสียงแทนผู้ค้านะเราลองมาฟังทางฝั่งเทศบาลกันบ้างนะพี่บอยนะนายกเทศมนตรีนะครับคุณอภิสิทธิ์สมนิยามรัฐชี้แจงอย่างนี้นะเขาบอกว่าพื้นที่ที่เทศบาลอนุญาตให้ผู้ค้าเอารถเข็นมาจอดเนี่ยนะครับจะอนุญาตให้แค่จอดได้ชั่วคราวคือเอาของมาลงได้นะฮะแต่ตั้งแต่ที่จะจัดระเบียบใหม่เนี่ยก็ต้องเอาออกไม่รู้ล่ะท่านจะเอาไปไว้ไหนก็ต้องเอาออกเอาออกจะมาวางระเกะระกะรอบอาคารตลาดสดหลังใหม่เนี่ยมันไม่เป็นระเบียบเทศบาลไม่ได้ต้องการสร้างภาระให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนนะครับเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ตลาดให้มีมาตรฐานด้านสุขาภิบาลด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการสัญจรตรงนี้จะให้จอดได้แค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเบื้องต้นนับจากวันนี้เนี่ย15วันพ่อค้าแม่ค้าเตรียมหาที่ได้เลยหมายถึงว่าไอ้ที่จอดรถเข็นอะไรพวกนี้นะเทศบาลจะนะครับดำเนินการนะไม่ให้จอดแล้วไม่ให้จอดแล้วรถเข็นส่วนใหญ่มีตั้ง 70% นะพี
1: ่
0: 70% ของร้านสมมติมี100ล้าน100ล้านค้าในตลาดเนี่ย70ล้านมีรถเข็นน่ะก็เท่ากับ70คันน่ะจอดกันอยู่อ่ะ
1: ลำบาก
0: แล้วจะยังไงแล้วจะยังไงไม่รู้ล่ะแต่ทางเทศบาลกำหนดแล้วให้เส้นตายแค่15วันน่ะ
1: คร
0: ับอ้าวก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะผู้ค้าแม่ค้าจะทำอย่างไรนะครับเพราะว่าตัวนายกเองก็นายกเทศมนตรีเองก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเพราะเขาอยากจะจัดระเบียบตลาดให้มันเกิดความสวยงามอ่ะพี
1: ่
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: ถ้าคุณฟังอันดับ9ไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารครองผมเซ็นเตอร์ย่านต้องปรับตัวพ่ายกันใหม
0: ่
1: ซึ่งเหตุเกิดเมื่อวันที่28สิงหาคมคือวันศุกร์ถูกไหมวันนี้วันจันทร์และผ่านมา 3-4 วันพอวันนี้เจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยก็ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายเพื่อหาสาเหตุแล้วก็หาจุดต้นเพลิงที่แท้จริงโดยพลตำรวจตรีวาทีอัศวุฒิมางกรูนนะฮะผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเนี่ยเบื้องต้นเจ้าที่ได้เข้าสำรวจพื้นที่โดยรอบแต่ยังไม่สามารถเข้าไปเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุได้เนื่องจากพื้นที่ลานจอดรถเนี่ยนะตรงชั้น2และชั้น3เนี่ยมันถล่มลงมาแล้วจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณชั้น1โซน4หรือมันโดนปิดทับอ่ะนะมันก็เลยจะยากขณะนี้พอทอทราบจุดต้นเพลิงจากภาพวิดีโอแล้วแต่ยังต้องตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าที่เนี่ยต้องรื้อถอดโครงสร้างบริเวณชั้น2และ3ออกก่อนเพื่อเปิดทางให้เจ้าที่สามารถเข้าไปตรวจสอบเลือกเก็บหลักฐานได้อย่างปลอดภัยนอกจากนี้ก็ระหว่างนี้ก็ต้องตรวจสอบพื้นที่เนี่ยยังพบว่ามันมีกลิ่นของสารเคมีค่อนข้างรุนแรงทำให้พยานบุคคลเจ้า

0: ที่เนี่ยก็เข้าชี้จุดเกิดเหตุแล้วมันเป็นลมอ่ะโดงคืออากาศไม่ดีอ่ะม
1: ัน
0: เหม็นนะเออแล้วอากาศมันก็เอาร้อนเอาอ้าวฝนก็ตกอากาศมันควบแน่นอ่ะเออว่างั้นเถอะเป็นลมเป็นแรงกันเลยวันนี้ซึ่งคุณสุภกรสอนใหม่นะฮะหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตป้อมปราบประตูพ่ายเนี่ยบอกว่าได้แจ้งให้เจ้าที่ของอาคารเจ้าของอาคารดำเนินการจัดหาผู้รับเหมารวมถึงวิศวกรมาควบคุมงานเพื่อรื้อถอนโครงสร้างที่รับความเสียหายแล้วตัวจะต้องดำเนินโดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะของเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานที่จะเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าของอาคารเนี่ยให้ความร่วมมือและคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้เสร็จในสัปดาห์นี้ขณะที่พลตำรวจตรีชัยกฤตโพอะผู้บังคับการตำรวจนครบาล6เนี่ยท่านบอกว่าในส่วนของคดีเนี่ยตำรวจก็มีการจัดศูนย์รับแจ้งความและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ได้รับความเสียหายตั้งแต่วันแรกแล้วโดยขณะนี้มีเจ้าที่เนี่ยมีผู้เสียหายมาแจ้งความแล้ว170 คนและสอบปากคำไปแล้ว138 คนสำหรับผู้เสียหายก่อนหน้านี้อาจจำรายละเอียดหรือความเสียหายได้ไม่ครบสามารถเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สน.พระพลาชัย1ซึ่งจัดเจ้าหน้าที่ไว้รับรองโดยเฉพาะนี่นะฮะต้องรอดูกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่เพราะเป็นเพลิงไหม้ใหญ
1: ่ครับอยากรู้กันเน
2: า
1: ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เคยคิดอยู่โรงเรียนประจำไหมพี่บอย
0: ไม่เคยเลย
1: เนาะเราก็ไม่เคยแล้วถือว่าเลิกเรียนอยากกลับบ้านอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า
0: ไม่ทุกทีพี่ก็ไปโรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวอยู่แล้วนะ
1: คือยังไงพี่โรงเรียนประจำโรงเรียนเดียวคือไง
0: ก็เรียนที่เดียว
1: ไม่ถึงว่ารู้ว่าเรียนโรงเรียนที่เดียวแต่แบบว่ากินนอนอยู่ที่โรงเรียนวันศุกร์กลับบ้านวันจันทร์ไปใหม่อย่างเงี้ยอยู่โรงเรียนประจำเลยอ่ะ
0: โอ้
1: เออแหมมุกเยอะจริงนะก็หลายคนอาจจะมีความจำเป็นใช่ไหมพ่อแม่บางคนทำงานบางคนอาจจะอยากจะให้ลูกเป็นระเบียบเขาก็ว่ากันนะให้ไปอยู่โรงเรียนประจำล่าสุดเนี่ยนะฮะมีคุณครูที่โรงเรียนประจำเอาท่อ PVC ขนาด4 หุ่นยาว120 เซนหวดเข้าไปที่หลังเด็กม.5เป็นนักเรียนชายนะครับเรียนอยู่ที่พัทลุงครับเป็นโรงเรียนประจำชื่อดังของจังหวัดนะฮะก็น้องคนนี้เนี่ยนะฮะถึงขนาดโทรบอกแม่ว่าให้มารับหน่อยไม่ไหวแล้วแม่ก็รีบไปที่โรงเรียนตอนนั้นก็ค่ำละครูเวรไม่ให้เข้าอีกครูเวรบอกว่าดึกแล้วครับคุณแม่ไม่อนุญาตให้เข้าแม่บอกลูกฉันโดนทำร้ายเนี่ยจะตายอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเรียกตำรวจมาระหว่างที่แม่เรียกตำรวจมาคุณครูเวรก็เลยแก้ปัญหาว่างั้นเดี๋ยวพาน้องออกมาให้แต่คุณแม่เข้าไม่ได้นะครับตอนที่น้องเดินออกมาเนี่ยแม่เห็นแล้วตกใจครับเห็นสภาพลูกหน้าซีดหลังเนี่ยนะฮะเป็นรอยแดงเป็นแผลหน้าซีดไปหมดเลยรีบพาไปที่โรงพยาบาลพัทลุงแล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมือง
0: ครับ
1: เหตุการณ์นี้เกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าคือในหอพักเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งเงินหาย40 บาท
0: โอ้
1: แล้วไปบอกคุณครูว่าเงินหายคุณครูสงสัยว่าลูกของคุณแม่คนนี้เด็กคนนี้น้องม.5คนนี้เป็นคนขโมยไป
0: oh.
1: เด็กยืนยันว่าผมไม่ได้เอาครับผมไม่ได้เอาเงินเพื่
0: อ
1: นก็ปฏิเสธนะฮะก็ไม่รู้ทำไมครูมีความเชื่อครูก็เค้นแล้วครูก็เลยเอาท่อ PVC เนี่ยมาตีเพื่อให้เด็กเนี่ยรับสารภาพ แต่เด็กก็ยังยืนยันว่าคนไม่เอาจะให้ตัวเองบอกว่าตัวเองเอาไปได้ไง ใช่ไหม เด็กมันก็ไม่ยอมรับเพราะเด็กมันไม่ได้เอา แม่บอกครูน่าจะมีวิธีสอบสวนวิธีอื่นที่ไม่ใช่การลงโทษแบบอย่างเงี้ยทหารยังไม่ทำขนาดนี้เลยมั้งนี่มันเกินไปหรือเปล่าน้องเล่าให้ฟังนะครับว่าตีผมเนี่ยจนผมเจ็บไม่ไหวแล้วแถมยังบังคับบอกว่าถ้าไม่ยอมรับนะจะลงโทษโดยการให้ดื่มน้ำในกระป๋องซึ่งกระป๋องเนี่ยมันอยู่ในถังขยะแล้วครูก็หยิบมาให้น้องเขาดื่มจริงๆเพราะน้องไม่ยอมรับมันอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยเข้าใจว่ามันต้องเป็นระเบียบนะการอยู่หอการอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็เด็กผู้ชาย
0: มันเดีย
1: วก
0: ็
1: มันก็แสบมันก็ซนแต่เรื่องนี้มันถ้าเด็กเขาไม่ยอมรับเนี่ยคุณก็ต้องหาวิธีสอบสวนดิโรงเรียนมีไม่มีก็วงจรปิดใช่ไหมแล้วค้นตัวดูสิ40 บาทเจอไหมถ้าเจอเนี่ยถ้าเจอนี่หวดเลยก็แสดงว่าโกหกครูด้วยใช่ไหมก็ไปค้นสิค้นกระเป๋าค้นตัวค้นอะไรมันก็น่าจะมีวิธีนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวทางท่านผอ.โรงเรียนเนี่ยนะฮะจริงๆเขามีชื่อโรงเรียนแล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยว

0: อผอ.ชี้แจงก่อนละกันนะผอ.โรงเรียนเนี่ยบอกว่าจะมีการเรียกคุณครูคนนี้เนี่ยนะครับมานะเหมือนกับสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นในมุมของที่ฝั่งแม่กับเด็กเนี่ยเล่าอย่างที่เราเล่ามาเนี่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตามกันต่อว่าในมุมของครูครูจะว่ายังไงนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
2: แม่อันดับ7ไปดูลีลาท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลหน่อยวันนี้ไปแจมกับวงดนตรีไปโชว์เป่าแซกโซโฟนเพลง Fly Me to the Moon นะฮะ
0: ครับ
2: มันแปลว่าอะไรอ่ะโดม
0: เอาเนื้อหาท่านนายกก็ได้มั้งไม่ต้องหลับถ้าเป็นเพลงไทยว่าไปอย่างแม่มาถาม Fly Me to the Moon
2: ฮะวันนี้ท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะนำคณะรัฐมนตรีไปเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยเมื่อวานท่านนายกเนี่ยเดินทางมารูอามาถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคใต้หรือว่า DEA ภาคใต้แล้วก็ PCDC สงขลาซึ่งเป็นห้องสมุดชุมชนและงานศิลปะหมุนเวียนหรือว่า Creative ของพื้นที่เขาเป็นฮับตรงนั้นนะฮะจากนั้นท่านนายกเนี่ยได้เดินออกมาเจอกับกลุ่มนักดนตรีที่กำลังบรรเลงเพลงอยู่โดยท่านนายกเนี่ยได้ยืนดูอยู่สักพักก่อนจะเขาเรียกว่าก่อนจะขอเข้าไปแจมเนี่ยไปเป่าเครื่องแซกโซโฟนนะในเพลง Fly Me to the Moon ของมาร์คฮาวเวิร์ดนี่นะฮะโดยภายหลังเนี่ยเป่าจนจบเพลงด้วยนะท่านนายกเนี่ยก็บอกว่าอ่อนซ้อมไปหน่อยก็เลยสร้างเสียงเฮฮาให้กับกลุ่มที่อยู่ตรงนั้นคือคนผู้ชมอ่ะนะนี่ดูภาพโอ้ยลีลาได้อยู่นะถ้าซ้อมบ่อยๆน่าจะดีเออ
0: ครับผมนี่พี่ตาเขาเปิดความแปลให้นะเขาบอกพาฉันสู่ดวงจันทร์พี่มาค้างคาวกินกล้วยอะไรของพี่เออครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: ก็พูดถึงท่านนายกนะช่วงนี้ก็ลงใต้นะครับเพราะว่ามีครม.สัญจรนะนะครับหนึ่งในเรื่องที่แหมลงไปสงขลาทั้งทีถ้าไม่กำชับหรือไม่มีมาตรการให้เนี่ยคนสงขลาโกรธตายเลยนะครับเรื่องเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วมนะปีนี้ท่านบอกว่ากลัวว่าจะทำลายโอกาสทางเศรษฐกิจอีกก็เลยมีการกำชับนะครับเห็นเจอกับนายกแป้นนะพี่นะฮะนายกเทศมนตรีเมืองหาดใหญ่อ่ะนะครับก็ยิ้มทักทายกันแล้วบอกพวกกันพวกกันนะแล้วก็มีการกำชับนะครับให้ถอดบทเรียนจากปีที่แล้วห้ามน้ำท่วมไม่ได้หรอกแต่ต้องอพยพคนมีศูนย์พักพิงมีระบบระบายน้ำที่รับมือได้ทันคอยดูแล้วกันนะเพราะว่านี่ท่านนายกสั่งมาแล้วนะครับให้เตรียมรับมือถอดบทเรียนจากมหาอุทกภัยหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วนะเตรียมอพยพคนก็คือเตรียมแผนนะครับแผนธงเหลืองธงแดงคราวที่แล้วปีที่แล้วที่มีการวิจารณ์กันนะพี่ว่าเตือนช้านะครับภาครัฐประกาศไม่ท่วมแน่เอาอยู่นะครับชาวบ้านก็เลยมั่นใจไม่ได้หนีครั้งนี้เตรียมให้ทันสองตั้งศูนย์พักพิงเอาไว้รองรับให้พอนะครับแล้วก็เรื่องของระบบระบายน้ำขุดลอกคูคลองนะน้ำจากคลองร้อนหนึ่งไหลมาจะไปไหนอย่างไรต้องเอาให้ชัดนะฮะนี่คือแผนที่ท่านนายกสั่งการเอาไว้นะครับเตรียมรับมือน้ำ
1: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอพลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาวโอซ่า
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: มหานครรอบทิศ
8: โดยจามรกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
9: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
10: มหานครรอบทิศอันดับ5
11: พี่บอยนี่ต้องพี่แล้วล่ะพี่นันถามมาแล้วก็คุณผู้ฟังเมื่อกี้ผมก็เห็นอีกท่านหนึ่งก็ถามมานะมีหวยเด็ดๆเปล่าครับโค้งสุดท้ายแล้วครับ
12: โดนก็บอกพี่ไปบอกสิพี่บอยส่งเพจให้วันนั้นโอ้โหกราฟกราฟิกสวยงามเดี๋ยวนี้ยกระดับแล้ว
11: งั้นเดี๋ยวจะพิมพ์ที่พี่บอยบอกไว้ใน Facebook Live นะฮะไม่เกิน2ทุ่มคุณผู้ฟังรอได้เลย
12: รับรองพรุ่งนี้เป็นเศรษฐีหน้าใหม่แน่นอน
11: เดี๋ยวนี้อาจารย์บอยเขาทำกราฟิกแล้วนะติดตามได้ที่เพจสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
12: แต่ไทยสวยงามมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราลงทะเบียนของก็ไอเอไอพาสปอร์ตไปแล้วด้วย
11: ใช้ AI เนี่ยนะเจนกราฟิกขึ้นมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดาเทียบอยไม่ธรรมดาพี่สอน
12: จะบอกว่าวันก่อนเนี่ยเมื่อวานหรือวันซืนนะคุณผู้ฟังเห็นท่านนายกไปล่องเรือที่ไหนอะ
11: แล้วเห็น
12: เรือ82อะ
11: เหร
12: อในกระเป๋าตังค์ยังไม่มีแล้วเมื่อเช้าเข้าไปดูไม่มี
11: เล
12: ขข้างเรือ82นะคุณผู้ฟังเรือที่ท่านนายกล่องอ
11: ่
12: ะ
11: ไปห
12: าได้เลยนี่ไม่ได้ด้านนะมันเป็นข้อเท็จจริงนะคุณผู้ฟังนะ
11: แล้วแต่นี่ท่านลงใต้อยู่นะแล้วมันท่านั่งรถด้วยไม่เอารถด้วยเหรอ
12: ตายแล้วจะเยอะไปนะ
11: วันนั้นนั่งเรือแล้วนี่ไปสงขลาต้องมีทะเบียนรถคนใต้เขาต้องรอดูอยู่กันอ่ะ
12: มันจะเยอะไปไหมดู
11: หรือว่าดวงใครดวงมันอ่ะเน
12: า
11: ะดวง
12: มันมีดีไหมล่ะพรุ่งนี้มีดีไหมล่ะ
11: ไม่บอกเดี๋ยวเลขเคลื่อนไม่บอก
12: ไม่ต้องบอกว่ายังบอกไม่ได้พี่บอยเพราะว่าต้องรอลดราคาแล้วรอซื้อ ก็เลยไม่รู้ว่าเลขไหนจะลดราคาบ้าง
11: ดูในเป๋าตังค์ลดราคาแหละจิ้มเอา
12: ใจมันได
11: ้ มาที่อันดับ5คนนี้หน่อยนะครับแหมนะโอ้ไม่รู้ว่าจะอารมณ์ไหนเลยนะครับเจ้าของสู

0: วนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าแจ้งตำรวจจับไม่ลงทั้งที่จับคนร้ายได้คาหนังคาเขามาเข้ามาขโมยมันสำปะหลังเขาเนี่ยนะฮะโอ้โหขุดไปเนี่ยนะเต็มรถอีแท็กเลยฮะเต็มคันเลยอ่ะ
1: รถอีแท็ก
0: แอบมาขุดอ่ะ

0: 14ปี
1: โอ้น่าสงสาร
0: เออเจ้าของสวนก็เลยแบบใจหนึ่งก็ขโมยใจหนึ่งก็อยากทำทานนะสุดท้ายแล้วพี่เจ้าของสวนเขาไม่เอาเรื่องนะฮะเออเขาบอกแจ้งความจับไม่ลงเพราะว่าเท่าที่พูดคุยดูแล้วไม่ได้โกหกนะลูกชายคนนี้ไม่ได้โกหกเขาบอกเขาอยู่ลำพังกับแม่อายุ84นะแค่2คนนะครับก็มีความแร้นแค้นมีความยากลำบากอยู่นะฮะเจ้าของสวนก็เลยบอกว่าด้วยความจำเป็นแล้วกันนะครับยิ่งถ้าถูกจับไปเนี่ยใครจะดูแม่ก็เลยให้อภัยนะแล้วก็ยังให้เงินนะให้เงินค่าแรงในการขุดมันติดตัวพ่อหนุ่มคนนี้ไปด้วยนะนะครับแต่ก็เตือนแหละว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะอาจจะไม่ได้รับโอกาสแบบนี
1: ้
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: วันเมื่อพูดถึงไทยไอพาสปอร์ตก็มาฟังเสียงคนชัยชนกนิดหนึ่งวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์โต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยมันวันแรกคือใช้วันนี้สัปดาห์สิงหาคมพี่ไม่ได้เข้าไปใช้นะต้องลงทะเบียนหรือยัง
0: ยังครับพี
1: ่ยศหมดสิทธิ์เขาเอา5ล้านคนนะต้อง
0: ยังไม่ได้ใช้เลยพี่
1: เขาไปลงทะเบียนก่อน
0: ครับผมครับผม
1: เดี๋ยวหมดติดนะเรามันพวกเจนอะไรเอาฟ้าด้วยนะไม่ได้นะ
0: ได้
1: คุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีนะวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์ต่อกระแสตอบรับเรื่องไทย AI Passport ซึ่งเปิดให้ใช้งานวันนี้วันแรกคือ31สิงหาคมว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นกระแสอะไรเพิ่มเติมแต่วันนี้ได้ลงพื้นที่มีแต่คนบอกว่าดาวน์โหลดแล้วซึ่งขณะนี้ยังเป็นเว็บเบสเขาบอกเป็นเว็บเบสก่อนระบบงานหรือโปรแกรมที่ทำงานผ่านเบราว์เซอร์นะในส่วนของแอปพลิเคชันเนี่ยภายใน1สัปดาห์น่าจะใช้ได้อ๋อถ้าเป็นแอปยังต้องสัปดาห์หน้าแต่เป็นเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยใช้แบบนี้ได้ก่อน
0: ครับ
1: เพื่อถามว่าขณะนี้มีเสียงวิจารณ์ว่าตัวที่ใช้ใน AI Passport เนี่ยไม่ดีเหมือนกับตัวที่ใช้งานฟรีของฟรีดีกว่าว่างั้นเถอะคุณชัยชนกบอกว่าคุณชัยชนกก็ย้อนถามกลับสื่อแล้วนะคือย้อนถามกลับนักข่าวว่าพี่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมนั่นแน่ใช้หรือยังดีคุณชัยชนกบอกนะและกล่าวว่าอยากให้ประชาชนลองดาวน์โหลดและลองใช้เองดีกว่าอย่าพูดแต่เรื่องเสียงวิจารณ์ถ้าไม่ดีเท่าของฟรียืนยันว่าไม่จริงแน่นอนคือคุณชัยชนกก็จะว่าของเขาเนี่ยดีของฟรีของเอของกสทชเนี่ยขณะนี้มียอดผู้ลงทะเบียน 1.3 ล้านอุ้ยลงทะเบียนต่ำนะดุ้งตอนแรกคิดว่า5ล้านควรจะตื่นตัวลงนะคนไม่ค่อยลงเนาะ
0: ครับ
1: ซึ่งต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ช่วยโปรโมทแต่ถึงคนจะใช้เยอะหรือน้อยรัฐบาลและประชาชนก็ไม่ได้เสียประโยชน์แต่ความตั้งใจคืออยากลดความเหลื่อมล้ำนั่นแน่มันจะลดได้ยังไงก็ลดได้ส่วนหนึ่งอ่ะคนที่ลงทะเบียนเขาก็ได้ไงเอาว่างั้นเถอะจะถามว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตั้งเป้าพูดถึงการลงทะเบียน5ล้านสิทธิ์แต่ยอดกลับไม่ถึงเป้าเป็นเพราะการประชาสัมพันธ์หรือไม่คุณชัยนกก็บอกว่าเราพยายามสื่อสารเต็มที่เพราะเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแต่ย้ำว่าการที่เราปรับเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงการมีคนใช้งานมากหรือน้อยเนี่ยก็ไม่ได้เสียประโยชน์จึงไม่มีแรงกดดันในส่วนนี้แต่สำหรับคนที่ใช้งานหรือว่ามีฟรีอยู่แล้วเนี่ยถ้ายังลังเลว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนก็ใช้โครงการนี้ตัดสินใจได้ว่าใช้ AI ตัวไหนอ๋อหมายความว่าเข้าพิสูจน์ทราบดูว่ามันดีไม่ดียังไงเนี่ย ก็ได้กับโครงการของเขาเอาว่าอย่างนั้นเถอะครับ
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: อาจจะได้สักข่าวหนึ่งแล้วกันนะครับก็ชีวิตน้องหมาคนนี้ที่หลงทางนะแล้วก็นั่งคอยความหวังอยู่ริมถนนพอได้ยินเสียงท่อมาไกลๆนะก็เที่ยววิ่งออกไปดูคิดว่าเป็นเจ้าของนะครับพอไม่ใช่ก็ผิดหวังกลับมานั่งใหม่พออีกคันนึงมาก็วิ่งออกไปดูนะครับก็ไม่ใช่อีกล่าสุดนะครับเพจหมาแมวหาบ้านชัยนาทนะครับแจ้งข่าวดีนะครับว่าเจ้าตูบตัวนี้นะครับพี่คือเขามีปลอกคอแน่นอนเขาต้องมี
1: โกหังไหม
0: เอ๊ใช่ไหมเจ้าโกหังเหรอที่ว่าอยู่ไชน่าเนี่ยนะ
1: เป็นหมาไทยมีปลอกคอน่ารอบนสะ
0: พานได้กลับบ้านแล้วครับพี
1: ่ว้าว
0: ล่าสุดนะครับนะเจ้าของเนี่ยมาตามหาจนมันเจอแล้วแต่ว่าเจ้าของเนี่ยเขามีชื่อของเขาจะเรียกมันว่าเจ้ามาเฟีย

0: เหรออ
1: ่าแต่คนอย่างพวกเราเนี่ยเราไม่รู้จักเขาไงเราจะไปตั้งชื่อให้เขา
0: แต่ว่าไอ้หลง
1: เนี่ยหลงเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยน้ำตาจะไหลเจ้ามาเฟียนะฮะได้กลับบ้านแล้ว
0: ดีใจดีใจด้วย
1: นะครับเออนี่เดี๋ยวนี้โซเชียลก็ช่วยได้เยอะนะบางทีแบบหมาแมวหายก็ให้เพจในจังหวัดของท่านแหละลองช่วยประกาศกันตามหาดู
0: เออแต่ต้องดูนะว่าเจ้าของเขาจงใจปล่อยว่าถ้าเขาจงใจปล่อยเราไปช่วยตามหาเขาด่าวนะจะปล่อยมากดดันให้เรารับมาคืนอีกเพื่อไปปล่อยตะกี
1: ้นะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเจอกันนะพี่บอยเนาะ
0: พรุ่งนี้เป็นพี่กล้วยแล้วครับผม
1: วันนี้พรุ่งนี้พี่กล้วยมานะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่พี่บอยสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายรามจันทระเปาเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงทั้งขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงที่เมืองชีกาเซเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจี้หลงเมืองชีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
9: จบข่าวในพระราชสำนัก
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
11: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
11: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
11: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
13: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
14: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีครับเฮ้เฮ้สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอยู่กับผมหนุ่มน้ำมนคนหน้ากอดบอสธีรพงศ์นะครับวันนี้ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นวันสุดท้ายของท้ายเดือนสิงหากันแล้วนะครับผมวันที่31นะฮะ31สิงหาคมนะครับโอ้โหพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนใหม่แล้วนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะครับที่เข้ามาสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะครับแอดมินเมาจนไปฝั่งครูคนเอ้าเป็นไงอย่างนั้นเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ทักทายแอดมินด้วยนะเรามาทำงานกันเถอะนะครับสวัสดีพี่ดาวด้วยนะครับสวัสดีพี่ดาวครับสวัสดีพี่พัดด้วยนะครับผมสวัสดีเจสุดรอสวัสดีครับพี่ขาวดอนสวัสดีครับพี่พี่ทิพย์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับสวัสดี FC 95ทุกท่านค่ะนี่นะฮะทักทายทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวมีภัยอีกอ๋อเชฟพงน้องจอกฝนตกปล่อยๆครับโอ้โหตอนขับรถมานี่ก็ตกนะครับไม่ได้ตกอย่างเดียวนะฮะรถติดด้วยโอ้โหเส้นบางนาตราดนะฮะต้องบอกว่ารถติดมากครับสำหรับพี่ๆคันไหนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาในทางนั้นนะครับถ้ามีทางอื่นที่สามารถเลี่ยงได้ก็สามารถเลี่ยงนะครับเพราะว่าถ้ามันได้ติดแล้วมันติดยาวมากเลยฮะติดยาวไม่พอติดนานด้วยเส้นแถวบ้านผมบางนาตราดนั่นเองครับเพราะว่าทั้งทำถนนด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้การจราจรติดขัดนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ยังเนี่ยภาษาอังกฤษโอ้ผมก็ลืมสวัสดีน้องอนันต์สการครับผมวัยรุ่นสวัสดีครับสวัสดีพี่สำอางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่จันเพ็ญสวัสดีครับแล้วก็คุณดวงฤทธิ์นะฮะสวัสดีนะครับผมเห็นทรงผมดีเจตั้งแต่วันที่ตัดมาแล้วนั่งอมยิ้มแต่อันนี้ผมไปทำสีมาใหม่นะทุกคนพี่พีระเดชสวัสดีครับผมสวัสดีครับดีเจบอสสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านเลยเสียงแหบมาเลยใช่ไหมเสียงแหบวันนี้หนักไปหน่อยนะครับสวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมรับฟังจากอุบลนะใช้เสียงหมดเมื่อวานใช้เสียงหมดเลยนะฮะสวัสดีพี่ลำดวนด้วยนะครับสวัสดีครับเสียงเริ่มมาแล้วฮะเริ่มมาแล้วพี่หย่อนสวรรค์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีเจสวัสดีครับทักทายพี่ๆทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับและช่วงนี้ขออนุญาตสวัสดีพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยเอ้ยไม่ใช่ไลฟ์สดขออภัยครับทาง SMS นะฮะที่ส่งเข้ามานี่เลยรออยู่ช่วงนี้รออยู่นะครับทักทายพี่เอด้วยนะครับสวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่อัชรพรด้วยนะครับที่เข้ามาใหม่พี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับเอาละฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่1สายนะครับผมให้สิทธิ์สายแรกเลยนะครับที่โทรเข้ามาขอเพลงพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366นะครับให้สิทธิ์สายแรกนะฮะที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะฮะสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับช่วงหน้ารอรับสายอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงจังหวะสนุกสักนิดหนึ่งนะครับผม

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับดีเจบอส
1: สวัสดีครับพี่วุฒิใช่ไหมจ๊ะ
2: ครับ
1: พี่วุฒิโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
2: นครพนมครับ
1: นครพนมอยู่อำเภอไหนน้อครับนครพนม
2: อยู่อำเภอเมือง
1: อำเภอเมืองเลยตอนนี้เป็นไงบ้างฮะอำเภอเมืองมีฝนไหมจ๊ะนครพนมครับ
2: ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
1: ่โอ้ปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
2: ่พอรำคาญ
1: ก็คือตกอันนี้คือเพิ่งตกใช่ไหมครับพี่หรือว่าตกมานานแล้วฮะ
2: ทั้งวันนั่นแหละมันปอกแป๊กปอกแป๊กอยู
1: ่อ๋อก็แสดงว่าตกทั้งวันตกแบบไปปอยตกแบบจังไหนหลายอีสานบ้านเฮาเคยมาอย่างก็ตกแบบพ่อกำกา
2: ตกเพราะไปยากมายากพอรำคาญ
1: ไปยากมายากนะครับมื้อนี้ครับมื้อนี้พี่เอกพลขอพี่อย่างมากเนาะเอ้ยขอพี่ครับพี่วุฒิขอพี่อย่างมากครับมื้อนี้ครับ
2: นายร้อยหน้าริฟ
1: นายร้อยหน้าริฟของเอกพลใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่วุฒิครับ
2: ลงเมืองบ้างไฟบ้านเดิมของผมนั่นแหละ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วุฒิครับ
2: ครับ
1: ครับผมขอบคุณพี่วุฒิมากๆครับผม
2: รู้จักไหมเมืองบ้างไฟ
1: เมืองบ้างไฟเมืองบ้างไฟนี่น่าจะร้อยเอ็ดป่ะฮะหรือว่าที่ไหน
2: ยะโสธร
1: อ๋อยะโสธรใกล้ๆกันใกล้ๆกันฮะอ๋ออันนี้เป็นบ้านพี่วุฒิเลยใช่ไหมฮะหรือว่า
2: บ้านเดิม
1: อ๋อบ้านเดิมแต่ตอนนี้ไปอยู่ที่นครพนมใช่ไหมครับ
2: ไปตกหลุมรักอยู่ที่นั่น
1: อ๋อตกหลุมรักอยู่ที่นั่นอ๋อได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่วุฒิครับ
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: ผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เอาละครับผมพี่วุฒิจากนครพนมนะฮะขอเพลงเข้ามานายร้อยหน้าริบนะฮะของพี่เอกพลนะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้เมืองบ้างไฟนะครับยโสธรพี่น้องนะครับก็ตอนนี้พี่แกเขาอยู่นครพนมนะอำเภอเมืองเพลงนี้ก็พิเศษให้ทางยโสธรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายน้ำใหม่กันเลยครับนายร้อยหน้าริบครับ

0: ว้าวจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนะครับผลงานเพลงจากพี่เอกพลมนตรการนั่นเองครับเป็นผลงานเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะเหลือเกินนะครับจากสายหน้าไม้ของเรานะครับพี่วุฒินครพนมนั่นเองนะครับที่ขอเข้ามาผลงานเพลงนายร้อยหน้าริบนั่นเองจ้า
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

เสียงคนหน้าตาดีได้บ่คนโสดอยู่ใส่ขอมือนะครับคนยโสมีบ่คนอีสานอยู่ใส่

0: นับสนุนโดย
1: ลาวาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาวาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับผมขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บเนื้อหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับขณะนี้20:42 นะครับยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับผมสวัสดีเสียเปี๊ยกด้วยนะจ๊ะโอ้เสียเปี๊ยกมาตอนท้ายๆเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสวัสดีพี่บัวสาด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะขอให้รวยขอให้รวยนะครับพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะที่พิมพ์เข้ามารับชมรับฟังใหม่นะครับสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีน้องบอสขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดน้องเพชรคทาวุฒได้เลยครับได้เลยครับชั่วโมงที่2เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดตามคำขอให้แน่นอนนะครับเรื่อยๆกันละกันพี่บอสเท่มากค่ะเมื่อวานโอยจริงปะเนี่ยพูดไปเล่นไปเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อนะเมื่อวานนี้เกือบลืมเนื้อเพลงเนี่ย ดีนะกลับมาได้เออนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะฮะแล้วก็เมื่อกี้เห็นแว่วๆนะเมื่อกี้พี่หนูเพียนพี่หนูเพียนสวัสดีครับสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับตอนนี้ไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะตอนนี้กทมนี่แบบโอ้โหพายุเข้าล้วนๆเลยนะฮะเมื่อเช้านี้ก็สมุทรปราการนี่ตกไปแล้วตกแรงด้วยนะครับแต่พอตกเย็นมาก็ปล่อยๆแต่ว่าตกตลอดเนาะโอ้โหตกตลอดยิ่งตกก็ยิ่งแบบเขาเรียกว่าการเดินทางยิ่งทำให้รถติดนะฮะโอ้โหเดินทางไปไหนก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่นะครับพอตกไม่พอก็จะมีแบบพวกอากาศเปลี่ยนนี่เริ่มละเป็นหวัดละเห็นไหมนะฮะอากาศเปลี่ยนบ่อยนะครับผมจะถ่ายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเอาละครับช่วงนี้20:44นะฮะขออนุญาตพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ดชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC17-69A
1: ไอ้เจ๊งกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กแค

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสี่ยเปี๊ยกแอบแซวว่าดีเจจดเพลงของเฮียหรือยังครับนี่เดี๋ยวจัดให้นะเฮียนะชั่วโมงที่2เสี่ยเปี๊ยกไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมจัดให้แน่นอนนะครับพี่ๆที่ขอกันเข้ามานะครับตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับพี่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงได้เลยนะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับผมก็ในชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4พาร์ทนะครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับพี่ๆสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับขอเพลงที่เบอร์022481366นั่นเองนะครับผมเอาละชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะบ๊ายบาย

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21:00 น.

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลจะเสร็จลงพื้นที่สงขลาเร่งโยธาธิการและผังเมืองลุยระบบระบายน้ำควนลังนายเจษฎาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมคณะเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลักเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนควนลังระยะที่1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพร้อมรับข้อสั่งการแล้วเร่งรัดการดำเนินงานให้โครงการมีความพร้อมในการใช้งานสามารถรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนายเจเซตกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าของโครงการที่มีความสำคัญในการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยโดยกำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดในการดำเนินการในส่วนที่เหลือพร้อมตรวจสอบความพร้อมระบบและองค์ประกอบต่างๆให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีฝนตกหนักปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นพร้อมมอบนโยบายเร่งเตรียมความพร้อมโครงการระยะถัดไปเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหาดใหญ่ให้มีความยั่งยืนครอบคลุมทุกมิติขอให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานใกล้ชิดเพื่อให้การจัดการน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วสามารถลดผลกระทบต่อประชาชนทางนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองจะเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เหลือควบคู่กับการตรวจสอบคุณภาพความมั่นคงแข็งแรงและเรียบร้อยในโครงการให้ทุกองค์ประกอบโดยกรมจะติดตามความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิดสแกมเมอร์ปรับกลยุทธ์หลอกนักศึกษาวัยเรียนเตือนแม้เป็นกลุ่มที่มีความรู้แต่หากเจอกลยุทธ์แนบเนียนอาจตกเป็นเหยื่อได้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยถึงสถานการณ์การปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ว่าปัจจุบันสแกมเมอร์ยังคงเป็นภัยสำคัญของคนไทยแม้ก่อนหน้านี้มีการปราบปรามฐานปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านจนถูกทำลายแต่กระบวนการนี้ยังปรับตัวย้ายฐานไปยังพื้นที่อื่นเข้ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทยส่วนรูปแบบการหลอกลวงยังใช้วิธีการเดิมแต่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมากขึ้นโดยเฉพาะ AI และนำใบหน้าของบุคคลที่เหยื่อรู้จักดัดแปลงเพื่อหลอกลวงขณะเดียวกันรูปแบบการฟอกเงินมีการปรับเปลี่ยนพบว่าบัญชีม้าถูกตัดแค่แถวที่1ก่อนจะมีการถอนเงินสดออกมาแล้วเปลี่ยนเป็นทองรูปพรรณเพื่อซ่อนเส้นทางการเงินปัจจุบันกลุ่มเหยื่อของสแกมเมอร์มุ่งเป้าไปยังกลุ่มนักศึกษาวัยเรียนมากขึ้นโดยเฉพาะหลอกเรื่องทุนการศึกษาจากต่างประเทศซึ่งกำลังแพร่ระบาดบนโซเชียลมีเดียโดยคนร้ายจะเข้ามาคุยในระยะเวลาพอสมควรในการชักจูงน้องๆที่เป็นนักศึกษาแม้ว่าวัยเรียนจะมีความรู้พอสมควรแต่ด้วยรูปแบบกลยุทธ์ที่แนบเนียนจึงทำให้มีนักศึกษาหลายรายตกเป็นเหยื่อด้านนายกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปง.เปิดเผยว่ารอบปีที่ผ่านมามีการอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานช่อโกงประชาชนมูลค่ากว่า 20,000 ล้านบาทสถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหลังสหรัฐและอิหร่านปะทะกันโจมตีตอบโต้กันเป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เมื่อคืนที่ผ่านมากองทัพสหรัฐได้โจมตีทางอากาศมุ่งเป้าไปยังฐานปล่อยจรวด2เครื่องของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุซเนื่องจากพบพฤติกรรมเตรียมการวางทุ่นระเบิดทะเลซึ่งถือเป็นภัยคุกคามที่จนตัวต่อเสรีภาพในการเดินเรือพาณิชย์ส่งผลให้ทหารและพลเรือนอิหร่านเสียชีวิตและบาดเจ็บหลายรายด้านอิหร่านตอบโต้ด้วยการส่งโดรนและยิงขีปนาวุธทิ้งตัวเข้าใส่ฐานทัพอากาศคิงฮุเซนและฐานทัพเอาอัสลักของสหรัฐในประเทศจอร์แดนเพื่อเป็นการใช้สิทธิ์ป้องกันตนเองตามกฎหมายและอ้างว่าสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่โครงสร้างพื้นฐานและโรงเก็บเครื่องบินรบอย่างไรก็ตามกองทัพจอร์แดนระบุว่าสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธได้ทั้งหมด8ลูกนอกจากนี้อิหร่านยังอ้างว่าได้ส่งโดรนโจมตีฐานทัพอากาศอัลมินฮาดของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และยิงโดรนทางทหารของสหรัฐตกบริเวณช่องแคบฮอร์มุซแม้ว่าทาง UAE จะออกมาปฏิเสธรายงานความเสียหายแต่ยืนยันว่ามีการสกัดโดรนที่ล่วงล้ำหน้าน้ำจริงอิหร่านยังอ้างด้วยว่ามีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ลำหนึ่งเกิดไฟไหม้และต้องหยุดเดินเรือกลางคันหลังจากชนเข้ากับทุ่นระเบิดทางทะเล2ลูกทางตอนใต้ของช่องแคบฮอร์มุซโดย IRGC อ้างว่าเรือดังกล่าวพยายามใช้เส้นทางเดินเรือที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างผิดกฎหมายและได้ออกคำเตือนแก่เรือทุกลำให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดซึ่งเหตุปะทะล่าสุดเกิดขึ้นเป็นการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงครั้งแรกในรอบ1เดือนและเป็นการกลับมาปะทุอีกครั้งของสงครามระลอกนี้ ้ที่ดำเนินมานานกว่า6เดือนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันดิบทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นทันทีเกือบร้อยละ2เนื่องจากมีความกังวลช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันดิบกว่า1ใน5ของโลกจะถูกปิดตายโดยสมบูรณ์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
5: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดอ่ะ
4: ซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห้า
2: เอาละครับผม 21:08 นครับกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะฮะตอนนี้สายน้ำไม้พร้อมแล้วนะครับผมขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมรสสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: พี่เทียบเป็นบ่ครับผม
3: แม่นครับ
2: โอ้เป็นแน่นอนครับศรีสะเกษฝนตกบ่นอครับ
3: ตกครับตกปล่อยๆจนเศร้าแล้วครับ
2: โอ้ตกอันนี้ตกบ้างแต่ด่วนแล้วบ่ครับหรือว่าเพิ่งตกครับพี่
3: ตกแต่ว่าอันเศร้าแล้วครับแต่ว่าตกฝ้อยๆครับ
2: อ๋อก็เลยตกบ่แห้งบ่ได้แม่นบ่ครับ
3: ครับผม
2: ครับผมมื้อนี้พี่เทียบโทษขอมาหน้าไม้ขอเพลงน้อครับมื้อนี้ครับ
3: ครับ
2: ขอเพลงน้อครับมื้อนี
3: ้วอนหลวงพ่อรวยคร
2: ับอ๋อวอนหลวงพ่อรวยของไอมอนแคนนะครับเพลงนี้ครับพิเศษให้ผู้ใดครับเพลงนี้ครับ
3: ทุกเชียงทุกสาย

0: ทุกคนได้ฟังอยู่ครับ
1: อ๋อได้เลยครับเดี๋ยวนุ่มหนามุ่นจัดให้ด้วยครับพี่เทียบครับ
0: ครับผม
1: พี่เทียบครับก่อนว่างสายรบกวนพี่เทียบบอกขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ป่ะครับ
0: ได้ครับ
1: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยราอ่ะฮะ
0: และคืออะไรไอ้อัยราฮะ
1: รสชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่เทียบครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับเอาละครับสายน้ำมายจากพี่เทียบนะครับผมโทรเข้ามาจากศรีสะเกษนะฮะขอเพลงเข้ามานะครับผลงานเพลงวอนหลวงพ่อรวยนะของพี่มนแคนนะครับในช่วงนี้ครับในช่วงของผลิตเพลงฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอ่ะฮะรสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ่ะฮะเอาล่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆในช่วงของพาเลทเพลงฮิตกันเลยดีกว่าครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผมซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากพี่ไม้ไทยหัวใจศิลป์นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับโอ้โหสังกัดพระเอกใหญ่9999นะฮะคำร้องทำนองก้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงคู่แคนนั่นเองครับโอ้โหเป็นแนวเวอร์ชันอะคูสติกนะครับที่ไอ้ไม้เราได้แบบลองออกมาโอ้ฟังแล้วเพื่อนนะพี่น้องครับเพลงนี้นะครับผลงานเพลงฝันเพ้อนั่นเองครับจากไอ้ไม้ไทยหัวใจศิลป์นั่นเองครับผม
1: จอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขออภัยครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆช้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เตยสังล่าพี่น้องผลงานเพลงจากที่เล็กครับ

เอาละครับผม21:43นะครับขออภัยด้วยนะจ๊ะโอ้ยมือลั่นนะครับมือลั่นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะจ๊ะก็ในช่วงนี้ก็สนุกสนานกันไปนะครับกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับเมื่อกี้นี้หลอนแอบหลอนเหมือนกันนะดีเจสวัสดีหนูดีด้วยนะจ๊ะอันยองจ้าอันยองอันยองอาเซโยอันยองเซโยฮัลโหลฮัลโหลนูดีนะฮะสวัสดีพี่รัตด้วยนะครับช่วงนี้ก็21:43ยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับฟังเพลงเพราะๆเรื่อยๆนะฮะโคราชฝนตกกำลังปล่อยๆเลยครับสวัสดีพี่สิริรักษ์ด้วยนะฮะก็โคราชบ้านเองนะครับผมก็บ้านใกล้กันนะผมก็คนโคราชเหมือนกันไม่ใช่เดี๋ยวผมคนชัยภูมิ

นะครับผมคนชัยภูมินะครับทักทายดีเจด้วยไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่จางไม่ใช่สวัสดีเสียเปียกนะครับผมเสียเปียกบอกว่าดีเจความลับหลายเนาะหืมหืมดีเจไม่มีหรอกฮะความลับครับไม่มีเลยครับเสียดีเจมือลั่นใช่แล้วเออวันนี้เป็นยังไงไม่รู้วันนี้ดีเจมันแบบมันเป็นจังโสบอเข็งบอเข็งมันเป็นงึกงึกงักงักมันเป็นจังสั้นจังซี่มันเป็นกองจองแกงแจงตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมตึมจังซี่มันต้องถอนถอนมาพี่น้องนะขอบพระคุณมากมากครับขอบพระคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนด้วยนะครับสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกได้ฟังเพลงตีสามแล้วเจ้าลูกอืมขอบพระคุณขอบพระคุณหลายๆครับพี่น้องครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับหนุ่มน้ำมนต์มือนี้นะครับขอบพระคุณหลายๆครับเอาละครับช่วงนี้21นาฬิกา45นาทีนะครับขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: อ๋อแล้วครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับก็วันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับที่เข้ามาขอเพลงกันนะครับผมวันนี้ก็ผิดพลาดตรงไหนต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะไม่พอนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะครับขอบพระคุณพี่ๆที่กดไลค์กดแชร์นะครับจะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะเข้ามาฟังเพลงเพราะๆมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับทำงานมาเหนื่อยๆนะฮะไม่มีที่ไปไหนแล้วอะไรยังไงก็นี่เลยต้องมาที่นี่เลยนะครับ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาฟังเพลงกันนะเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอทิ้งท้ายด้วยบทเพลงนี้ครับให้กับทุกคนครับสายคอเพื่อชีวิตอ้อยขออภัยครับสายของเพื่อนเพียงวานะครับพิเศษให้ทุกคนเลยนะครับคืนนี้นะครับขอลากันไปด้วยบทเพลงนี้สำหรับอันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมาแล้วมาแล้ววันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ก็คือเป็นวันจันทร์นะคะแต่ว่าเป็นวันที่31สิงหาคมก็คือวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนั่นเองเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะเข้าสู่เดือนที่9โอ้โหนะเวลานะเดินมาถึงเดือนที่9ของปีแล้วคุณผู้ฟัง9 10 11 12นะคะ4เดือนนะคะ4เดือนสุดท้ายของปี2569ที่เราจะก้าวเข้าสู่ปีใหม่2570นะอย่าบอกอุ๊ยอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกตั้ง4เดือนบางคนบอกอีกแค่4เดือนเท่านั้นวันเวลาไม่เคยคอยใครนะคุณผู้ฟังนะคะเวลาเดินไปเร็วมากๆเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่มีความสุขอะไรที่อยากทำทำได้เลยไม่ต้องคิดเยอะนะคะโดยเฉพาะตรงนี้ช่วงเวลาแห่งความสุขนะคะที่เราจะอยู่ด้วยกันค่ะวันนี้พูดถึงงานเพลงก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนะคะงานเพลง3เพลงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนะคะเพราะๆเลยค่ะวันนี้นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นมากับหลงลับแลนะคะงานจากพี่จ่อยรวมมิตรหรือว่าพี่จ่อยไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยงานจากหนุ่มๆ New Country กับเฉือนใจนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้รับจบความเจ็บท็อปพัสสุพัฒน์นั่นเองนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยนะคะเชื่อมโยงทั่วประเทศนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะออนไลน์ของเราก็มีหลากหลายช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcord.net นะคะหรือว่าหลายๆคนตอนนี้ดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือเลยกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของเรา M-Cord Connect นะคะใหม่เพราะว่ายังอยู่ในปีนี้อยู่ไม่รู้แหละนะคะฝากคุณผู้ฟังด้วยอยากจะให้ดาวน์โหลดเอาไว้จริงๆนะคะแอปนี้เนี่ยสามารถฟังรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็รวมถึงรายการอื่นๆของอสมทด้วยแล้วก็ข่าวจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะ M-Cord Connect นะคะแอปนี้ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะมาวันนี้สมาชิกของเรานะคะมารายงานตัวกันได้เลยนะคะที่เพจของเราตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะ LTM FM 95 Facebook Fanpage นะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเชิญเข้ามาได้เลยคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาเยอะมากๆเลยทางเพจแล้วก็บอกอย่างนี้ว่าเอ้ยเมื่อวานนี้สนุกมากๆยัง move on จากงานเมื่อวานไม่ได้เลยนะคะกับมหานครแฟร์ค่ะคุณผู้ฟังเมื่อวานเป็นคอนเสิร์ตการกุศลศิลปินโอ้โหเยอะมากๆดีเจเราด้วยแล้วก็กิจกรรมมากมายภายในงานและที่สำคัญนอกจากความสนุกสนานที่เราได้รับไปแล้วเนี่ยจากเสียงเพลงเราก็ยังได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันด้วยนะคะเพราะว่าเราได้ร่วมทำบุญให้กับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกๆท่านเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยไม่ได้มาที่งานก็จริงแต่ว่ารับชมผ่านทาง Facebook Live ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราแล้วก็เรามีเลขที่บัญชีของทางมูลนิธินะคะก็สามารถที่จะร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกวันดีๆนะคะสุขกายสุขใจร่วมกันไปนะคุณผู้ฟังส่วนใครที่อาจจะพลาดกิจกรรมนี้นะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีนี้เรามีอีกทั้ง4เดือนใช่ไหมก็ยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะยังไงก็ติดตามได้เลยที่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะมาวันนี้นะคะใครบอกว่าเหงาๆหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษค่ะคุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเช่นเคยนะจ๊ะนะเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366นะคะ022481366อีกสักครู่กับสายชิลฮิวใจด้วยนะคะใครอยากคุยสายน้ำใหม่กับดีเจวันนี้เนาะคิดถึงการก็โทรมาหน่อยนะจ๊ะนะ022481366นะคะหรือจะส่งเป็น SMS เข้ามาฝากเพลงทักทายดีเจก็ได้เช่นเดียวกันพิมพ์ข้อความนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะฮะ4689400นะคะตอนนี้ข้อความเข้ามาแล้วโอ้โหเพลงแรกข้อความแรกนะบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงของลูกตาลชนทิชาด้วยนะครับนะคะแล้วก็มีข้อความจากพี่หนึ่งโรงก๊อกนะบอกว่า
ได้ฟังเพลงน้องลูกตาลแสนสุขีอารมณ์ดีไม่ดีก็หันษาสรุปดีหรือไม่ดี ฟังมาแล้วหลายปีที่ผ่านมาโดยไม่ต้องกังขาเพลงเขาดีขอบคุณกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกด้วยนะคะนะก็ทักทายกันเข้ามาได้ทุกช่องทางค่ะคุณผู้ฟังนะมีเพลงเข้ามาละตอนนี้นะหลังไมค์ทยอยกันเข้ามาอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะตอนนี้แป้งแป้งรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้วนะคะ022481366ใครที่บอกว่าโทรยากจังเลยโทรไม่ค่อยติดนะคะวันนี้ลองดูคุณผู้ฟังอ่ะระหว่างรอสายหน้าใหม่ค่ะหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกกันละกันในช่วงนี้จากพี่บิวกัลยาณีโปเช่เดี๋ยวรับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะสายของเรามาอร่อยแล้วนะคะจากคลอง5เหรอคะสวัสดีค่ะพี่วิไล
2: ครับผม
1: โอ้คลอง5ธัญญะหรือว่าลำลูกกาจ๊ะ
2: ลำลูกกาปทุมธานีครับ
1: ลำลูกกาปทุมธานีนะคะพี่วิไลกับตุ๊กตาลเราเคยคุยกันแล้วหรือยังเอ่ยสายหน้าใหม
2: ่นานแล้วครับเป็นหลายเดือนแล้วครับ
1: โอ้เคยคุยแล้วแต่ว่านานมาแล้วหลายเดือนแล้วเนาะ
2: ครับผม
1: จ้าแล้วพี่วิไลหายไปไหนมาล่ะทำไมหายไปตั้งหลายเดือน
2: กลับไปบ้านครับ
1: โอ้ไปต่างจังหวัดเหรอคะ
2: ต่างจังหวัดครับผมหนองบัวลำพูนั่นแหละครับ
1: อะไรนะคะหนองบัวลำพู
2: ครับผม
1: โอ้แล้วตอนนี้คือกลับมาที่ปทุมแล้ว
2: กลับมาที่ปทุมเหมือนเดิมแล้วครับผม
1: ครับผมโอเคเป็นไงบ้างคะกลับไปบ้านโอเคไหมได้พักผ่อนไหม
2: ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านนะครับ
1: จ้ะไปนานไหมคะกลับบ้านไปพักผ่อนไปเที่ยวแป๊บเดียวหรือว่าไปแบบเป็นปีๆอยู่
2: ไปสิบกว่าวันเองคร
1: ับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะโอเคกลับมาแล้วมีโอกาสได้ฟังลูกทุ่งมหานครแล้วตอนกลับบ้านได้ฟังไหมล่ะได้ฟังวิทยุหรือเปล่าคะ
2: ไม่ค่อยได้ยินรับไม่ได้ครับผม
1: อ๋อโอเคแล้วตอนนี้ฟังอยู่ทางวิทยุหรือว่าออนไลน
2: ์ทางวิทยุครับ
1: ฟังวิทยุนะคะชัดเจนเนาะ
2: ครับชัดเจนดีครับ
1: โอเคค่ะวันนี้พี่วิไลอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรเหรอจ๊ะ
2: ครับ
1: นะกี่ปีแล้วน้อง
2: ครับผม
1: ค่ะสรุปกี่ปีแล้วพี่แบบไม่รู้เหมือนกันแล้วฟังลูกทุ่งมหานครมากี่ปีแล้วคะพี่วิไลขา
2: ไม่ถึงปีหรอกครับลงมาจากน้องโมลำพูก็มาพักอยู่กับลูกสาวครับ
1: ค่ะแล้วก็เลยมีเพิ่งได้ฟังเมื่อไม่นานมานี้เนาะโอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่หมุนมาฟังกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะได้เลยเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้นะสำหรับเพลงกี่ปีแล้วน้องของพี่ไม้นะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: จ้ามอบให้น้องแป้งแล้วนะครับ
1: มอบให้น้องแป้งเหรอโอเคได้เลย
2: หน้าใหม่ด้วย
1: หน้าใหม่ด้วยนะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมอบให้นะคะแล้วก็มอบเป็นพิเศษสำหรับผู้ฟังทุกท่านด้วยสายชิลฮิวใจกับเพลงนี้กี่ปีแล้วน้องไม้พิรมพรค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราพี่วิไลจากคลอง5ปทุมธานีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆนะคะกับกี่ปีแล้วน้องงานจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะเพลงนี้จริงๆตันเหมือนจะเปิดครั้งแรกด้วยนะคะนะวันนี้เลยนะคะก็ขอบคุณที่แนะนำงานเพลงดีๆเข้ามานะคะขอบคุณผู้ฟังตลอดเลยนะคะบางครั้งเนี่ยมีหลายเพลงที่ตัวดีเจเองอาจจะยังไม่เคยนะคะหยิบมาเปิดเลยแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังชอบเป็นเพลงโปรดก็ถือว่าเราได้แชร์เพลงซึ่งกันและกันเนาะคุณผู้ฟังนะคะแชร์ประสบการณ์แชร์อารมณ์ความรู้สึกไปด้วยกันนะคะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางนะคะแล้วก็ตลอดทั้งชั่วโมงของเรานะคะฝากเพลงเข้ามาได้เลยหลังไมค์สำหรับจองสายก็อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยแป้งๆรอรับสายอยู่ที่022481366ค่ะมาทักทายสมาชิกดีกว่านะคะทาง LTM FM 95ของเรานะวันนี้มีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะสวัสดีพี่เกียรติศักดานะแล้วก็พี่สายชนนะคะคุณลุงแต่เขาบอกว่าอย่าเรียกลุงนะยังไงเนี่ยน้องบอยดาวพระสุขนะคะนะคะน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะเมื่อวานนี้ขอบคุณมากๆเลยสนุกสนานแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากด้วยนะทั้งน้องแชมป์น้องหนูดีน้องไบท์นะทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะเมื่อวานได้เจอกันนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับของฝากโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะคะขนมอร่อยมากอันนี้เป็นของโปรดของดิฉันนะคะแล้วก็คุณแม่บอกว่าเนี่ยนะเอามาให้อ๋อแป้งก็ชอบแป้งบอกอร่อยมากแม่บอกว่าไงให้กินเลยนะคะกินให้หมดวันนี้ให้หมดเลยที่ซื้อมาเดี๋ยวซื้อมาให้ใหม่ขอบคุณมากๆเมื่อวานนี้โหอบอุ่นอบอุ่นจริงๆนะคะสวัสดีพี่นารีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะคะแล้วก็พี่วิชัยนี่พี่เดียวจรัญระโนดพี่สมพงษ์นะคะนี่มีพี่อเนกจากสุโขทัยด้วยโหมาทั้งหลังไมค์แล้วก็ข้อความด้วยนะคะสวัสดีพี่สิริพรนะบอกแชร์ให้แล้วนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่รันพี่เรดมี่นี่แล้วก็สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคะเหมือนอยู่แถวๆนี้แล้วก็พี่ประเดิมกลิ่นหอมบอกทักทาย FC ทุกๆท่านเลยนะคะพี่นุเจริญนะแล้วก็พี่ตุ้มนะพี่ตุ้มบอกว่าสวัสดีค่ะน้องลูกตาลไม่ได้เข้ามาทักเลยนะแต่ว่าฟังอยู่ทุกช่วงดีเจนะคะเพราะว่างานเยอะแล้วเขาก็บอกว่าแค่ได้ฟังเนี่ยก็โอเคแล้วแล้วก็ขอเพลงดอกชบาสีแดงนะคะนี่น่ารักจริงๆขอบคุณมากๆเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีโอกาสได้ร้องเพลงดอกชบาสีแดงแบบสดๆนะคะในงานด้วยนะคะดีใจนะคะดีใจที่หลายๆคนชื่นชอบแล้วก็ล่าสุดก็ยังอยู่ในท็อป5ของมหานครของเราทุ่งมหานครเนาะมหานครชาร์ตด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะไว้มีโอกาสเนาะถ้าเกิดว่าได้บันทึกการแสดงสดมาก็เดี๋ยวมาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงของมหานครไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่หนึ่งโรงกอกนะจ๊ะทักทายทักทายนะคะทักทายทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวดูใน SMS นะคะสามารถส่งเข้ามาได้ด้วยนะ4689400ค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะหลังไมค์เข้ามาเพียบเลยเดี๋ยวทยอยจัดเพลงให้เพิ่มเติมนะคะเอาล่ะน้องแป้งดีกว่าน้องแป้งซ่านะแต่ไม่ใช่น้องแป้งหลังไมค์นะน้องแป้งซ่าเนี่ยนะมาทั้งในTikTok ของดีเจลูกลานด้วยแล้วก็โทรมาฝากเพลงหลังไมค์ด้วยนะน้องแป้งจากสมุทรสาครบอกอยากฟังเพลงนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนู่นแล้วล่ะจัดให้เลยนะคะวันที่ได้คำตอบในเวอร์ชันมินตราอินทิราค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะโอ้วันนี้ชุ่มฉ่ำนะแนวฝนตกไปทั่วเลยนะวันนี้ตันมีโอกาสได้ไปเขาเรียกว่าไงดีอะไปต่างจังหวัดด้วยกันเนาะไปต่างจังหวัดแล้วก็ฝนตกตลอดทางเลยนะคะโซนแบบว่าสระบุรีลพบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อคืนนี้ได้ทราบข่าวว่าที่ชะอมสระบุรีค่ะแก่งคอยสระบุรีน้ำป่าไหลหลากด้วยโอ้ต้องคอยช่วงนี้ฝนตกหลายที่แล้วก็มีเรื่องของอุทกภัยนะคะหลายพื้นที่ยังไงก็ต้องคอยเฝ้าระวังกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณแม่ทันวิชาบอกว่าอร่อยไหมอร่อยค่ะอร่อยมากอร่อยมากๆขอบคุณขนมจากคุณแม่นะคะได้รับประทานกันอย่างทั่วถึงนะคะแทบจะครบทุกคนเลยจริงๆขอบพระคุณมากๆขอบคุณทุกๆคนด้วยอ่ะช่วงนี้มหานครไลฟ์นะคะไปสนุกกันต่อกับงานจากพี่แนนซี่ท็อปไลน์หรือว่ากุหลาบร้อยรัศมีนะคะบันทึกการแสดงสดสนุกสนุกว่อนลมฝากรักค่ะ
2: ปิดท้ายด้วยแนนซี่ลุก

0: อบคุณค่ะใครประมือขอให้รวยขอให้รวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง
1: นะคะสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24-29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: สองงานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปกับฉลองวันประชัยเอกชัยศรีวิชัยจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์ห้าโอ้โหทุกคนใน Facebook เนี่ยมีข้อความเข้ามาเยอะมากบอกถูกอกถูกใจนะเพลงนี้สายันสัญญานะคะจัดให้เป็นพิเศษเลยสำหรับเดี๋ยวนะพี่นงนะพี่นงจากลำปางนะจ๊ะฝากเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ช่วงนี้เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะพี่อเนกจากสุโขทัยบอกอยากฟังยายแรมจริงๆแหละหลายคนอาจจะฟังยายแรมในเวอร์ชันของน้องลำไยแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ย OG หรือ Original นี่เขาเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะจากวงคันถ่ายอ่ะเดี๋ยวจัดให้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะและใครอยากคุยสายหน้าไมค์โทรเข้ามาเลยจ้ะยังว่างอยู่022481366ค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: 23นาฬิกา3นาทีนะคะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะและชั่วโมงนี้เริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคมาแล้วนะคะสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้องลูกตาล
0: จ้าวันนี้ศรีสะเกษฝนตกบ่จ้า
3: เพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้
0: ครับอ๋อเพิ่งซาไปเมื่อกี้นี้เองนะคะกรุงเทพก็ฝนตกนะคะมันตกแบบสุยๆอ่ะพี่วิทยา
3: ผมเชียร์ให้นักบอลลีบอลหญิงไทยชนะนักบอลลีบอลหญิงจีนได
0: ้จ้าเมื่อวานนี้ไงใช่ไหมคะ
3: ผมเชียร์ผมบอกเทวดาให้ช่วยนะ
0: สาธุแน่หลายคนก็เป็นกำลังใจนะคะเราก็นะโอ้โหถือว่าเป็นวาระแห่งชาติเลยนะเมื่อวานนี้นะคะดีใจกันทุกท่านทุกคน
3: ผมก็ลุ้นเต้นคนเดียว
0: ลูกเต้นคนเดียวด้วยเหรอโอ้ยลุ้นคือเราให้กำลังใจกันนะเนาะเนาะพี่วิทยาเนาะเราก็อยากให้ทีมไทยของเราไปให้ได้ไกลที่สุดนะคะตอนนี้ก็ให้กำลังใจกันต่อ
3: ให้ได้ไปโอลิมปิกนะฮะ
0: เออได้ไปโอลิมปิกแล้วนะคะสุดยอดนะคะคนไทย
3: มอบนิดนึงนะครับ
0: อะไรนะจ๊ะ
3: ก็มาให้เพื่อนผมนิดนึงนะคร
0: ับ ได้วันนี้จะฟังสาวแหล่บ้านนาใช่ไหมจ๊ะ
3: ใช่ครับ
0: โอเคอยากว่าไปใครบ้างเชิญได้เลย
3: มาให้บ้านเชียงครูนุ่มสุขบ้านเชียงลมรับนะเชิญได้คิดบ้านแพงนุ่มคุ้มข้าววังเย็นแล้วก็นุ่มอารมณ์ดีนุ่มบ้านสมใจแล้วก็สาวบางพิศนาด้วยสาวลงไม้ไทรบึงสาวมะนาวสาวไซฟอนสาวเล่มทองสาวสุรุษสาวบ้านเอาตุลงบัวเชยธนิมบักลองหนุ่มคุ้มข้าววังหินหนุ่มอารมณ์ดี
0: จ้ะ
3: สาวบ้านตะปินสาวบ้านต่างสาวโซโพใหญ่สาวศรีนรงค์สาวลำไยหวานแล้วก็พิเศษก็ดีเจลูกตาลและน้องแป้งด้วยนะครับ
0: ค่ะสาธุน้องแป้งยกมือไหว้แล้วล่าสุดนะคะโอ้พี่วิทยาน่ารักเนี่ยเขามอบให้หลายคนเลยเป็นพี่ๆน้องๆที่รู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะเอ้าเนี่ยก่อนที่จะไปฟังสาวแหล่บ้านนานะคะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะเดี๋ยวพี่วิทยาพูดตามหนูเลยนะคะ
3: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: บันทายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยราอาห่า
3: และไอยราอาห่าร
0: สชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
3: ไอยราอาห่าน
0: ี่ขอบคุณมากๆพี่วิทยารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีครับผม
0: ค่ะในช่วงนี้นะคะ4งานเพลงต่อเนื่องเลยกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคไปจ้า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอเอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอเอราอาห่า
1: สี่งานเพลงสนุกๆ นะคะได้เสิร์งได้ม่วนจอยกันนะคะในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้งานจากน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสาวสำน้อยคอยฮักนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับผู้สาวสินมัดมีงานจากพี่ต่ายอรทัยฟีเจอริ่งกับน้องหนามเตยนะคะแล้วก็มีตั้งหวายหมายฮักด้วยนะคะงานจากเต๋าภูสินฟีเจอริ่งกับบิวจิตชริยาแล้วก็ต้นขบวนพาเรตของเราจากสายน้ำใหม่กับสาวแหล่บ้านนานะคะเป็นจังไหนจ้ะเสิร์งม่วนบ่ทักทายใน Facebook Live ของเราเพิ่มเติมนะคะสวัสดีพี่อมราวงแก้วนะคะทักทายค่ะมาดึกเลยแล้วก็พี่เอกรินนะคะขอบคุณดาวจากพี่ประเดิมด้วยนะคะพี่บุญช่วยนะคะแล้วหลายๆคนวันนี้นอนดึกเนาะนะคะแล้วก็พี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัญชรีบอกฟังอยู่จ้าจากนครศรีธรรมราชพี่ประธานบอกชอบฟังชอบฟังนะคะอ่ะทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ LTM FM 95เดี๋ยวช่วงนี้ไปสนุกกันต่อกับงานเพลงที่พี่นามจากกระบี่ฝากมาดีกว่ามอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จอคิวฮิตนะคะแนะนำงานเพลงใหม่ในชั่วโมงนี้ค่ะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะมากับงานเพลงใหม่จากปรางทิพย์นะคะเพลงนี้คนึงนิดค่ะคำร้องทำนองและเรียบเรียงโดยรัฐวิทย์อนันต์พรสิริค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยนะคะทั้งทาง SMS แล้วก็หลังไมค์ฝากเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้มาฟังตาลร้องสดๆบนเวทีนะคะดอกชบาสีแดงนะคะจากลูกตาลชนิชาเองนะคะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะคะคงที่จากสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานเพลงเพราะๆความหมายดีๆจากน้องจิ๋วสกุลชัยฟิชชิ่งกับเล็กรัชเมศกับมิติที่0นะคะอยู่ในฮิตที่15ค่ะจากจอจันยอยักษ์โปรดักชั่นและ S1 Music ค่ะYeah.

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เมื่อสักครู่นี้ที่จบไปกับเทพีของใครนะคะงานจากพี่วิรดาวงเทวันนี่หลายๆคนคิดถึงก็เลยวันนี้นำมาเปิดให้ฟังนะคะก็ร้องแก้กันกับพี่ชายก็คือพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันนั่นเองกับเทพีบ้านไพรเนาะนะคะหลายคนอาจจะเอ้ยคุ้นๆจังหวะเดียวกันเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้ 23:55 ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็หมดเวลาแล้วอีกละนะทิ้งท้ายกันด้วยเพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะเดี๋ยวนี้ลาไปด้วยงานเพลงจากพี่เบิร์ดธงชัยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชา4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง

0: ฉาน้ำมันหมดเกลี้ยงจนรถดับมีผลเสียหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีโอกาสทำให้ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเสียหายเพราะปั๊มจะมีความร้อนสะสมและอาจดูดตะกอนจากก้นถังเข้าสู่ระบบเชื้อเพลิงซึ่งอาจทำให้ไส้กรองหัวฉีดหรืออุปกรณ์ในระบบเชื้อเพลิงอุดตันและเกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากโอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
0: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมที่ชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: 3ผลงานเพลงจัดให้ต้นชั่วโมงค่ะคุ้นเคยไม่เคยคุ้นผลงานจากพี่กุ้งสุทธิราชนะคะและฟิชเชอริงกับวิรดาวงเทวันนั่นเองค่ะถัดมานะคะเป็นผลงานเพลงเพราะอันนี้นี่แบบว่าเป็นเพลงรักเลยก็ว่าได้นะคะคือเธอใช่ไหมนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ต่ายฟิชเชอริงกับเกสโนวานะคะและปิดท้ายด้วยให้นานกว่าที่เคยค่ะผลงานเพลงนี้จากไผ่พงศธรฟิชเชอริงกับวงเคลียร์นั่นเองนะคะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ต้องขอต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่ด้วยนะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพาวซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอนต่อค่ะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
0: ราบสวัสดีค่ะเที่ยงคืน18นาทีอยู่กับเมธิชานะคะก็สนุกหรรษากันไปในช่วงวันที่ผ่านมาก็คือวันที่30เนาะเป็นวันที่ต้องบอกว่าแฟนรายการเรามากันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับศิลปินรวมถึงนักจัดรายการเราอย่างดีมากๆเลยนะคะนี่ขนาดน้องเมตามไปทีหลังนะเนี่ยมีคนบอกว่าน้องเมคือตัวละครลับนะคะเพราะว่าไม่ได้ลงชื่อแล้วอยู่ดีๆก็โผล่มาซะอย่างนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้เจอละบางคนบอกเอ้าน้องเมย์มาทำไมไม่บอกล่ะพี่ก็กลับไปแล้วน่าอะไรอย่างงี้ก็จะบอกว่าขออภัยจริงๆก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันว่าจะไปหรือไม่ไปยังไงนะคะแต่ว่าก็จะมีแจ้งๆเอาไว้บ้างเหมือนกันว่าถ้าอบรมเสร็จทันนะคะหรือออกมาก่อนได้ยังไงเนี่ยจะรีบตามมาเลยโอ้ไม่ได้หรอกทนคิดถึงคุณผู้ฟังไม่ไหวจริงๆนะคะสุดท้ายก็มาจนได้นี่ช่วงนี้มีแต่เรื่องราวดีๆนะคะในประเทศของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้องนีนี่ใช่ไหมที่เพิ่งจะได้โกลเด้นบัสเตอร์ไปนะคะเป็นปุ่มทองคำที่กดแล้วแบบว่ามันจะฟาสแท็กเข้าไปเลยเป็นรอบแบบชิงชนะเลิศเลยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ารอบไฟนอลนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาจะมีแบบเซมิไฟนอลก่อนอะไรเงี้ยต้องรอโหวตอีกหลายชั้นหลายขั้นตอนเนาะแต่ว่าครั้งนี้นี่ก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเสียงเชียร์หลายๆคนนี่ก็กระตุ้นนะทำให้คนทั่วโลกได้เห็นว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะยังไม่หมดค่ะเมื่อไม่นานวันของวันนี้ใช่ไหมนี่เอาจริงๆนะตั้งแต่วันที่31มานะน้องเมย์เนี่ยเปิดคลิปไล่ดูย้อนหลังของวอลเลย์บอลสาวนักตบสาวของไทยนี่นะนั่งดูแบบทั้งวันอ่ะวันนี้ทั้งวันเลยอ่ะอยากเห็นรีแอคของคนไทยช่วงเวลาที่ดีใจและมีความสุขเพราะรู้สึกเสมอว่าคนไทยเวลาเชียร์อะไรอย่างเงี้ยมันเต็มที่มากเลยนะแอบไปเห็นตามร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบอยู่กันเยอะๆอ่ะแล้วพอเวลาแบบ2ลูกก่อนสุดท้ายอ่ะลูกที่13 14อ่ะเสิร์ฟ S ด้วยอ่ะโหเป็นอะไรที่แบบสุดยอดอ่ะอยากจะดูในจังหวะนั้นแต่ก็รู้ตัวเองค่ะว่าเป็นคนเชียร์ทีมไหนแล้วแพ้ตลอดก็เลยแบบเปิดแวบๆเปิดแวบๆเปิดชะแวบปิดบ้างเปิดบ้างแอบมาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยถามเอาบ้างนะคะก็ถือเคล็ดไงถือเคล็ดนะนี่พอสุดท้ายแล้ววอลเลย์บอลไทยนะคะก็จัดไปแล้วนะเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกของการที่จะได้ไปโอลิมปิกนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับกองทัพนักกีฬาไทยด้วยนะคะที่ได้ไปโอลิมปิกกันนะเนาะก็หวังว่าคนไทยจะได้เชียร์กันอย่างสุดเสียงอย่างแน่นอนนะคะว่าอุ๊ยมีหลากหลายกีฬานะที่น่าจับตามองนะคะก็อยากจะให้ส่งกำลังใจไปให้กองทัพนักกีฬาไทยแบบนี้เรื่อยๆนะจ๊ะสามผลงานเพลงน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะตอนนี้ถึงตาคุณผู้ฟังบ้างอยากจะฟังผลงานเพลงไหนน้องเมย์จะบอกว่าก่อนที่จะโทรศัพท์มาขอเพลงสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือ1ปิดวิทยุก่อนโอเคไหมปิดวิทยุก่อนนะคะแล้วโทรเข้ามาคราวนี้พอเสร็จปั๊บนะคะบอกชื่อเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณชื่นชอบบอกเบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะว่าเราจะต้องมีการติดต่อไปถูกไหมบอกชื่อเพลงบอกชื่อตัวเองบอกชื่อจังหวัดนะคะมันเป็นสิ่งที่ต้องบอกอยู่แล้วนะก็โทรมาจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาด้วยเพราะว่าบางครั้งนะคะโคโปรแกรมของเราหรือว่าน้องที่อยู่หลังไมค์เนี่ยเขารับสายเขาจะได้ง่ายขึ้นทำงานง่ายขึ้นเพราะว่าคุณผู้ฟังโทรมาค่อนข้างเยอะแล้วมันจะเป็นจังหวะที่สมมติว่าป้า ป้าเชงนะป้าแช่มอะไรเงี้ยคนแรกโทรมาแล้วก็แบบโอ้ยคุยนานคุยการเนาะน้องเมย์ก็จะมีสายแค่สายเดียวใช่ไหมพอมันมีสายเดียวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตรงที่ว่าถ้าครั้งหน้าเมย์โทรหาป้าแช่มแล้วโทรไม่รับโทรไม่ติดชีวิตในการทำงานน้องเมย์ก็จะเริ่มยากลำบากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรบกวนนิดนึงเตรียมข้อมูลให้พร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อเพลงที่อยากฟังชื่อศิลปินนะคะชื่อตัวเองชื่อจังหวัดแล้วก็เบอร์โทรโทรมาแค่นี้พอนะคะไม่ต้องโทรมาแล้วก็แบบว่าน้องเมย์มีแฟนหรือยังหรือไม่ก็โทรมาแล้วก็ถามว่าคนรับสายชื่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมันเอาที่จำเป็นก่อนนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นคนอื่นก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยตัวเองก็จะพลาดสิทธิ์ด้วยเพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าสายไหนโทรมานานเกินไปจำเป็นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังขาว่าจะต้องวางสายทิ้งก่อนเนาะเพื่อจะให้สายอื่นได้โทรนะคะอ่ะประมาณนี้อีกหนึ่งผลงานเพลงเมื่อกี้นี่เมื่อสักครู่นี้เปิดมาทั้งหมด3ผลงานเพลงใช่ไหมคะ3ผลงานเพลงเป็นเพลงคู่หมดเลยเนาะผีกุ้งสุทธิราชวิรัตดานี่3ศิลปินแล้วนะวงเครียนะคะผีตายอรทัยผีไผ่พงศธรแกสโนวามาอีกคู่แล้วกันเนาะนะกับผลงานเพลงที่ต้องยอมรับว่ามีคุณภาพทั้งคู่นะคะและเป็นผลงานเพลงที่มีการฟีเจอริ่งกันระหว่างฝั่งสตริงและลูกทุ่งนะคะกับผลงานเพลงนี้ที่มีชื่อว่านาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็จะเสิร์ฟให้ผลงานเพลงนี้รู้มาว่าพี่โอ๊ตเปิดบ่อยอยู่เหมือนกันอ่ะมาเปิดในช่วงน้องเมย์บ้างนะคะแล้วเดี๋ยวไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจจ้า

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไม้อู้เป็นสายแรกของเดือนเลยนะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดือนใหม่วันที่1เดือน9นี่นะเลขสวยใช่ครับนะจ๊ะอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยจ้า
2: ค่ะชื่อน้องวาครับอยู่จังหวัดสมุทรปราการครับ
1: น้องวานะคะน้องวาอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการฝนตกไหมคะวันนี
2: ้ตกทั้งวันครับ
1: ใช่ไหมวันนี้ตั้งใจจะตากผ้าซักผ้าเหมือนกันน่าแต่ยืนทำหน้าตาเราห้อยเหมือนกันเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่กับใครล่ะคะ
2: อยู่คนเดียวครับ
1: ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ครับ
1: อยู่ในบ้านหรืออยู่ข้างนอก
2: อยู่ข้างอยู่ในบ้าน
1: อยู่ข้างบ้านใจเย็นก่อนไปทำอะไรตรงนั้นกินข้าวเรียบร้อยนะ
2: ครับผม
1: ตั้งใจจะนอนกี่โมงจ๊ะ
2: ตีสามครับ
1: ตีสามวอลเลย์บอลได้ดูหรือเปล่า
2: ไม่ได้ดูค่ะพี่
1: จริงหรอ
2: จริงค่ะ
1: แต่ได้ดูย้อนหลังไหมจ๊ะ
2: ผ่านค่ะผ่าน
1: แบบติดตามบ้างไหมได้ติดตามบ้างไหมว่าแบบเขาได้ไปอะไรยังไงหรือตามน้องเนเน่ไหมอ
2: ่
1: ะ
2: ตามน้องเนเน่อยู่ครับ
1: แสดงว่าเป็นสายดนตรี
2: ค่ะผม
1: แต่ยังไม่เชิงเป็นสายกีฬาซะทีเดียว
2: ใช่ครับ
1: แล้วปกติดูไหมดูไหมดูบ้างไหม
2: ผ่านครับพี่ผ่าน
1: อ๋อไม่ได้แบบว่าอุ๊ยวันนี้มีฟุตบอลไทยเราจะไปนั่งดูบอลไทยอย่างเงี้ยยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่เข้าวงการกีฬาครับ
1: เอ๊ะแล้วเราเข้าตอนไหนเนาะ ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ที่บ้านก็แบบเป็นคนเชียร์กีฬากันอยู่แล้วก็เลยแบบว่าดูด้วยอะไรด้วยดูตามพ่อแม
2: ่
1: นั่นแหละนะคะก็ถือว่าได้ดีใจไปกับวอลเลย์บอลไทยด้วยเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: โรคซึมเหล้าครับของพี่ลำเพลินวงศกรครับ
1: โรคซึมเหล้าทำไมอ่ะทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้น่ะ
2: อกหักครับพี่
1: จริงปะเนี่ย
2: จริงครับ
1: เมื่อไหร่
2: ล่าสุดครับ
1: ล่าสุดคือประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์กี่วัน
2: 2เดือนที่แล้วครับ
1: 2เดือนที่แล้วทำไมล่ะจ๊ะแผลหายหรือยัง
2: ยังครับพี่ยังไม่เพียงปลอบใจก็เลยขอเพลงนี้ครับ
1: แผลยังไม่สมานเหรอ2เดือนน่ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้ยคบมานานยังคบมานานยังคนนี
2: ้ยังไม่ได้คบครับแค่แอบชอบเขาเฉยๆคร
1: ับ แล้วทำไมถึงตัดสินใจว่านี่คือการอกหักล่ะ
2: มันเขาเรียกเราเพิ่งเจอเขาครั้งแรกแต่ยังไม่ได้ทักทายเขาก็เลยกลัวเขาจะไม่สนใจเราอะครับ
1: แล้วสุดท้ายพอเห็นปั๊บก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้คงเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่ครับก็เลยอยากกินเหล้าปลอบใจแต่กินไม่ได้ก็เลยขอเป็นเพลงแล้ว
1: ทำดีทำดีไม่เมาด้วย ดีดีดีใช้วิธีนี้แทนเนาะ
2: ครับผม
1: นะคะแต่ยังไม่ทันลงสนามเลยนะ
2: ยังไม่ลงสนามแต่กลัวเขาแบบว่าจะไม่ชอบเราอยู่ดีอะครับก็เลย
1: แล้วทุกวันนี้เป็นอะไรกันนะเป็นเพื่อน
2: ใช่ครับเป็นเพื่อนสนิทครับ
1: โหสนิทด้วย
2: ครับแต่ยังไม่กล้าบอกว่าชอบเขาครับ
1: ว้ายคนที่หลงรักดันจะเฟรนด์โซนซะด้วยสิยังไม่สิ้นสุดทางเพื่อนเนาะ
2: ครับ
1: อุ๊ยแล้วเราจะทำใจยังไงอะในเมื่อเราเป็นเพื่อนสนิทกัน
2: ก็แบบว่าแอบชอบเขาไปเรื่อยๆครับผม
1: โอ้ยแอบชอบมันยังเป็นช่วงจังหวะของความหวานอยู่นะมันยังไม่น่าจะอกหักเร็วนะ
2: ก็ได้นะครับปกติ
1: โอเคโอเคได้เลยเดี๋ยวเปิดเพลงย้อมใจให้นะ
2: ครับผม
1: ได้ครับเพลงนี้ต้องถามไหมเนี่ยว่ามอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้คนนั้นแหละครับ
1: หนูมอบให้ตัวผมเองนี่แหละครับได้ได้ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะโอ้ยบางครั้งเห็นไหมเราไม่ต้องไปเมามายกับ เราอย่าปาปิ้งนะเราใช้วิธีการฟังผลงานเพลงก็ได้เหมือนกันนะคะอ่ะได้เดี๋ยวจัดให้ย้อมใจน้องหน่อยนะคะคุณวาจากสมุทรปราการนะคะโรคซึมเหล้าจากลำเพลินวงศกรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: คุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้น้องเมย์นะคะก็เร็วๆนี้จะมีการเตะฟุตบอลการกุศลนะก็เลยแบบว่าลงฟิตซ้อมไปสักระยะหนึ่งตอนนี้ปวดขาเป็นที่เรียบร้อยยังไม่ทันถึงวันแข่งจริงเลยปวดออดๆแอดๆเนี่ยวันนี้ก็ไปร้านนวดมาก็ไม่ช่วยนะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าจริงๆเรามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะที่บอกเลยว่ามันจะช่วยอย่างน้อยก็ไม่ทำให้เข่าเรามันเสียวแป๊บๆอ่ะนะกับฮิลไลฟ์ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่านะคะแค่ออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินขึ้นลงบันไดมันจะได้มั่นใจไงคืนความมั่นใจด้วยฮิลไลฟ์นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษเลยออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณจะลุกจะนั่งจะเดินนี่คล่องตัวโอ้ยฉับไวนะจ๊ะตัวผ้าเนี่ยถักทอพิเศษค่ะให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวไม่แล้วก็ที่สัมพันธ์เนี่ยเขาช่วยในเรื่องของการระบายอากาศด้วยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเคยซื้อมานะโอ้มันอับนะแล้วมันเหม็นอยู่นะกว่าจะเอาไปซักได้นี่คือกลิ่นเหงื่อทั้งนั้นเลยนะคะเขาแบบช่วยในเรื่องนี้ด้วยไม่ร้อนนะไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงหัวเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นนะจ๊ะรวมเป็น4ชิ้นค่ะในราคาสุดพิเศษ990บาทเท่านั้นและยังไม่พอนะคะรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้นำสาวที่วันนั้นตอนแรกน้องเมย์กล่าวว่าน้องเมย์จะไม่ขึ้นเวทีไปร้องเพลงแล้วนะแต่ว่าคนนี้สกิดบอกมาว่าขึ้นไปร้องเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมล่ะนะพอจะเดาออกแล้วใช่ไหมนี่มีคนเดาออกแน่นอนอยู่แล้วอุ้มกัสยานะคะเรารอเขาลืมนี่ผลงานจากให้อุ้มได้ร้องได้ขับกล่อมในคืนนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะตั้งใจมาร้องปรากฏว่าเวลามันจำกัดอะคุณผู้ฟังค่ะอุ้มก็เลยได้ร้องแค่โอยโอยอะเนาะแล้วก็อีกเพลงนึงขึ้นมาช่วยพี่พิมดาร้องก็เลยร้องได้แป๊บเดียวกลัวว่าคุณผู้ฟังจะแบบเฮ้ยทำไมได้ร้องน้อยนะให้ร้องเลยแล้วกันนะเรารอเขาลืมค่ะ

0: มหานครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุ

0: กลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: จ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
1: มาต้นเดือนนี้นะคะเราต้องกอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองตั้งแต่วันแรกของเดือนเลยอ้าวก้างแขนอ้อมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ฟลายฮักนะคะซึ่งหมอจิตวิทยาเขาบอกแล้วว่าการตบไหล่ตบบ่าตัวเองแบบนี้เบาๆนะคะทำให้ตัวเองรู้ว่าฉันอยู่ที่นี่นะเธอจะปลอดภัยฉันอยู่ตรงนี้นะเป็นกำลังใจให้เธอเสมอดังนั้นนะคะการตบไหล่ตัวเองเบาๆแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยมีกำลังกายมีกำลังใจนะคะแล้วก็มองโลกในแง่บวกขึ้นวันไหนก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าท้อแท้จังเลยนะก็ขอให้มีตัวเองเป็นพละกำลังเป็นกำลังแรงกายแรงใจให้กับตัวเองด้วยนะคะจริงๆเนี่ยจากการดูวอลเลย์บอลนะน้องเมย์ก็จะบอกว่าบางคนดูวอลเลย์บอลให้เป็นกีฬาแต่ว่าก็จะเรียกว่ายังไงดีอ่ะการดูกีฬาเนี่ยมันสอนอะไรเราหลายอย่างเหมือนกันนะมันมีการสอดแทรกอะไรเยอะเลยนะคุณผู้ฟังนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความพยายามของแต่ละคนความมุมานะนะคะโอ้โหอย่างพี่ปื้มจิตนี่เข้ามาในทีมชาติไทยนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะใช่ไหม14 15 16อะไรเงี้ยแบบตั้งแต่มัธยมอ่ะเนาะใช่ไหมแล้วก็มีทีมแบบดีมทีมอ่ะ7 สาว7 เซียนของเราใช่ไหมรวมถึงมีนักต้องบอกว่าเป็นคุณหมอแล้วกันคุณหมอท่านหนึ่งนะคะออกมาพูดได้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้รอธรรมดานะรอมาเนิ่นนานหลังจากวันนั้นที่เราคิดว่าเราเนี่ยชิวเฉียดมากๆกับการที่จะได้จะได้ไปโอลิมปิกนะครั้งนั้นชิวเฉียดมากอีกแค่3 ลูกอะแล้วเรารอมาทั้งชีวิตนึกออกไหมนักกีฬาอย่างพี่ปื้มจิตอย่างเงี้ยรอทั้งชีวิตของการเป็นนักกีฬาของเขาเลยอะแล้วสุดท้ายอะเขาก็มีลูกนั้นอะที่มีประเด็นใช่ไหมว่า3 ลูกสุดท้ายปรากฏว่าเราอะจะกดเปลี่ยนนักกีฬาแต่ปรากฏว่ากดไม่ได้ปุ่มเรากดอะไรไม่ได้เลยขึ้นจออะไรไม่ได้เลยก็เลยกลายเป็นว่าไปยืนประท้วงกรรมการและกรรมการให้ใบแดงใบแดงนั้นอะพลิกชีวิตเลยเพราะว่าใบแดงนั้นอะมันคือการที่ไม่ใช่แค่ใบแดงผู้เข้าแข่งขันแต่ว่ามันคือใบแดงที่บวกคะแนนให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ตีตื้นกับเรามาแทนที่ห่างกัน3 ลูกหรืออะไรก็ตามกลายเป็นห่างกันแค่2 ลูกเท่านั้นนะคะก็คือพลิกเลยแล้วก็ด้วยอารมณ์ความรู้สึกหลายๆอย่างของเราตอนนั้นเนาะนักกีฬามันก็ใจไม่ดีอะว่าแบบอ้าวเราแบบทำไมกดไม่ได้นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่ไหมปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือก็คือแพ้ไปวันนั้นนะคะแล้วก็บางคนก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยว CP เอาใหม่แต่ปรากฏว่าติดโควิดไงพอตอนนั้นพอโดนโควิดอ่ะมันนานมากมันยาวนานมากเลยกลายเป็นว่านักกีฬาหลายๆคนเนี่ยเริ่มประกาศตัวเองว่าโอเคไม่เล่นและถอยและแบบประกาศออกจากทีมและใช่ไหมนะคะจนกระทั่งได้กลับมาเห็นเจ็ดเซียนกลับมาอีกครั้งเพราะอะไรเพราะว่านักกีฬาทีมชาติไทยติดโควิดกันทั้งทีมนะคะเจ็ดเซียนก็เลยต้องทำหน้าที่กลับมาสวมชุดนักกีฬาอีกครั้งเพื่อมาเล่นให้ก่อนครั้งนั้นก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่คืนความสุขให้กับคนไทยด้วยเนาะแล้วก็ครั้งนี้นะคะก็เป็นนักกีฬาทีมน้องๆเนี่ยทำผลงานออกมาได้เป็นที่ประจักษ์มากๆบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทั้งทีมเนี้ยมันไม่มี7 เซียนเลยนะแล้วทำไมเราถึงพูดถึง7 เซียนนั้นล่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นการส่งต่อมันเป็นสิ่งที่ทำให้คนไทยเกิดแรงบันดาลใจมันถึงมีคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาและสามารถทำผลงานได้ดีมันคือการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาไทยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูอย่างโค้ชเชก็ได้เนาะหนังอย่างกีฬาเทควันโดอย่างเงี้ยแรกๆเนี่ยมีนักกีฬาไทยเนี่ยแทบไม่ได้ไปโอลิมปิกเลยจนกระทั่งได้เหรียญทองแดงมาใช่ไหมเหรียญเงินมาไม่ได้เหรียญทองสักทีจนกระทั่งน้องเทนนิสได้เหรียญทองนะคะเขาก็บอกเลยว่าพี่ๆนักกีฬาเหรียญเงินเหรียญทองแดงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาเนาะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นการร้องเพลงชาติไทยที่ดังกระหึ่มจริงๆนะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากๆพี่วีรพัฒน์บอกมาใช่แล้วเราฟังแล้วเรายังภูมิใจเลยอ่ะบางครั้งอีกแค่1 คะแนนอ่ะอย่างน้องเทนนิสตอนนั้นที่ชนะใช่ไหมแค่1 คะแนนห่างกัน1 คะแนนแล้วจะบอกเลยว่าเทควันโดเป็นอะไรที่แต้มสกอร์มันไวมากมันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเนาะมันไวมากเลยอ่ะแล้วถ้าเทียบอ่ะกีฬามวยสมมติว่ายกที่1 คะแนน5-10สมมตินะพอยกที่2 5-10เนี่ยมันก็จะตามมาด้วยถูกไหม

แล้วมันก็จะต้องมาเอาชนะตีตื้นยังไงล่ะสมมุติว่าพอยกที่2เราได้7เป็น5เป็น10ต่อ7อ่ะพอยกที่3เราก็ต้องทำยังไงให้ตีตื้นขึ้นมาได้อีกอ่ะมันคือมันเอาคะแนนพ่วงมาด้วยแต่คุณจะเห็นใช่ไหมคะว่าวอลเลย์บอลเนี่ยเมื่อเข้าเซตใหม่ก็คือเซตใหม่เลยไม่สนใจว่าแต้มจะมากจะน้อยมันไม่ได้ตามแล้วมันเริ่มต้นใหม่มันเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสังเกตไหมว่าเซตแรกทีมชาติไทยนำเขาถูกไหมพอเซตที่สองจีนนำเซตที่สามจีนนำไปแล้วนะ จากที่ตีเสมอขึ้นมาได้ในเซตที่สองเซตที่สามคือตีนำไปแล้วพอเซตที่สี่ถ้าใครได้ดูนะจะเห็นเลยว่านักกีฬาไทยนิ่งมากเสมือนกับว่าไม่ได้ตามเขาเลยอะเสมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งตัวตั้งใจเล่นใหม่ทุกครั้งพอเซตที่5จะเห็นจากแววตาและความมั่นใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำให้เรารู้เลยว่าใจเขาสู้มากเลยเขาสู้ยิบตาเขาสู้ทุกวินาทีดังนั้นนะคะการดูกีฬาเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของกีฬาแต่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจว่าไม่เป็นไรวันนี้ถ้าวันนี้มันไม่ดีพรุ่งนี้ถือว่าเซตใหม่บอกกับตัวเองเลยว่าหมดเซตแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาใหม่ขึ้นเซตใหม่เพราะฉะนั้นเดือนนี้เข้าเดือนใหม่แล้วนะคะจึงเอาเรื่องนี้หยิบมาพูดอยากจะให้ทุกคนเนี่ยบอกกับตัวเองดังๆหน่อยว่าหมดเซต วันนี้เข้าเซตใหม่แล้วนะคะเริ่มต้นใหม่เดือนที่แล้วถ้าใครรู้สึกว่ามันลำบากเหลือเกินมันไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่เลยเดือนนี้เริ่มต้นกันใหม่เซตใหม่นะคะทำเดือนนี้เอาใหม่เลยให้ดีที่สุดมองกระจกตัวเองแล้วยิ้มหวานๆสักหนึ่งทีไปเร็ว นะคะแล้วก็ฟังเพลงของขึ้นของเราด้วยนะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะกับผลงานเพลงวันนี้ที่นำมาฝากอยากจะให้ฮึกเหิมกันนิดนึงกับผลงานเพลงคนล่าฝันมีพี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชขอเข้ามาด้วยนะจ๊ะจัดให้แล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเนื้อ

0: หอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
0: กลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเป็นไงบ้างจ้าเบรกไปสักครู่หนึ่งนี่ไปยิ้มหน้ากระจกให้ตัวเองหรือยังคะสักหน่อยสักหน่อยเออนะเราจะได้มีกำลังกายกำลังใจในการเดินต่อไปในทุกๆวันในเดือนนี้นะคะจริงๆเดือนที่แล้วสำหรับน้องเมย์นี่ก็หนักมากเหมือนกันเพราะว่าคำนวณเงินผิดเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยโอเคละเดี๋ยวโล่งละของรอเงินเดือนออกเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวนะคะส่วนใครที่กำลังคาดหวังฝันอะไรเอาไว้ก็ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องทุกๆราวด้วยก็แล้วกันเนาะนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะเด็กชายอะไรคะ
3: พี่เบียร์มีนบุรีครับ
0: พี่เบียร์มีนบุรีนะคะสบายดีนะคะ
3: สบายดีครับดีเจสบายดีไหมครับ
0: สบายดีค่ะเสียอยู่อย่างเดียวปวดขาค่ะตอนเนี้ย
3: โอ้เหมือนกันเลยนี่ปั่นจักรยานทั้งวันทั้งคืนและ24ชั่วโมงด้วย
0: หนูไปซ้อมฟุตบอลมาเดี้ยง
3: รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ค่ะต้องโทษทีมอะค่ะว่าแบบทีมไม่ค่อยช่วยวิ่งเลย
3: ดีนะเป็นนักบอลดีนะเป็นนักบอลไม่เป็นนักมวย
0: เป็นค่ะเล่นทุกอย่างแซวเล่นแซวเล่น
3: มีเป็นแฟนเนี่ยต้องระวังนะ
0: ทำไมอะคะ
3: เอาเป็นนักมวยอะหลับตอนไหนก็ได
0: ้พี่ไม่คิดว่าแฟนหนูจะเก่งมวยมากกว่าหนูหรอคะหนูอาจจะได้แฟนที่แบบว่าหอแบบเป็นนักกีฬามวยทีมชาติอะไรเงี้ยเวอร์มากไม่รู้จักใครเลยด้วยประเด็นนะคะอ่ะก็ไม่แน่ไงคนเราแบบว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะถ้าสมมุติว่าเราเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะหาแฟนที่เก่งกว่าเราในบางเรื่องถูกปะ
3: ใช่ใช
0: ่เออมันเป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นไหนๆก็คุยเรื่องนี้แล้วพี่เบียร์สเปคพี่เบียร์คืออะไรคะ
3: สเปคอะไรครับ
0: สเปคผู้หญิงอ่ะ
3: พี่เบียร์ชอบผู้หญิงไม่อ้วนเกินไป
0: อ่ะแล้วไงต่อ
3: ไม่จำเป็นต้องเอาหน้าตาดีหรือหน้าตาสวยขอให้ทำการทำงานเป็น
0: แต่ว่าคนเราเจอกันครั้งแรกมันต้องดูหน้าตาก่อนปะ
3: ซื่อสัตย
0: ์เราทำไงดีอ่ะอยากเช็คความซื่อสัตย์แบบเจอผู้หญิงครั้งแรกแล้วบอกเธอฝากเงิน1,000นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปกลับมาเอาเช็คความซื่อสัตย์แล้วดูว่าเขายังอยู่หรือเปล่าเดินไปก่อนแล้วกลับ
3: ดูก่อนว่าเขายังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็บอกเฮ้ยเธอซื่อสัตย์สเปคเราเลยเราขอจีบเธอได้ป่ะอย่างงี้ได้ป่ะ
3: ใช่
0: เอ้ยเราก็บางคนมันอาจจะมีความแบบชื่นชอบอะไรไม่เหมือนกันใช่ไหมล่ะเออเราก็ต้องเช็คไงก็อยากรู้เหมือนกันแล้วอย่างนี้คือยังไงอ่ะถ้าพี่เบียร์บอกว่าพี่เบียร์ชอบผู้หญิงที่ไม่อ้วนมากรักษาหุ่นตัวเองใช่ไหมหน้าตาไม่เกี่ยงงี้แสดงว่าพี่เบียร์เดินตามถนนพี่เบียร์ก็ต้องมองแบบมองลงล่างนิดนึงปะไม่มองหน้า
3: ไม่มองหน้า
0: ดูหุ่นอย่างเดียวดูพุงเอ้ยคนนี้หุ่นดีไหมนะอย่างเงี้ยเหรอได้ปะ
3: ฝนตกนะช่วงนี้ตกหนักด้วยพายุเข้า
0: ห้ามสาบานนะสาบานอาจโดนได้นะ
3: คุยกับน้องเมย์มาตอนเดือนที่แล้วหรือเดือนนี้ก็ไม่รู้
0: ค่ะแล้วเป็นยังไงคุยกับหนูแล้วหลังจากนั้น

0: รู้สึกชีวิตปวดหัว
1: หลับ
0: เมื่อวันที่30ที่ผ่านมาหนูอ่ะก็ไม่ได้คิดไงว่าหนูจะมาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมมาคอนเสิร์ตของลูกทุ่ง95นี่แหละมันเป็นแบบว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แบบเป็นปันน้ำใจอย่างเงี้ยมาช่วยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากเมย์ก็ไม่คิดว่าเมย์จะได้มาเพราะว่าเมย์ไปอบรมผู้ประกาศแล้วก็โผล่มาอีกทีนึงก็ปรากฏว่าแฟนรายการเลิกงานพร้อมกันคืองานคอนเสิร์ตมันเลิกพร้อมกันทุกคนเขาก็ลงไปออกันอยู่ข้างล่างหนูก็เลยได้อาชีพพิเศษเป็นไรเดอร์ตะโกนอ้าวใครไป MR ใครจะไป MRT คะอย่างเงี้ยขึ้นรถหนูมาเลยค่ะ
1: ใจดี
0: ก็ไหนๆก็จะผ่านแล้วไงติดรถมาเลยขึ้นมาด้วยกันเลยโหแต่ละคนนี้แบบเห็นเขาช่วยไงช่วยอุดหนุนช่วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็เอามาบริจาคไงเขาก็ซื้อเยอะไงเขาก็ถือไม่ไหวกันไงเขาลืมคิดไงว่าเขากลับ MRT ถือของพลุงพลังจ้ะแต่ละคน
1: ปีนี้น้องเมย์อายุกี่ปีแล้วเนี่ย
0: ไม่บอก หัวล้ออย่างนี้ทำไมจ๊ะจะซื้ออะไรจ๊ะ
1: รู้เหรอน้องเมย์ต้องอ่อนกว่าพี่เบียร์อยู่แล้วว
0: ันนี้วันที่หนึ่งอ่ะมาถามลุงถามเลขได้ยังไง
1: ซื้ออายุสิ
0: ไม่ได้บอกไม่ได
1: ้ถึงไม่บอกก็รู
0: ้เอ้ารู้ก็อ่ะแล้วไงต่อ
1: ไม่พูดดีกว่า
0: ปัดโทษ
1: น้องเมย์เคยบอกพี่เบียร์แล้วแต่พี่เบียร
0: ์เอาจริง
1: ๆได้แล้ว
0: ทุกคนรู้โลกรู้เขารู้กันหมดแล้วแต่ก็แล้วแต่ลมไงบอกบ้างไม่บอกบ้างแล้วแต่
1: อย่ารีบแก่
0: อืมไม่แก่หรอกนั่งเด็กอยู
1: ่แต่อายุก็ถามหาแล้ว
0: เฮ้ยอายุก็มีบ้างอายุอนามกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีบ้างเป็นบางเวลาใช่ไหมแต่เราก็ยังเล่นตุ๊กตาอยู่นะเรายังเล่นอะไรตังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งของเราอยู่เลยไม่โตสักทีเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่โตที
0: เขาบอกว่าย
1: ังไม่โตเลย
0: เขาบอกว่าเด็กเจน Y อ่ะเหมือนแบบขาดเขาเรียกอะไรขาดในช่วงวัยเด็กอ่ะต้องแบบกลับไปเล่นอะไรบางอย่างที่แบบว่ากุ้งกิ้งหน่อยอ่ะเหมือนบ้านบอลอย่างนั้นอ่ะ
1: เมื่อไหร่มามีนบุรีเนี่ย
0: มามีนบุรีก็ไปออกบ่อยญาติหนูก็อยู่แถวนั้นทำไมอ่ะมีอะไรอ่ะตรงนั้นมีอะไรน่าสนใจ
1: มีไงอยากดูตัวจริงว่าเหมือนในรูปหรือเปล่า
0: ไม่เหมือน
1: ตัวจริงสวยกว่าไง
0: ไม่เหมือน AI ทั้งนั้นเลย อ่ะคุยกันแซวกันเล่นนะจ๊ะตอนนี้อยากฟังผลงานเพลงไหมคะ
1: จะหลับแล
0: ้
1: ว
0: เร็วๆ
1: ไป
0: โอเคไปนอนได้เลยรอเล่นอ่ะมา
1: อะไรก็ได
0: ้ขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยจ้า
1: จ้า
0: อุ้ยเดือนนี้สั้นมากเลยอ่ะต้องได้แล้วไหมอ่ะขอบคุณน้ำพริกเผาพันท้าย
1: น้ำพริกเผาพันท้าย
0: หนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: แค่นั้นเลย
1: จบแล้วทำไมมันสั้น
0: ไม่รู้เหมือนกันเดือนนี้เขามาแค่นี้เราอยากลองพูดให้มันยาวๆไหมล่ะ หนูอ่านแล้วหนูก็งงทำไมมันสั้นจังอะน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นมีแค่นี้
1: ระวังไหมนะเดี๋ยวพอกลับไปนอนขวัญนี
0: ่ฝันเป็นอะไรดีอะน้ำกินข้าวกับน้ำพริกสิจ้าอย่างเงี้ยเหรอ ถึงเดซ่าเดซูอย่างเงี้ยเนาะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะปลายฟ้ามอบให้สาวที่ไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ดีเจเป็นคนแรกครับ
0: เพราะว่า
1: ทุกสายทุกไมค์รวมทั้งคนที่อยู่นอกจอและในจอด้วยครับ
0: ได้เลยฮะเดี๋ยวเปิดให้นะฮะ ขับเมื่อไหร่หนูจะเป็นคนจริงจัง
1: ฮะมาอย่างไรจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชาย
0: เป็นผู้ทอม เป็นผู้ทอมที่ถักเปีย
1: สวยมาก
0: เลิศๆเลยล่ะอย่างเงี้ยโอเคขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับดูแลสุขภาพครับ
0: ค
1: ่
0: ะสว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: นะคะ
0: มาแล้วก็มาให้หนูปั่นเล่นซะหน่อยสนุกดีนะคะถือว่าแบบเป็นต้นเดือนใหม่แล้วก็คุยแบบเลิศๆเลยล่ะอย่างเงี้ยวัยรุ่นนะคะอ่ะปลายฟ้านะคะเป็นผลงานเพลงที่ประมาณว่ามีชายหนุ่มอยากจะบอกผู้หญิง

ว่าถ้าเจอคนที่ดีกว่าก็ไปได้เลยนะเราเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถดูแลเธอได้นะคะก็ปล่อยให้เธอไปเจอคนที่ดีที่เลิศกว่านี้อย่างเงี้ยนะคะก็มี4ผลงานเพลงวันนี้จัดให้ค่ะปลายฟ้าจากเบิ้ลปทุมราชฟิชเชอริ่งกับแมนพิสิทธิ์พงษ์นะคะอีก1ผลงานเพลงค่ะขอนไม้กับเรือเห็นมั้ยถ้าเธอไปเจอเรือเธอขึ้นเรือไปเลยจ้ะอย่ามาเกาะขอนไม้นะจ๊ะเดี๋ยวจมอย่างนี้นะจากพี่เบาวีนะคะเทียนไขไฟฟ้าเห็นไหมเทียนไขบางทีมันอาจจะดับแสงลงได้อยู่ไฟฟ้ามันดูมันคงกว่าเธอก็ไปซะอย่างนี้นะคะแล้วปิดท้ายด้วยชโยธนวัฒน์ค่ะหิ่งห้อยกับตะวันฉันเป็นแค่แสงหิ่งห้อยกระจิ้วกระจิ้วกระจิ้วเนี่ยมันก็ริบหรี่เนาะนะคะจะไปสู้แสงไฟจากดวงอาทิตย์ได้ยังไงนะ4ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้ค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นจอ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะผลงานเพลงนี้ที่เพิ่งจบไปคนแพ้เครื่องแบบนะคะเจอสาวที่ไหนก็ชอบไปหมดเลยนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่ดำรงวงทองค่ะสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ยุทธพลกล้าสงครามแล้วน่าสนใจตรงนี้คือเรียบเรียงโดย AI ว้าวเจ๋งเนาะนะคะอ่ะก็เรียบเรียงโดย AI แบบนี้แหละเพราะว่าบางทีเราทำเพลงมาแล้วมีเนื้อเพลงมาแล้วนะคะก็ให้ AI นะทำดนตรีให้แล้วเราก็ไปจับเครื่องดนตรีต่างๆนะคะแล้วก็เอามาทำเป็น backing track ได้เหมือนกันนะผลงานเพลงนี้นะคะก็ถ้าใครอยากสนับสนุนพี่ดำรงวงทองนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตเนี่ยก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ไปกันต่อในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะผลงานเพลง2ผลงานเพลงค่ะจาก1ศิลปิน ตี 3นะคะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะเป็นนักจัดรายการของเราด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะสิทธิ์ของเจ้าไมค์ไทยหัวใจศิลป์นะจ๊ะ

0: โดยเมทิชา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะช่วงนี้1:46 PMนะคะเราก็จะมา อัปเดตราคายางแต่เดี๋ยวขอเช็ค SMS แป๊บนึงนะว่ามีใครพิมพ์อะไรเพิ่มเติมมาหรือเปล่าวันนี้นะคะมีแต่บอกว่าขอเพลงอ่านเกมไม่ขาดนะคะจากเพชรคทาวุฒิด้วยแล้วก็มีขอผลงานเพลงนะคะจากท็อปพัสสุพัฒน์นะ

0: บอกว่าจากใจท็อปพัสุพัฒน์ของท็อปพัสุพัฒน์จากพี่เดือนนะจ๊ะแล้วก็บอกว่าอย่าทําเป็นเห็นใจจากติ๊กชิโร่ด้วยนะคะมีแนะนําผลงานเพลงกันเข้ามาในช่วงนี้นะคะดูอัปเดตราคายางกันก่อนนะจ๊ะจริงๆมันจะเป็นของประจําเดือนสิงหาวันที่31ประมาณนี้นะคะก็คือราคายางแผ่นดิบนะคะอําเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ81บาทค่ะคลองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี82บาทเฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาท50สตางค์น้ำยาง77บาท40สตางค์นั่นเองค่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้นะคะผลงานเพลงที่มีชื่อว่าที่1ไม่ไหวต้องทำเสียงยังไงดีเนาะนะถ้าบอกว่าที่หนึ่งไม่ไหวฉันเต็มใจขอเป็นแค่ที่สองผลงานเพลงนี้นี่ถ้าใครรู้จักก็ไม่เด็กแล้วนะนะคะแต่ว่าเป็นผลงานเพลงที่เรียกว่าเปิดตัวให้วงไอ้น้ำโด่งดังด้วยนะคะผลงานเพลงนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะจ๊ะใครที่ขอเพลงอะไรไว้นะคะขอต่อที่ช่วงพี่เพชรได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ไปละจ้าแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์อย่าลืมไปยิ้มหวานๆให้กระจกด้วยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยฮะพาวซ่าเลาเซอร์ลองไลฟ์โกลด์พลัสนะครับสูตรใหม่เพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนไม่มีถอดต่อนะครับ3เพลงจบไปเมื่อกี้นี้เริ่มต้นชั่วโมงในวันจันทร์เข้าสู่วันอังคารนะครับเรือนแพครับของแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์หยาดเพชรจากพิเทศอุเทนพรหมินทร์นะครับรอวันฉันรักเธอนะครับพี่ออสคิริบูลนั่นเองนะฮะทั้ง3เพลงจบไปกราบสวัสดีครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับ 02:00 น. ถึง 05:00 น. ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง

0: SMS ครับ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสด้วยนะครับผมขอเพลงเด็กวัดจากพี่ตู่ดีเรกนะฮะจัดมาเลยนะฮะนี่แล้วก็สวัสดีทาง Facebook Live ครับใครที่ตอนนี้กำลังรับชมกันอยู่ทาง Facebook LTM FM 95นะครับก็สามารถรับชมพวกเราได้ตลอด24ชั่วโมงฮะทักทายกันหน่อยครับสวัสดีพี่น้องนุชนนครพี่พิทยวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่ณรงค์จากนครศรีธรรมราชนะฮะสวัสดีครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับพี่รัตนาครับพี่บางปลาบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไปงานไม่ได้เจอน้องเพชรเลยนะครับว้าเสียดายเพราะว่าผมก็ไปถึงประมาณสักนั่นแหละฮะประมาณสัก 4-5 โมงประมาณนี้นะครับแล้วก็อยู่แถวในงานนั่นแหละครับเดินวนไปวนมาเสียดายเนาะไม่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจในค่ำคืนราตรีการที่ยาวนานจนถึงตีห้าและพลังใจบวกๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับพี่บางปลาทักทายครับเอาที่บายใจเนาะเพลงนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็พี่อมราบอกว่าคืนนี้ยาวไปพี่นงนุชแก้วทองบอกว่าสวัสดีเจ้าจากแพร่เจ้านะครับโอ้ยเมืองแพร่นะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ยูนิคนะครับพี่กาละเกดครับพี่นุชเจริญพี่สมโชคบอกว่ามาแล้วมุกมาแล้วพี่สมโชคบอกว่าหมอบอกว่าการเก็บตัวอยู่บ้านคุยกันประตูหน้าต่างถือว่าปกติแต่ถ้าประตูหน้าต่างตอบกลับมาค่อยมาหาหมออันนี้เรื่องจริงนะอันนี้จริงๆนะฮะสวัสดีครับพี่ศักชัยนะครับผมสวัสดีทักทายครับสวัสดีพี่ปรีดาครับพี่ดาวพระสุขนะฮะทักทายครับผมน้องใบบอกสวัสดีฮะพี่เพชรฮอนี่มาแล้วครับน้องใบเมื่อวานก็เพิ่งได้เจอกันนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่มาร่วมงาน95ของเรานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จ่าเพียรน้ำแข็งครับพี่ยูนิคครับพี่กฤษกรทักทายครับผมพี่วิชัยครับพี่รัมมิดาพี่สุภัทรานะฮะแล้วก็สวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่า good morning นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมพี่ปิยะใช่ไหมครับหรือว่าพี่พงษ์บางเขนมารายงานตัวนะครับพี่เรดมี่รับฟังที่สุราษฎร์นะครับผมนะพี่สมพงษ์ครับพี่รัมมิดานะครับพี่บุญกรองจากหนองคายนะฮะทักทายครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันเมื่อวานก็สนุกสนานนะครับขอบคุณนะฮะไปถึงน้องๆศิลปินพี่น้องแฟนเพลงแฟนรายการด้วยนะครับที่มากันเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเมื่อวานก็สนุกสนานกันไปนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์ยังอยู่เป็นเพื่อนกันรอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันนะครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาเบอร์เดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรามาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำครับบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับครับบทเพลงเมื่อสักครู่กระเป๋าสมบองจากพี่จ่อยโรมิตนั่นเองนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เนาะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยในช่วงของสายชิวฮิวใจหนึ่งสายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่พงษ์นะครับ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: โทรศัพท์มาจากแถวไหนวันนี
4: ้มาจากบางเขนครับ
3: จากบางเขนนะครับรับฟังชัดเจนอยู่แล้วเนาะ
4: ชัดเจนครับ
3: อยากฟังเพลงอะไรครับ
4: ขอเพลงยอมจำนนฟ้าดินครับของโบวี่ครับ
3: ต้นฉบับเลยนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
4: มอบให้ความหลังหน่อยพี่ให้ฟ้า EAU 145ครับ
3: อืมอันนี้คือมอบ
4: ฟ้า EAU 145ครับ
3: ครับอันนี้คือมอบให้กับความหลังเลยใช่ไหม
4: ครับผม
3: ได้เลยครับผมอ่ะผมเข้าใจนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับ
4: ครับผมขอบคุณมากครับพี่
3: ขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับผมนะครับคุณพงษ์บางเขนยอมจำนนฟ้าดินนะฮะอันนี้แบบมอบส่วนตัวเลยนะครับอ่ะจัดไปนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายกันทาง Facebook สวัสดีไปถึงพี่ปุ๊กเกิดสิรินะฮะ Hello very goodvery good นะฮะยังไงก็ไลน์บอกผมด้วยนะครับพี่ปุ๊กนะแล้วก็สวัสดีพี่ดาวพระศุกร์นะครับสวัสดีพี่จรัสครับพี่สมพงษ์ครับพี่รามิดาครับน้องใบครับผมสวัสดีครับพี่ปิยะหรือว่าพี่พงษ์บางเขนนิ่งนี่มาแล้วมาแล้วนะครับอันนี้ทาง Facebook ใช่ไหมฮะขอบคุณมากๆเลยครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจครับยอมจำนนฟ้าดินครับโบวี่สโรชาเย็นใส

นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตำ8ขวดแถมขนาด3ตำอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้

0: เพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมก่อนที่เราจะไปฟังช่วงของเพื่อชีวิตขอแนะนำเพลงกันก่อนครับสาวน้อยกลับบ้านจากพี่อ้อยกระท้อนครับตามคำขอเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเลี้ยงส่งจากวงโซคูครับเอาอยู่วงโลโซไม่เป็นไรเลยนะฮะวงดูโวนั่นเองนะครับทักทายครับพี่ดาวประสุขครับพี่สุมาลาสวัสดีก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยลุงแก้มพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะขอความในใจหน่อยครับผมนี่พี่วันวิสานะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะพี่จรัสนะครับผมสวัสดีไปถึงพี่สุนิสาด้วยนะครับพี่ทุ่งบ้านไร่แล้วก็พี่ระวิกรนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องของสบู่สมุนไพรนะฮะมาฝากกันสุขสกินนะครับที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยกลิ่นหอมไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซองอีก10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990นะฮะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมอ่ะสวัสดีนะฮะไปถึงน้องนิวเคลียร์นะฮะบอกตาเอสวัสดีจ้านะครับนะไม่ได้เจอกันนานนะฮะน้องนิวเคลียร์อ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าเจอกันในช่วงของพาเลทเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะครับ02-248-1366ครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: พูดฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสมีจุดเด่นด้านใดบ้างสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาให้พลังงานสะอาดเครื่องยนต์แรงขึ้นและช่วยประหยัดน้ำมันทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงลดลง
7: สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึก

0: ียวเนิบหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
1: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเสื้อข้างในสวยครับพี่เพชรอ๋อไม่ถึงตัวนี้ใช่ไหมตัวลายดอกนะครับผมอ่ะช่วงนี้เป็นคนที่ชอบเสื้อฮาวายนะครับเพราะว่ามันอารมณ์เหมือนเสื้อสงกรานต์นะเนาะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ามันง่ายดีบางทีก็ไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะฮะก็เลยแบบหยิบมาใส่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่สุวรรณีพี่แมงภูวการทักทายนะครับผมพี่ณรงค์นะครับจากนครศรีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะครับผมสวัสดีพี่สุมาลาพี่นนท์นะจ๊ะนะฮะทักทายครับผมลุงแก้มก๋วยเตี๋ยวรถสุโขทัยนะฮะพี่สาวขามครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเป็นยิด1สายพร้อมแล้วไปรับสายกันเลยนะฮะแสดงว่าสายหลุดไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคนที่ขอมานะครับชื่อว่าคุณแวนจากนครปฐมขอเพลงสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์ใช่ไหมครับตอนนี้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดเพลงให้แล้วกันนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับฟังเพลงกันต่อครับ4เพลงเลยนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: กลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงยึดจบไปทั้ง4เพลงแนะนำเพลงกันก่อนนะครับมีสะดวกคุยหรือเปล่านะฮะจากพี่เอิร์นเดอะสตาร์แล้วก็พี่ตั๊กกะแตนนะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ฮะขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่พี่ต่ายอรทัยแล้วก็ว้าวนะครับน้องมินตราอินทิราทั้ง4เพลงจัดให้ครับผมสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่สุมาลาอะไรนะบอกว่าเขาว่าไว้อกไก่มีไว้คอยหมักแต่ถ้าอกหักมีไว้ให้ตามมีไว้ให้ดามใช่ไหมโอ้แหมวันนี้มาพริ้วมากนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องพงศธรนะบอกฉาบก็พี่แล้วก็สวัสดีน้องนิวเคลียร์บอกว่าเดี๋ยวสักแป๊บน้องจะไปทำงานแล้วนะจะได้นอนเห็นสัก3ตัวหน่อยนะฮะขนาดนั้นเลยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1แล้วสิ สู้ๆนะฮะเป็นกำลังใจให้นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณจอคิวฮิตกันก่อนครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะฮะวันนี้เป็นเพลงอะไรนะขอดูสิวันนี้จินเพลงชื่อว่าจินตนานะครับจากจิ๋วสกุลชัยสังกัด S1 Music ครับคำร้องทำนองโดย STER นะครับหรือว่าสเตอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะเรียบเรียงโดยคุณเคนตะโมริแล้วก็คุณสรุตมาลัยนะฮะลองไปฟังกันดูนะฮะว่าเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอคิวฮิตครับเพลงนี้ชื่อว่าจินตนาครับจากจิ๋วสกุลชัยครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 กูพาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อเพลงหวานขอขอบคุณนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้คิดไปเองครับจากวงหินเหล็กไฟในช่วงของเพื่อเพลงหวานนะครับสวัสดีครับพี่สุมาลาบอกว่าบายไปแล้วทุกคนนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะครับถนอมสุขภาพกันด้วยนะฮะช่วงนี้อ๋อเข้าใจนะครับหมายถึงแบบโควิดอาจจะกลับมาสำหรับบางพื้นที่ใช่ไหมครับผมยังไงก็อย่าลืมใส่หน้ากากกันด้วยนะครับเหมือนกันนะทุกคนนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่จุ๊บแจงครับพี่มงคลเปิดเขียงวังล้อแล้วนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญยากรนะฮะสวัสดีน้องนิวเคลียร์พี่ปิยะพงษ์บางเขนนะฮะสวัสดีครับผมมาแล้วพี่พงษ์สะท้อนครับสวัสดีครับพี่ปาละนะฮะพี่อุไรสวัสดีทุกท่านที่รับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันAll I Hit History เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่3จบไปนะครับบทเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วยนะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงพ่อเนื้อทองจากน้องเปาลีหน้าหน้าทองโจอี้ภูวศิษฐ์นะฮะแล้วก็ความคิดถึงกำลังเดินทางนะฮะจากอาจารย์โกไข่ในสนหากความรักหากความคิดถึงฆ่าคนให้ตายได้จากวงไม้เมืองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อสวัสดีครับทุกท่านด้วยนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่นันทาครับพี่บรรเทาพี่น้อยๆพี่สุดจัญญาพี่สุดชาดาพี่สาวครับพี่การกล้วยผู้ดีที่รับสูงพี่สมโชคนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่หนูวันนะฮะสวัสดีครับพี่รัตติยานะครับสวัสดีครับผมอรณุยยารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่นะครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองด้วยนะครับผมสวัสดีฮะไปถึงทุกท่านด้วยนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook สวัสดีแม่นิ่มนะฮะโอ้ยแม่นิ่มไม่ได้เจอกันมานานมากเมื่อวานก็เพิ่งได้มีโอกาสเจอเพราะว่ามาช่วงกลางวันใช่ไหมฮะปกติแล้วถ้าเป็นงานกลางวันเนี่ยผมจะแทบเอางี้แทบจะไม่ได้ไปเลยนะครับแต่ว่าเมื่อวานดีที่แบบยังปิดเย็นๆยังหยุดพองานยังเลิกเย็นๆประมาณนั้นนะฮะผมก็เลยแบบยังไปทานอยู่นะฮะ อะไรนะชื่อมิ้นนะฮะบอกว่าเป็นหวัดแล้วครับถูกต้องครับวันนี้ก็ภูมิแพ้ขึ้นนะฮะเพราะว่าน่าจะเป็นจากเมื่อวานผมก็ไม่รู้นะอาจจะมีสักคนหนึ่ง อาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยติดมานิดหนึ่งนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะบางทีเสียงขึ้นจมูกไปนะฮะสวัสดีครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะฮะสวัสดีแม่นิ่มบอกว่าท่านพี่ของน้องเพชรอ่ะยังหล่อเหมือนเดิมนะครับในรูปแก่ๆตอนนี้คำพูดคำจาดื้อมากนะครับฝากบอกท่านด้วยนะฮะก็ตามอายุแล้วฮะตามอายุ ตามอายุนะครับแต่ว่านั่นแหละท่านก็ดูแลเขตบึงกลุ่มอย่างดีเลยนะครับท่านลงพื้นที่เองทุกอย่างอันนี้เราก็ต้องชื่นชมนะครับแต่ส่วนความดื้อเนี่ยเขาก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังเหมือนเดิมนะฮะแม่นิ่ม สวัสดีครับไปถึงพี่วิศิษฐ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่หนูริงพี่สุวรรณีนะฮะพี่บุญเลียนที่รักนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ไผ่ตะกัวปาพี่ดาวพระศุกร์นะฮะพี่อาทิตย์ครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงพี่ยงยุทธพี่น้อยๆพี่บรรเทาพี่ประจบนะครับทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวรอช้าครับขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อเลยนะฮะก็เป็นเพลงช้างเผือกที่ผมว่าน่าจะเหมาะกับวันนี้นะฮะจะเป็นเพลงอะไรเราไปฟังกันครับ
4: มหานครแฟมิลี่
0: สนับสนุนโดยกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และเมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง

0: 1
1: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับ1

0: ในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตครับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะภวังค์จิตจากปรางทิพย์นั่นเองนะฮะสวัสดีครับไปถึงน้องอนิชาครับสวัสดีแม่นิ่มนะฮะอะไรนะเสื้อดำเก้าหน่อยเก้าหน่อยหรือว่าเก่าหน่อยถ้าเก่าต้องไม้เอกนะฮะแม่นิ่มถ้าเก้านี่ต้องไม้อะไรวะไม้โทเนาะไม้โทเขาเรียกว่าไม้โทใช่ไหมลืมไปแล้วนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีครับพี่จันเพนสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับพี่ดาวประสุขด้วยครับชื่อมิ้นนะฮะสวัสดีฮะพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่สวัสดีเจ้าแล้วก็สวัสดีพี่เจริญพี่ยงยุทธนะครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะฮะตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยนะครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ไอและขับเสมหะผ่านง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งราไอยารา
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขึ้นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote

0: ขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะคะคำนี้มันเป็นคำที่แบบฟังแล้วชื่นใจนะถ้าใครมาอวยเราตั้งแต่เช้าแบบนี้เลยนะคะ5:14 นอรุณสวัสดิ์นะคะสวัสดียามเช้าทุกท่านกลับมาเจอกันในวันที่1 กันยายน 2569นะคะวันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะวันนี้ก็เลยมีโอ้ยตะภาพยักษ์เหรอสีทองเหลืองอร่ามมาเลยโผล่กลางทุ่งที่ไหนเนี่ยแล้วก็มีกล้วยนะคะกล้วยแปลกต้นตะจึ้งเดียวหัวปีที่โผล่ขึ้นมากลางต้นเลยนะคะก็ชาวบ้านก็ได้เฮนะคะมีคนมาจุดธูปขอโชคก็ได้เลขทูบไปเป็นที่เรียบร้อยขอให้รวย อะไรอีกตัวนี้นะคะก็รู้ล่ะเพราะว่าเลขในบางพื้นที่มันก็อาจจะไม่ตรงกันเนาะเลขใครเลขมันสำหรับในวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะ16:00 น.เนาะถึงจะได้เฮกันนะคะวันแห่งความหวังขอให้รวยทุกท่านนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วในบรรยากาศแบบนี้อ้อวันนี้เงินสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเช้านี้6:00 น.ก็จะได้สแกนจ่ายกันนะคะก็น่าจะคึกคักไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือจะเป็นคนจับจ่ายซื้อของนะคะก็ขอให้มีความสุขเนาะสำหรับในเช้าวันนี้วันอังคารนะคะ1 กันยายนกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95ของเรานะคะวันนี้อยู่กับน้องเมย์ค่ะ02-248-1366 02-248-1366นะคะอุ้ยจิ้งจกสภาพสีทองนะจิ้งจกตัวอ้วนมากเลยนะมามองตาอยู่เนี่ยขอโทษนะอย่าร้องมาตอนนี้นะคะจิ้งจกเยอะมากเลยนะคะรู้จะกำจัดมันยังไงขอวิธีหน่อยค่ะบอกหลังไมค์มาด้วยนะวิธีเอาจิ้งจกออกจากบ้านนะมันเข้ามาตอนไหนก็ไม่รู้นะเรารู้สึกว่าหน้าต่างประตูแล้วก็ปิดมิดชิดนะคะแต่ก็ยังจะมีอยู่แสดงว่าแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เหรอต้องเซ็งอยู่แล้วมันจ้องตาอยู่เงี้ยดูสิ5:00 กว่าแล้วนะเอาไปเลย5:16 น.มาดูวันนี้ฝนยังหนักอยู่นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่11นะคะก็หลายจังหวัดต้องอัปเดตนะคะสำหรับวันนี้จะโดนถล่มมากน้อยแค่ไหนอันเนื่องมาจากว่าร่องมรสุมเนี่ยจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือกับอีสานตอนบนอยู่นะคะแล้วก็เข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยกับอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ที่จะหนักๆอยู่เลยนะคะอำนาจเจริญกับอุบลราชธานีค่ะ2 จังหวัดนี้ที่น่าจะหนักมากนะคะส่วนที่น่าจะหนักแบบธรรมดาเนาะคือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์และจังหวัดตากภาคอีสานก็มีเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามศรีสะเกษและนครราชสีมาบางอำเภอภาคกลางลพบุรีสระบุรีจันทบุรีและตราดนะคะอันนี้วันนี้ค่ะภาคใต้ไม่หนักมากนะคะเขาก็เลยไม่ได้บอกมาว่าเป็นจังหวัดไหนก็คือตกประมาณหนึ่งเท่านั้นที่บอกว่าเมื่อสักครู่นะคะบางจังหวัดบางอำเภอของโคราชเพราะว่าเขาบอกว่าบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลย สำหรับที่นครราชสีมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกเนาะฝนไม่ตกเลยอ่ะชาวบ้านก็เลยขอฝนเหมือนกันนะคะในบางอำเภอของนครราชสีมาคือมันตกแค่บางอำเภอโอ้เราจะต้องทำยังไงคือมันเป็นพื้นที่กว้างอะเนาะสำหรับโคราชนครราชสีมานะคะชาวบ้านก็รอความหวังอยู่เหมือนกันนะคะอาจจะปลูกพืชผลเอาไว้ถ้าฝนไม่ตกก็ต้องการน่ะนี่ค่ะก็น่าเป็นห่วงเนาะสำหรับในบางพื้นที่นะคะฝนไม่ตกเลยก็เห็นมีการเตือนเรื่องของเอลนีโญนี่แหละค่ะสำหรับในบ้านเรานะคะก็อยากให้ทุกคนเตรียมรับมือเนาะสำหรับในส่วนของฝนฟ้าด้วยนะคะโอ้โหนะคะสำหรับวันนี้ค่ะส่วนที่สระบุรีนะคะสระบุรีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะตอนนี้ในหลายพื้นที่ของสระบุรีค่ะมีการปิดไปก่อนเนาะน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอ่ะที่เรารู้จักกันดีที่เราไปกันบ่อยนะคะตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยประกาศปิดก่อนนะรวมถึงน้ำตกเกาะสีชังด้วยนะคะเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย อาจจะยังมีน้ำในลำห้วยอะค่ะมันไหลหลากค่อนข้างรุนแรงแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อการเที่ยวชมเพราะนั้นทางอุทยานก็พิจารณาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยก็ขอปิดการท่องเที่ยวและก็งดกิจกรรมทุกประเภทไว้ก่อนนะคะน้ำตกจุดสาวน้อยตั้งแต่ชั้นที่1ถึงชั้นที่7ค่ะจริงๆก็ตรวจสอบไปก่อนนะวันนี้เมื่อวานนี้ปิด 100% เลยวันนี้ตรวจสอบไปนิดนึงนะคะเอาหมายเลขโทรศัพท์ไป0363465 86เผื่อใครจะเดินทางไปเที่ยวค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผมสวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะนะเพราะว่าน้ำตกเจ็ดสาวน้อยมันเที่ยวง่ายมันใกล้กรุงเทพ
1: โอ้ไม่รู้มันเป็นน้ำเดียวจากทางที
0: ่เขาใหญ
1: ่บุรีตรงนั้นแต่นะฮะ
0: ใช่ค่ะน้ำเดียวกันมาจากเขาใหญ่เหมือนกันค่ะมันก
1: ็น้ำแรงมาก
0: มันแรงเพราะฉะนั้นพอถูกสั่งปิดชั่วคราวมันก็แน่นอนว่าสะเทือนไปหมดแหละร้านอาหารรีสอร์ทอะไรพวกนี้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะขอให้เข้าใจหน่อยว่ามันคงจำเป็นต้องปิดนะคะวันนี้ก็ใครจะไปก็เช็คนิดหนึ่งนะคะให้เบอร์โทรไปแล้วเผื่อว่าอยากจะไปนั่งลุ้นเลขในช่วงเย็นๆสบายชิลๆอะไรเงี้ยมันไม่ไกล
1: ส่วนใหญ่จะถูกก่อนแล้วค่อยไปนะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะไปนั่งลุ้นปูเสือกกินส้มตำรอไม่ได้เหร
1: ออารมณ์น่าจะคือถ้าไม่ถูกก็เลิกกันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไปแล้ว
0: ไม่ถูกก็เลิกกันโมโหประมาณโมโหนะคะเนี่ยพูดถึงน้ำท่วมที่โคราชนิดนึงเขาบอกว่าเมื่อสักครู่เราประกาศหลายจังหวัดนะคะวันนี้หนักถึงหนักมากนะในพื้นที่อีสานกับภาคเหนือแต่โคราชเนี่ยบางอำเภอก็ไม่มีฝนเลยงงมากเนี่ยค่ะที่ไม่ตกเลยเขาบอกว่าที่ปักธงชัยนะคะเขื่อนลำพะเพิงปักธงชัยน้ำก็ยังน้อยอยู่นะคะตอนนี้น้อยกว่าเกณฑ์เฉลี่ยนะคะตั้งแต่ต้นปีถึงตอนนี้ได้มาแค่467มิลลิเมตรอะค่ะน้ำไหลเข้าอ่างในคงในเขื่อนเนี่ยคอนบุรีด้วยนะคะอำเภอคอนบุรีเนี่ยโดยเฉพาะเดือนมิถุนายน1กรกฎาคมเนี่ยนะคะประสบภาวะฝนทิ้งช่วงไม่มีน้ำดูสิชาวบ้านเนี่ยปลูกอะไรอยู่เนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะคะน่าจะเป็นต้นอ้อยค่ะก
1: ็
0: กรมชลก็เตือนเฝ้าระวังเอลนีโญนะคะเพราะว่าฝนตกสะสมต่ำกว่าเกณฑ์2อำเภอนี้ของโคราชค่ะอันเดียวอื่นก็ท่วมกันเนี่ยคอนบุรีปักธงชัยค่ะไม่มีฝนฝนยังไม่มา
1: ด้วยตัวจังหวัดเขาใหญ่นะพี่นะเขาใหญ่หลายอำเภอนะครับ
0: เนี่ยค่ะก็ต้องโอ้เกษตรกรก็ต้องศึกษาเกษตรพื้นที่ก็คือสำนักงานเกษตรอำเภอนิดนึงว่าจะต้องปลูกอะไรอย่างเงี้ยมันอู้จะปลูกไปนาปีนาปังเนี่ยไม่ได้แน่
1: อืมครับ
0: นะคะเออไม่ได้ปลูกไปก็เสียประโยชน์ไม่รู้คือมันไม่ได้อ่ะมันไม่มีน้ำเลยอ่ะนะคะที่อื่นก็ท่วมนะที่นี่แล้งน่าเห็นใจมากนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้มีมีขอรถแมคโครอีกแล้วนะคะ

0: เรื่องลูก
1: อ้าว
0: ที่ ปัตตานีค่ะ
1: ก่อความไม่สงบ
0: เป็นการสร้างสถานการณ์และแบ็คโฮจอดอยู่ข้างถนนนะคะริมถนนสาย410ปัตตานีคนร้ายไม่ทราบจำนวนรอบเผาได้รับความเสียหายไปนะคะในพื้นที่ตำบลปิตูมุดีอำเภอปัตตานีนะคะออส4คนค่ะใช้มอเตอร์ไซค์มาพร้อมอาวุธปืนยาวก็ขับมุ่งไปยังรถแบ็คโฮที่จอดอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็เอาน้ำมันที่พกมาด้วยราดไปยังรถก่อนจะจุดไฟเผาทันทีไฟก็ลุกโชนอย่างหนักจากนั้นคนร้ายก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ขับหลบหนีไปชาวบ้านก็แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้มาเร่งกันนะช่วยกันดับไฟนะคะก็เสียหายทั้งคันน่ะก็เจ้าหน้าที่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบคงเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้แปลกคนร้ายเปลี่ยนเป้าหมายจากการเผารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นการก่อเหตุกับเอกชนในพื้นที่ทั้งโลก
1: ค่ะผม
0: รถแมคโครนี่
1: เป้าหมายคือ
0: เป็นร้านนะคะ
1: แบบครับต้องการเป็นข่าวอ่ะต้องการสร้างสถานการณ์ให้ได้เป็นข่าว
0: ค่ะอย่าให้ขาดเลยอย่างนี้เหรอให้เป็นข่าวอยู่ทุกวันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ในมุมมึงเจ้าหน้าที่รัฐเขาอาจจะเพิ่มความรัดกุมเพิ่มมาตรการมากขึ้นนะพี่นะจนไม่สามารถจะไปก่อเหตุกับทรัพย์สินของราชการได้อะ
0: โอ้โหแล้วมันใช่ไหมอะรถแม็กโฮเขาอย่างที่บอกอะเป็นร้านนะคะเขามาจอดทิ้งไว้เพื่อเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะมารับเหมาสร้างท่ออะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะคะน่าเห็นใจนะสำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่นะคะถ้าอย่างนี้ก็คือต้องพอจบงานตอนเย็นก็ต้องขับหรือว่าบรรทุกกลับไปเก็บเอาไว้ในที่มันที่ปลอดภัยอย่างนี้เนาะทิ้งเอาไว้ไม่ได้นะ
1: โอ้โหครับ
0: ค่ะ
1: เรากลับยังไงพี่คันมาเริ่มนะครับ
0: ก็ต้องลงทุนเพิ่มก็คือเอารถบรรทุก6ล้อ10ล้อมาบรรทุกกลับไปไว้ที่บ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็ขับกลับมาใหม
1: ่
0: ก็ต้องแบบนั้นแหละชาวบ้านก็ผวาค่ะสายยังว่างอยู่นะคะน้องเมย์รออยู่ค่ะ022481366นะคะ
1: ครับผมนี่ล่าสุดเหมือนส่งมาแล้วฮะน้องเมย์ส่งมาแล้วอยากจะมาสะท้อนเรื่องข้าวของมันแพงคุณฟังรู้สึกเหมือนกันไหม
0: สะท้อนมาค่ะรับกันเลย
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสีครับไว้คุณต้องครับ
1: ครับผมสวัสดีครับพี่จบอะครับพี
3: ่ครับ
1: จบจากบางบอนนี่เองใช่ไหมพี่
3: ครับผมอยู่แถวบางบอนบางพุ่นเทียงนี่ครับ
0: อ๋อขับรถอยู่เลยพี่
3: ผมฮะ
0: ขับรถอยู่เลยใช่ไหม
3: ไม่ได้ขับครับ
0: เขายังไม่ได้ขับเนาะหรอกำลังจะถามว่าไปไหนแต่เช้า
3: ไม่ผมเลยเป็นคนกลางคืนครับ
0: คนกลางคืนไม่ไปไหนไม่ไปไหนเชิญค่ะเชิญครับพี
3: ่มนุษย์กลางคืนครับผมผมอยากจะให้เป็นกระบอกเสียงให้แถวเขตผมนี่โอ้โหของแพงมากเลยครับร้านค้านี่ขึ้นพอเวลาจะลงตลาดนัดเนี่ยขึ้นตามไปนั่นน่ะโอ้โหผมอยากให้คุณสีมาเป็นสกอแถวเขตผมเนี่ยมันจะได้โอ้โหของอะไรก็ขึ้น
0: ของขึ้นราคากันไปหมดนะคะพี
3: ่ครับ
0: เ
3: วลาไ
0: อ้
3: รู้ขนาดไข่นี่ยังปกตินะหน้าฟาร์ม3บาทใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
3: หน้าฟาร์มนี่3บาทหรือบาท2บาท50อย่างเงี้ยพอมาเจอไอ้พวกแผงไอ้มาขายตามตลาดเนี่ยโอ้แผงนึงเนี่ยต้อง130 พอไปซื้อตามร้านค้านี่โอ้เล่นไปซะฟองละ8บาทเลยครับ
1: ครับผม
0: เออ8บาทนี่ไม่เคยเจอแพงจริง
3: ปกติแถวเขตผมนี่ไม่รู้ว่าแถวบุ้นแถวจอมทองแถวสมุทรสาครเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็เห็นได้เห็นเขาพูดกันอยู่ว่าโอ้โหมันทำไมมันของแพงแต่ค่าแรงนี่มันทำไมเงียบ
1: โ
3: อ้ไอ้รัฐบาลรัฐบาลนี่เคยมองเห็นค่าแรงคนทำงานด้วยเหร
1: อ
3: มีแต่ไปสนับสนุนแม่ขายหรือจักกวกนักธุรกิจหรือผมก็อยากเป็นกระบอกเสียงให้ครับ
0: ข่าวว่าของมันแพง
3: มันโอ้ยค่าแรงไม่ขึ้นสู้ไม่ไหวนะครับเนี่ยทุกวันเนี่ยผมทำงานหลายวันเนี่ย
0: ใช้ค่าแรงรายวันไม่พอใช้อย่างนี้ใช่ไหมพี
3: ่ครับผมเคยไอ้ตอนไอ้เศรษฐกิจมาไล่พวกแม่ค้าขายแพงอะนะตามฟุตบาทมาไล่ครั้งนึงแล้วผมก็เลยเดินไปคุยว่าเอ้ามาไล่นี่คือไล่เขาแล้วรับเก็บค่าสวยเขาไหมมันก็ต้องมีบ้างแหละลูกพี่
1: อ้าว
3: ไล่เขาออกแล้วไปเก็บเขาทำไมอะเก็บไปเพื่ออะไรผมบอกว่าเออนะคนอยู่เฉยๆอ่ะเขาหน่วยงานเขาสั่งมาอย่างนั้นอ้าวเป็นอย่างนี้ได้ไงเนี่ยแล้วไอ้สกไอ้ที่ว่าที่เขาสมัครไปอ่ะนะ
0: ค่ะ
3: ไอ้ผมก็ไม่มีสิทธิ์กับเขาหรอกไอ้มีอะไรคนไอ้ม่วงสิริเจ้าของตลาดบางบอนเนี่ยได้ไปเบอร์นึงอ่ะกับไอ้อะไรพักอะไรอ่ะเพราะผมไอ้อันนี้ให้ไปสืบว่าก็เงียบไม่เห็นมาตรวจสอบอะไรเลยมันแพงจริงๆนะแต่ขนาดแล้วผักกำนึงเนี่ย10 บาทได้คุณสีรู้ไหมได้2ต้นน่ะ
0: ได้2ต้นเอง
3: ผักชีต้นหอมอย่างเง
0: ี้
3: ยได้2ต้นเองโอ้โหมันจะคุ้มค่าหรือไม่ไอคนทำงานแรงงานเนี่ยมันจะไม่ตายเหรอ
0: แพงจริงแพงจริง
3: ขนาดไอ้เงินรัฐบาลในกระเป๋าคนละไอ้ครึ่งนะไทยช่วยไทยอะไรเนี่ยม
1: ัน
3: ผมว่ามาคิดดูแล้วคำนวณดูแล้วมันก็เหมือนใช้เงินตัวเองนะถ้าไม่เติมก็ใช้ไม่ได้
0: ถ
3: ู
0: กต้องค่ะก็ต้องเติ
1: ม
3: สมมติว่าผมเอาแต่ละเดือนนี่ผมเติมไป600-500อย่างเงี้ยพอไอ้ไปแจนผมก็แจนไปเอาแต่กับข้าวอะไรใช่ไหมเอาแจนแต่กับข้าวอ้าวพอได้2วันเงินตัวเองหมดแล้วแต่เงินรัฐบาลเขาก็รัฐบาลเนี่ยเต็มที่ก็ช่วยไปเท่าไหร่40 กว่าบาทถ้าไม่เติมก็ใช้ไม่ได้ผม
0: รัฐบาลก็ช่วย60ไม่ใช่40แหมพี่จบก็
3: เหรอ
0: พี่ไม่ขอโทษพี่ไม่ได้เหรอเนี่ยพี่ใช้ไหมพี่ใช้ไหม
3: ใช้อยู
0: ่แล้วมันแหมใช้อยู่มา3เดือนแล้วเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเขาช่วย60ไม่ใช่40แหมพูดไปก็เนี่ยวันนี้ก็ได้แล้วเนี่ย 1,000
1: มันน้อยไปนะน้อยไป
3: 1,000 แต่ถ้าพอเวลาใช้ไป
1: แล้วจำไม่ได้หรอกมันน้อยไป
3: ผมเติมไปนะ500อย่างนี้ใช้ได้แค่วัน2วัน3วันก็หมดถ้าไม่เติมก็ไม่ได้ใช้อีกอ่ะใช้ไม่ได้อีกแล้วอะไรเขาผมบอกว่าคุณต้องเติมเงินก่อนอ้าว
0: ก็ถูกแล้วว่าต้องเติมเงินก่อน
3: ก็ใช่อยู่แต่ผมเข้าใจแต่ว่า
0: สรุปพี่จะให้ทำยังไงพี่จบจะให้ทำยังไงในโครงการเนี้ย
3: ผมไม่อยากให้
1: เงิน
0: ค
1: ุณ
0: ซีเขาคิดมาเขาก็ช่วยมาตั้ง60นะเราเสียตังค์เองแค่40 บาทเองร้อยนึงอ่ะ
3: เขาใช่อยู่ผมเข้าใจแต่ว่าอันนั้นก็โอเคอยู่นะแต่ว่ามันอย่างหนึ่งมันเหมือนใช้เงินตัวเองเหมือน
1: ผม
0: เอาตัวใจแหมพี่ทำงานพี่ต้องเอาเงินตัวเองมาใช้หน่อยรัฐบาลก็ช่วยไป60แล้วก็ใช้เงินเรา40ก็จริงก็น่าจะดีเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ใช้แล้วหก
3: เวลาไปเกณฑ์นี่นะแม่ค้านี่ก็โอ้โหแข่งกันราคาแล้วขึ้นแล้วไม่มีลดเลยนะมีแต่ขึ้นอย่างเดียว
0: อ๋อมันจะขึ้นอย่างเดียวอะไรบ้างเนี่ยที่ขึ้นมาที่พี่ซื้อแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยมันรับไม่ได้เลยสินค้าประเภทนี้ไม่ควรจะขึ้นเลย
3: ครับจำแต่ว่า
0: เป็นอะไร
3: ขนาดเซเว่นเนี่ยเซเว่นแต่เขาไม่ให้แกนใช่ไหมล่ะครับ
0: ใช่ครับ
3: ไปตามร้านค้าหรือว่าไอ้นั่นน่ะของก็ไม่พอเวลาเราไปซื้ออย่างเงี้ยแกนเอาปุ๊บเนี่ยแล้วไอ้ปริมาณก็ได้น้อยมันไม่คุ้มค่ากับที่เราโดยราคาแพงนี่
0: เราก็ไม่ไปสิอันไหนที่ได้น้อยเราก็ไปร้านที่ได้มากร้านที่เราพอใจใช่ไหม
3: เรา
0: ไปไหนที่เราก็ต้องร้านไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยเอาเปรียบจังเลยเราไม่ไปแล้วก็เก็บข้อมูลไว
3: ้มัน
0: แกล้ง
3: ไม่ใช่ว่ามีแต่ผมมีแต่คนอื่นเขาคนอื่นเขาก็บ่นเลยแถวละแวกผมนะเขาก็บ่นว่าโอ้ของมันตามไอ้ร้านค้าอย่างเงี้ยโอ้ยยังไงมาม่า
0: อย่าง
3: มาม่าใช่ไหม
0: อย่าง
3: มาม่านี่ตอนแรกก็ผมก็ว่าขึ้นให้เขาก็เต็มที่แล้ว7 บาทตอนนี้มาขึ้น8 บาทเกือบ9 บาท
0: ละ
3: โอ้โหมันเกินไปนะผมว่าน่ะ
0: เขาต้องมีต้นทุนน่ะพี่จบก็เนาะเขาบอกว่าเขาไม่ขึ้นมาตั้งนานแล้วนะเป็นต้นอาหารที่แบบให้คนที่มีรายได้น้อยได้กินอย่าไปกินทุกมื้อมาม่าน่ะกินถั่วกินผักกินน้ำพริกอะไรบ้าง
3: เนาะมันก็กินอยู่บางร้านก็แบบว่าของ
0: โอเคเดี๋ยวสรุปว่าพี่จบทำงานอะไรเนี่ย
3: บางที
0: พี่จบ
3: ครับผม
0: พี่จบทำงานอะไร
3: ผมเป็นรปภ.ครับ
0: ก็เรากำลังจะบอกอยู่เฮ้ยรปภ.เงินเดือนก็เยอะนะ10,000 กว่านะ
3: ก็
0: กินเหล้าไหมเดี๋ยวก่อนพี่จบกินเหล้าไหมคะกินเหล้าไหมดื่มเหล้าไหม
3: ก็กินอยู่ครับเล็กๆน้อย
0: เล็กๆน้อยๆอีกแล้วเล็กๆน้อยๆอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะแสดงว่าที่บ่นนี่คือเงินไม่พอใช้พี่ก็เอาเงินไปกินเหล้าส่วนหนึ่งพี่ลองเลิกเหล้าดูสิเงินที่จะเหลือมึงเชื่อไหมพี่จบต้องเลิกเหล้าแล้วเงินจะเหลือจะได้ไม่บ่นว่าของมันแพงทำไมพี่ซื้อเหล้าแพงๆกินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกผักพวกอะไรพวกนี้เราปลูกได้เราก็ปลูกนะคะเราจะได้รู้สึกว่ามันไม่แพงเราต้องเห็นใจคนที่เขาปลูกผักมาขายเราด้วยจำได้10 บาทเนี่ยจริงๆกว่ามันจะได้มาขายเนี่ยพี่เนาะมันยากนะคะที่เราปลูกผักเนี่ยบางทีมันยากแน่เลยเนาะอุ้ยตะคบตะงมกว่ามันจะขึ้นสักต้นเนี่ยพี่แกงมะละกอเนี่ยปลูกยากมากเลยนะคะ
3: ผมเข้าใจอยู่แต่ว่ามันไม่เหมาะสมราคาเลย
0: เอางี้เบื้องต้นพี่จบเลิกเล่าก่อนแล้วพี่จบจะไม่บ่นเลยว่าของแพงพี่ซื้อเหล้าราคาแพงได้เหล้าขาวเนี่ยแพงนะไม่ใช่ถูกนะพี่นะพี่ต้องเลิกนะพี่เงินเหลือแน่นอน
3: ผม
0: ชัวร
3: ์โอ้ยผม
0: เชื่อหนู
3: ผมไม่ได้กินเป็นขวดขนาดนั้น
0: นั่นแหละเป็นเป๊กก็ไม่ควรจะกินเลิกเชื่อดิเลิกได้แล้วจะดีกับเรามากแน่เลยนะพี่นะโอเคแต่เราบ่นได้เรียบร้อยจบสบายใจบ๊ายบาย
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ

0: นละครึ่งไม่ใช่คนละครึ่งนะคะไทยช่วยไทยพลัสนะ60-40นะเออนะคะแต่สแกนเหล้าเบียร์บุหรี่ไม่ได้นะคะเขาให้ซื้อ อาหารละกันเออเน้นไปที่อาหารของประทังชีพนั่นแหละได้เยอะอยู่นะคะ
1: ก็ช่วยแบ่งเบาได้นะ
0: ใช่ได้เยอะอยู่นะ
1: ได้ประมาณ5วัน
0: พี่กับจะไม่เติมเงินเลยเหรอคะ
1: อยากได้ 100% พี่เขาอยากได้ 100%
0: มันไม่ได้สิก็พี่ทำงานน่ะเออพี่ทำงานที่ก็ต้องเอาเงินของเรามาใช้ด้วย
1: เขาไม่เอา60-40ก็อยากได้100%
0: เราให้ทุกเดือนไปตลอดทั้งปีอย่างนี้เหรอเออมันต้องใช่แล้วเออนะก็ต้องทำงานทำงานก็เอามาใช้เอามาใช้ในสิ่งที่จำเป็นนะบอกไว้ก่อนเลยนะคะไม่งั้นเมียด่าตายลืมถามเลยเมียทำอาชีพอะไรนะคะหรือว่าทำงานเมียยึดเงินไปหมดหรือเปล่านะคะคุยกันได้ดีในครอบครัวนะคะใครซื้อกับข้าวใครดูแลลูกอย่างนี้เนาะได้ไหม
1: ใช่
0: ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีอ่ะเอาจริงๆนะเงินเดือนของบรรดาลปภ.เนี่ยเราเคยถามน้องที่ช่องเก้านี่นะคะน้องที่ช่องเก้าของเราเนี่ยอยู่ที่ตึกปฏิบัติการส่วนใหญ่มาจากทหารผ่านศึกแล้วน้องๆเนาะก
1: ็
0: ถามแอบถามเขาว่าเงินเดือนเท่าไหร่พอใช้ไหมเงี้ยเขาจะใช้นะเงินเดือนหมื่นกว่านะคะเป็นเดือนหมื่นกว่าแล้วก็มีอยู่คนนึงอ่ะแฟนอ่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่ห้างใกล้ๆเราเนี่ยค่ะ
1: ครับ
0: ก็เขาบอกว่าแฟนก็เงินเดือนหมื่นกว่ามีลูกสองคนแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคือส่งไปให้คุณยายเลี้ยงที่ต่างจังหวัดก็พอได้อยู่เขาบอกพออยู่ได้นะคะแต่ว่ามีปัญหานี่แหละเรื่องแกบอกว่าแกซื้อหวยอาจจะแบบเดือนนึงอาจจะซื้อไปสักพันนึงอะไรเงี้ยมันก็เสียดายประมาณนี้ค่ะมันพอมันไม่ถูกแล้วมันรู้สึกว่าเอามาคูณสมมติว่างวดละพันเดือนละสองงวดก็2,000แล้วนะเอก็บอกว่าเสียดายนะมันไม่ถูกแต่ว่ามันลดที่จะซื้อไม่ได้อ่ะเดือนนี้แก้ไม่ตกปัญหานี้เขาบอกว่าก็คุยกันถามว่าแล้วเมียรู้ไหมเขาบอกว่ารู้ประมาณนี้เขายังแก้เรื่องนี้ไม่ตกแต่สูบบุหรี่นะแต่เขาไม่กินเหล้าเขาบอกว่าเขาไม่กินเหล้าแต่เขาสูบบุหรี่อันนี้ก็เป็นของฟุ่มเฟือยเหมือนกันเพราะนั้นอะไรที่เรารู้สึกว่านี่มันสุกไปก็ไม่มีอะไรดีอ่ะก็เลิกกินเหล้าที่จบก็เลิกได้นะไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็จะผมว่าก็เท่ากับได้ข้าวฟรีเพิ่มมาวันละมื้อนะถ้าเลิกเหล้าได้นะก็เป๊กมันก็น่าจะหลายสิบอยู่มั้งที่สี่ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวนั้นเหล้าขาวได้ขวดเกือบร้อยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ไหมครับเป๊กหนึ่งก็น่าจะตามร้านเขาขายก็น่าจะ
0: ประมาณ
1: 20-30-40เท่าไหร
0: ่ก็ใช่ค่ะแพงอยู่นี่ค่ะนี่ค่ะก็เราเข้าใจแหละว่าถ้ามันมีขายก็ต้องมีคนกินเนี่ยดูสิอย่างเมื่อคืนเนี่ยยศร้อยตำรวจเอกยังเมาเลยอ่ะคิดดู
1: โอ้
0: นะคะ
1: แล้วขับไหมฮะเมาแล้วขับด้วยไหม
0: ขับด้วยแล้วก็ยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยค่ะ
1: อ๋อครับผม
0: เนี่ยก็ชาวบ้านคนหนึ่งจะโพสต์บอกว่าเฮ้ยคือพาลูกมานั่งเล่นรอซักผ้าอยู่ที่ร้านซักผ้าเดี๋ยวนี้ก็มีร้านซักผ้าแบบตามปั๊มตามร้านต่างๆใช่ไหม
1: เปิด24ชั่วโมงมี Wi-Fi มีที่นั่งรอ
0: เข้าเลยก็นั่งรอซักผ้าไปปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยนะคะตอนแรกไม่คิดว่าเป็นตำรวจหรอกเอ้ามายิงปืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นชายชุดดำขับรถเก๋งสีขาวมาจอดแล้วก็เดินลงมาจากรถเก๋งยิงปืนขึ้นฟ้า1 นัดเขาบอกว่ามาไล่วัยรุ่นที่นั่งอยู่ในสวนสาธารณะทางไปอำเภอบ้านตาดที่อุดรกลุ่มวัยรุ่นที่นั่งเล่นอยู่ก็ตกใจนะแตกตื่นรีบขับมอเตอร์ไซค์หนีกันทันทีคนที่ยิงปืนขึ้นฟ้าอ้างว่าเป็นตำรวจก็เบื้องต้นก็ทราบว่าเป็นตำรวจจริงยศผู้กองนะคะเนี่ยก็เป็นชายชุดดำ ถือปืนมายิงขู่แล้วก็ไล่น้องๆวัยรุ่นให้กลับบ้านเหตุเกิดตอนเที่ยงคืน35นาทีซึ่งน้องที่ซักผ้าอยู่ก็ชื่อคุณเอก็บอกว่าก็เอาซักผ้าเอาแก้วผ้ามาซักที่ตู้หยอดเหรียญจากนั้นก็ช่วงรอนี่นะคะก็ไปเจอวัยรุ่นน้องๆนั่งเล่นกันเพื่อรอซักผ้าเสร็จอยู่ก็มีคนนี้แหละตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นตำรวจมาจอดปุ๊บแล้วก็จากนั้นก็โวยวายยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัดแล้วก็ร้องตะโกนว่าพวกมึงกลับบ้านพวกมึงกลับบ้านกลับเดี๋ยวนี้กลับเดี๋ยวนี้แล้วก็พูดข่มขู่ต่างๆนานาแล้วก็บอกว่าอย่ามาเห็นอีกคราวนี้ทุกคนก็ตกใจรีบกลับบ้านกันทันทีนะคะผู้หญิงคนนี้เขามีลูก5ขวบพาลูกมาด้วยได้เด็กได้ยินเสียงปืนก็ตกใจนะคะทำอะไรไม่ถูกนะวิ่งขึ้นรถแม่ผิดคันค่ะซึ่งน้องก็บอกว่าถ้าเป็นตำรวจจริงอ่ะมันเกินไปไหมทำไมต้องยิงปืนขึ้นฟ้าด้วยอ่ะก็เลยไปแจ้งความนะว่าสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนนะคะซึ่งทราบว่าตำรวจเนี้ยยศผู้กองจริงๆร้อยตำรวจเอกนะคะเป็นตำรวจไม่ใช่อยู่ในพื้นที่บ้านตาดอยู่ขอนแก่นแล้วก็เมานะกลับมาจากงานแต่งแล้วเมาค่ะน้องดวง
1: เมาโอ้
0: เมา
1: ต้องมาไล่ชาวบ้านแบบนี้
0: แกเห็นว่ามันเที่ยงคืนกว่าแล้วไง
1: โอ
0: ้คือไม่ถงไม่ถามอะไรเลยอ่ะ
1: ครับ
0: วัยรุ่นก็ตกใจค่ะก็เห็นชัดเลยเนี่ยถือปืนอยู่มือซ้ายนะคะ
1: อาจจะด้วยหวังดีหรือเปล่าไม่รู้แต่วิธีการอ่ะเนาะ
0: วิธีการไม่ใช่เนาะ
1: อาจจะแบบคือแทนถ้าเป็นตำรวจทั่วไปจะแบบกลับบ้านได้แล้วดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: พูดดีๆก็ได้
0: พูดดี
1: ๆไอ้ลงมายิงปืนนี่มันดูแบบโ
0: อ้มันดูน่ากลัวจริงๆมันดูน่ากลัวนะครับลงมาถึงเนี่ยไม่อะไรก่อนก็ยิงปืนขึ้นฟ้าก่อนแล้วก็ข่มขู่สารพัดที่จะด่ามาเดี๋ยวนี้มีตำรวจหลายพื้นที่นะคะเขามีกล้องหน้าแล้วก็ถ้าเป็นสายตรวจก็จะมากัน2คนแล้วก็มีติดกล้องหน้าแล้วก็ที่อย่างเราตามอยู่ในเพจตำรวจน็อตเนี่ยถ้าเขาเจอใครก็ตามที่รู้สึกว่าเดินอยู่เปียกๆคนเดียวเขาส่งบ้านนะคะ
1: กลางค่ำกลางคืน
0: ใช่
1: ไหมพ
0: ี่ใช่กลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะตะเวนไปตำรวจน็อตเนี่ยก็ขับจะส่งที่บ้านปรากฏว่าตอนนี้กลายเป็นลูกเขยแห่งชาติของแต่ละบ้านไปแล้วนะตำรวจคนนี้บรรดาแม่ยายที่อยู่ในพื้นที่นะอยากจะได้เขาเป็นลูกเขยกันทั้งนั้นอ่ะ
1: นี่ตำรวจคนนี้ทำไมดุจังฮะ
0: ตำรวจคนนี้รู้สึกว่าดุจังเลยอ่ะจริงๆพูดดีก็ได้นะคะตำรวจน็อตลองเข้าไปดูในเพจอ่ะนี่วิธีการของเขาอ่ะอุ้ยชาวบ้านไม่เกลียดเลยนะคะเป็นตำรวจใน10เองนะ10ตำรวจเป็นใน10ตำรวจเองนะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เขาก็จะอยู่อยุธยาก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยแหละอันนี้รู้เลยเพราะมีคนตามเขาเยอะมากนะ1เขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์แบบนี้แล้วก็1ก็2ส่งผลดีต่อสังกัดก็คือน่าจะเป็นสภ.นครหลวงอยุธยาม ีแต่คนชื่นชมว่าเนี่ยมีตำรวจแบบนี้มันปลอดภัย
1: ถ้าอยู่ในชุมชนก็รู้สึกปลอดภัยเนาะ
0: ปลอดภัยใช่ค่ะตำรวจน็อตน่ะลองไปตามดูเพจเขานะในคนนี้เขามีรายได้จากการทำคอนเทนต์เขาก็ไปแลกตังค์มาแต่ละวันนี่นะคะเป็นแบงค์20เป็นอะไรเงี้ยมาแจกเด็กเด็กก็จะไม่กลัวตำรวจนะคะ
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เนาะ
0: ต้องอย่างนี้ตำรวจสมัยนี้นะคะต้องคือวิธีการเข้าหาประชาชนก็จะได้ใจ
1: คิดจะมุมกลับกันถ้าน้องๆกลุ่มนี้เกิดไปเจอแบบพวกกลางคืนที่มาดักจี้ดักปล้นนะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมพี่ยิมก็ไม่ปลอดภัยแหละเพียงแต่ว่าด้วยวิธีการนะของตำรวจอ่ะแต่ละคนอ่ะเขาเมาด้วยแหละหรือเปล่าใช่ไหมพี่เขาเมาใช่ไหม
0: เมาข่าวบอกว่าเมาค่ะก็เช็คให้แล้วตำรวจในพื้นที่ก็เช็คแล้วว่ามาจากงานแต่ง
1: ไล
0: ่ระหว่างทาง
1: วิธีการเลยแหมรุนแรงนิดนึง
0: ค่ะ
1: ส่วนใครที่เคยไปพี่มีโทรศัพท์มาบอกว่า อยากจะให้เข้าไปใช้บริการทดลองที่คลินิกฟรีอ่ะไม่ว่าจะเลเซอร์นวดแก้มบริการสปาอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: นะตอนโทรมาชวนบอกฟรีนะครับทีนี้มีคุณลุงคุณป้าท่านหนึ่งนะฮะที่เชียงใหม่บอกว่าเข้าไปใช้บริการเนี่ยแหละนะฮะที่คลินิกเนี่ยแหละสุดท้ายโดนใบเสร็จค่าเก็บเงินนะฮะรูดบัตรไป85,000
0: โอ้โห
1: จากบอกทดลองฟรีเนี่ยลองเข้าไปจริงๆเนี่ยนะฮะเอานู่นเอานี่มาให้เหมือนกับมัดมือชก
0: ค่ะ
1: สุดท้ายปฏิเสธไม่ได้ครับโดนไป85,000ล่าสุดนะออกมาร้องเรียนแล้วนะครับผู้ใช้ Facebook นะครับเล่าว่าคุณพ่อคุณแม่ของเขาถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางและเสริมความงามแห่งหนึ่งในห้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับชวนเข้าบูธนะอันนี้ไม่ได้โทรมานะอันนี้แบบว่าเดินผ่านแล้วแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีนี่นะครับนะอ้างว่ามีบริการเสริมความงามทดลองฟรีให้นะฮะล่าสุดเลยไปแจ้งความไว้ตำรวจสืบไปสืบมาเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากฟรีทำไมโดนไป85,000นะครับลุงกับป้าบอกว่าพอทดลองเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพนักงานเอาสินค้ามาให้2กล่องเลยยื่นให้เลยบอกว่าเนี่ยเป็นของสมนาคุณจากทางร้านเอามามอบให้ฟรีแต่พนักงานเนี่ยขอบัตรประชาชนกับบัตรเครดิตจากผู้เสียหายไปด้วยทางลุงกับป้าก็แย้งไปตอนแรกบอกเอ้าไหนบอกทดลองฟรีไงไม่มีค่าใช้จ่ายทำไมถึงต้องเอาบัตรเครดิตไปด้วยนะครับเห็นบอกพนักงานเนี่ยตะคอกใส่แล้วก็บังคับบอกว่าเอามาค่ะเอามาก็เลยคิดว่าให้ไปเจอจบปัญหาคงไม่เท่าไหร
0: ่
1: นะครับจากนั้นเห็นบอกว่าพนักงานก็นะเอาเอกสารมาให้เซ็นบอกว่าเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์เซ็นปุ๊บได้ครีมอีก2กล่องได้ครีมอีก2กล่องเป็น4กล่องแล้วนะได้ครีม4กล่องพอออกจากร้านเนี่ยนะเห็นใบเสร็จแล้วโอ้โหตะลึงเลยฮะที่เอาบัตรเครดิตไปเนี่ยโดนรูดไป 85,800 บาทครับพี่สี
0: โอ้โห
1: โอ
0: ้
1: โห
0: แค่เดียวเนี่ยนะ
1: โ
0: อ้มันเป็นอะไรหรอ
1: มีเรื่องไปแจ้งความเลย
0: ครีมหรอ
1: ล่าสุด
0: เป็นอะไรอ่ะ
1: ครีมครับพี่เนี่ยเข้าชวนเข้ารูดแบบทดลองฟรีค่ะทดลองฟรีลองไปลองมานะครับแถมนู่นแถมนี่เอานู่นเอานี่ให้ทั้งหมด4กล่องโดนไป85,000โอ้นะนี่ล่าสุดไปแจ้งความแล้วครับที่สภ.เมืองเชียงใหม
0: ่
1: ขอให้สภ.แม่ปิงสภ.แม่ปิง
0: ค่ะ
1: นะครับแจ้งความไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับได้รับคำยืนยันนะครับจากทางญาติผู้เสียหายว่าทางร้านเครื่องสำอางเนี่ยล่าสุดเขาเตรียมสู้นะเขาเตรียมฟ้องกลับนะเขามีหลักฐานนะทั้งภาพถ่ายทั้งกล้องวงจรปิดนะครับเกี่ยวกับการให้บริการเขายืนยันว่าเขาไม่ได้หลอกนะแต่คุณลุงคุณป้าเนี่ยก็ตกลงปลงใจไปกับเขาเองนี่เขาบอกว่าบริษัทเขาเสียหายนะครับก็เตรียมที่จะดำเนินคดีสู้ด้วยนะฮะนี่เดี๋ยวคงได้มาสืบสวนกันว่าแล้ววิธีการคนหนึ่งบอกไม่ยอมไม่อยากจ่ายแต่อีกฝั่งนึงบอกว่าเอ้าก็ทางนี้ยินยอมจ่ายแล้วข้อที่จริงอย่างไรดีเดี๋ยวตำรวจคงเรียกมานะพี่ตีนะจะได้มาคุยกันรายละเอียดนะครับ
0: แต่ว่าเดียว80,000กว่าเนี่ยโอ้โห
1: ตำรวจ80,000มันต้องแจ้งละแจ้งให้เขายอมรับเนาะ
0: ใช่
1: มันต้องบอกราคากันต้องซื่อๆต้องตรงถ้าเขาเอาแล้วเขาก็ซื้อเองอย่างนี้แสดงว่าหลังๆถ้าเขาไปแจ้งความเนี่ยว่าเขาไม่เอาเขาไม่อยากได้
0: ใช่เป็นไปไม่ได้หรอกที่แบบอยู่จะซื้อของทีละ80,000-90,000อย่างนี้เนาะ
1: ครับผม
0: โ
1: ดยที่ไม่รู้ตัวอย่างนี้ใช่ไหม
0: โดยไม่ได้ยินยอม
1: อ
0: ันนี้คืออันนี้เจอตัวต่อตัวกันในห้างใช่ไหม
1: ในห้างเลยพี่
0: อ๋อใช่ในห้างก็จะมักจะมีอย่างเงี้ยก็จะมีมาต้อนเราอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่มาต้อนมาตื้อ
1: ทดลองฟรีกับลูกค้าทดลองฟรีเชิญ
0: อะไรอย่างนี
1: ้
0: แล้วจังหวะนั้นบางทีมันก็อาจจะเคลิ้มไปบ้างใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่าโอ้โหถ้าเสีย80,000กว่านี่มันมัดมือชกเกินไปหรือเปล่า
1: อืมครับ
0: 85,000ใช่ไหมคุณลุงอายุเท่าไหร่นะที่โดนไปเนี่ย
1: เป็นรุ่นคุณพ่อคุณแม่ก็วัน60กว่านะครับ
0: โอ
1: ้60กว่า
0: เออร้านเสริมความงามให้ทดลองฟรี
1: โอ้โหเพราะงั้นจะเจอแบบนี้ตามห้างนะก็ตกลงกันให้ชัดนะเออพี่ไม่มีเงินนะพี่อยากทดลองฟรีก่อนนะก็บอกไว้ตรงๆ
0: เออฟรีก็ฟรีขายก็ขาย
1: ใช่ใช่
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวถ้ามี
0: ไม่ได้ยินยอมหรอ
1: แม่ค้าเดี๋ยวถ้ามีมุมของทางร้านมาที่โรงพักเราจะได้ฟังนะว่
0: า
1: แล้วทางร้านเสนอขายยังไงจะได้รู้นะคร
0: ับ ตอนหน้าตอนหลังเนี้ยไม่ไหว
1: ครับผม
0: พักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยา

0: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วย

0: พร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิง6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อเสมหะกวนคออาการไอกวนใจได้เวลาขับเสมหะด้วยมะขามป้อมตราธงทองย้ำตราธงทอง
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยา

0: ับมาชั่วโมงที่2 6:14 นะคะเช้าวันอังคารที่1กันยายน2569นะคะรู้สึกฝนจะคลึ้มๆมาแล้วนะคะหลายที่ด้วยตามที่
1: กรุงเทพก็คลึ้มเหมือนกันครับที่วันนี
0: ้ค่ะ
1: ใช่ไหมกรุงเทพก็คลึ้มทางใต้ก็คลึ้มใช่ไหมฮะ
0: คลึ้มคลึ้มฟ้าคลึ้มฝนก็กรมอุตุบอกว่าบางพื้นที่จะตกหนักมากดีนะคะ
1: ฮะอากาศอย่างนี้ต้องนะ
0: ต้องยังไงต้องนอน
1: นอนอากาศหน้าลางานแหละ
0: อากาศไม่เป็นใจให้ทำงานนะคะ
1: หัวหน้าครับวันนี้โอ้ยแผนไว้ก่อนซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนนะพี่เหมือนไหมเหมือนแบบหัวหน้าครับพอดีวันนี้ผมไม่สบายเลยครับพี่ไม่มีสิ
0: หัวหน้าบอกอ๋อเป็นวันโรคแน่เลย
1: นะ
0: ไปรักษาก่อน
1: ไม่เชื่อแน่เลยนะฮะ
0: พี่ถามเลขเก็บอะไรพี่สภาพยักษ์สีทองเหรอพี่ไปนี่เอาเองนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อในเรื่องตัวเลขไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะนั้นก็อาจจะแบบไม่เหมือนการตีความใช่ไหม
1: บางคนก็หาเลขจากข่าวที่มันเกิดขึ้นในรอบห่วงเวลานี้เนาะ
0: ใช่บางคนก็หาเลขจากป้ายทะเบียนรถของนักการเมืองอะไรอย่างนี
1: ้อะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่กล้าบอกเลยเดี๋ยวบอกผิดแต่คุณผู้ฟังดวงใครดวงมัน
0: ใช่แล้ว
1: งวดนี้วันอันนี้ฮะเอาอายุวันเกิดภรรยาอายุภรรยาไปซื้อฮะ
0: โอ้โ
1: หเปล่าเดี๋ยว4 โมงรู้กัน
0: ก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ค่ะพี่คนนี้ไม่ต้องซื้อเลยก็อยู่ๆก็มีเงินซื้อบ้าน10 ล้านไม่ต้องซื้อไม่ต้องถูกหวยมหากาพย
1: ์
0: ระหว่างอดีตเพื่อนคุณป้าเซ็กเซ่กับคุณยักษ์ชัยโสโรจนนำไปสู่การฟ้องร้อง20 ล้านกันอะนะคะตอนนี้เราก็ไม่รู้จักหรอกเฮ้ยต้าเฟสเฟ่คือใครคุณยักษ์คือใครเลยเนาะพอไปจุดตามข่าวนะคะผลกระแสก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันเนาะคือหนึ่งในเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจก็มีบ้านมูลค่า10 ล้านหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าคุณยักษ์เนี่ยเอาเงินของบริษัทไปซื้อบ้านก่อนที่ต่อมาบ้านหลังนี้จะถูกขายไปนะเงินจากการขายบ้านก็ถูกโอนเข้าบัญชีของยักษ์ซึ่งยักษ์ก็ชี้แจงประเด็นนี้ว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่ตัวเองยืมเงินจากบริษัทไปซื้อจริงก็จำเป็นต้องซื้อเป็นชื่อของตัวเองก็เลยได้คุยกับป้าแล้วรับรู้ร่วมกันมาตั้งแต่ต้นส่วนรถมีลักษณะเหมือนกันก่อนที่จะมาขายบ้านขายรถก็ได้รับเงินรวมมาประมาณ10 ล้านเงินจำนวนนี้ก็โอนเข้าบัญชีของตัวเองจริงจากนั้นก็เอาไปซื้อคาเฟ่กับซื้อออฟฟิศแห่งใหม่แล้วก็ใส่ชื่อของตัวเองถามว่าเหตุผลที่ระบุเป็นชื่อตัวเองทำไมก็เขามองว่าเงินก้อนนี้เป็นเงินที่ยืมจากบริษัทยืมแบบเป็นการส่วนตัวก็เลยเอามาจัดการต่อในลักษณะเป็นของตัวเองประเด็นการซื้อขายบ้านรวมถึงเส้นทางเงินก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นอีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายต้องชี้แจงนะก็ชาวโซเชียลก็เลยจับตาข้อเท็จจริงกับข้อกฎหมายในเรื่องทรัพย์สินว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโอ้โหก็มันก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเป็นเรื่องส่วนตัวนั่นแหละนะแต่ว่าพอมากลายเป็นประเด็นสังคมก็กลายเป็นเรื่องที่ต้องมานั่งถกเถียงเรื่องข้อกฎหมายด้วยนั่งรุ่งเนาะ
1: ใช่ถือว่าเป็นคนดังในโซเชียลทั้งคู่ไงคนก็เลยเป็นคนรู้จักกันเนาะ
0: ตอนแรกเราก็อ่านผ่านๆเนาะใครต้าเฟซเฟซเราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะไม่ได้นำเสนอข่าวตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ก็เนาะมันทำให้เห็นนะว่าทำ
2: ทำโซเชียลถ้าเกิดว่าดังได้มันก็ดูเงินดิพี่โอ้โหเนาะหลักสิบล้านคุยจะหลักสิบล้านอ่ะทะเลาะกันได้หลักสิบล้านนะ
0: จริงแสดงว่าเขาก็มีเงินเข้าบริษัทอะไรกันค่อนข้างเยอะนะเหมือนกับธุรกิจเขาเป็นไปด้วยดีอ่ะกลายมาเป็นประเด็นข้อพิพาทในถึงขนาดรายการหนกระแสต้องเชิญทั้งสองฝ่ายมาชี้แจงข้อเท็จจริงอ่ะ
2: ครับ
0: เออ
2: แต่ถ้าจบลงได้ดีได้ใช่ไหมพี่หมายถึงว่าเห็นว่าจะคืนงงคืนเงินอะไรกันนี่ใช่ไหม
0: เขาก็ว่าอย่างนั้นแต่จะคืนเมื่อไหร่อ่ะ
2: ครับ
0: เออใช่ไหมจะคืนเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นะคะโอ้เนี่ยก็คือเงินมันเยอะนะซื้อบ้าน10ล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะ
2: ครับ
0: เออว่าไหม
2: ใช่ใช
0: ่อืมบ้านราคา10ล้านนี่ไม่น้อยอืมค
2: ่
0: ะ
2: อ๋อจบด้วยดีนะคนเคยเป็นเพื่อนกันร่วมสร้างกันมานะเขาว่างั้นนะแต่พ
0: อ
2: แม่เสียดายนะว่าไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ความสำเร็จต่อๆไปด้วยกันแล้วล่ะ
0: คือเอาจริงๆส่วนใหญ่เนาะมันก็จะมีเนี่ยมาหลายคู่หลายกรณีแล้วนะเป็นเพื่อนสนิทกันมากแล้วก็มาแตกขาดกันเรื่องเงินนี่เนาะเยอะมาก
2: จริงที่เขาบอกอย่าทำอะไรกับเพื่อนนะหมายถึงว่าอย่าทำธุรกิจอย่าลงทุนเลยกับเพื่อนเนี่ยแตกกันมาหลายคู่แล้ว
0: จริง
2: ไหนมัน
0: โอ้ค่ะโอ้ป้าจงบอกอากาศแบบนี้น่าจะเล่นป๊อกเด้งค่ะคุณสีคุณดงเห็นเท้าเลยเหรอครับป้า
2: คิดเลขอยากคิดเลขเหรอฝึกนับเลขในใจ
0: ป๊อกเด้งนี้มันได้เสียเร็วนะป้านะป้าต้องดับนี่นะคะมันช้าหน่อย
2: คือยังไงครับพอถ้าอากาศร้อนมันจะร้อนตามใช่ไหมอากาศร้อนมันจะจั่วแหลกถ้าอากาศเย็นนี่มันจะเอาวะอยู่วะ
0: อยู่แล้ว
2: เออแต่ถ้าเกิดอากาศร้อนนี่มันไป
0: นะคะ
2: ทั้งหวยทั้งไพ่นะคุณผู้ฟังเรานี
0: ่ยังไงมันก็ต้องมีบันเทิงกันบ้างแหละใช่ไหมประจงบอกเออจะมาซีเรียสเครียดอะไรกันนักหนา
2: ใช่อ
0: ย่าลืมนะมนุษย์อายุสั้นนะคะยิ่งเจอข่าวโอ้เราเห็นไอ้เนี่ยเออไปนอกเรื่องไปนิดนึงไอ้ชั้นน้ำแข็งอ่ะที่เป็นทับถมกันมานานเป็นเขาบอกว่าเป็นพันปีหลายพันปีน้องร่องตอนนี้มันเริ่มละลายพอละลายเนี่ยนะไอ้ซากที่มันทับอยู่อ่ะหนึ่งเชื้อโรคแน่นอนเขาบอกว่าน่าห่วงมากนะเมื่อวานนี้เขาไปอ่านแล้วรู้สึกว่าอู้มันก็น่าเป็นห่วงจริงๆคือมันพอมันละลายเนี่ยนะซากปรสิตซากเชื้อโรคอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็น่าจะออกมาด้วยอ่ะเออ
2: ซึ่งมันก็ไหลมากับน้ำต่อมาใช่ไหมพี
0: ่ใช่ถูกต้องเลยเนี่ยก็เออมีความเป็นไปได้นะก็จากนี้ไปนะเวลาคนไปท่องเที่ยวไปเลยไปเจอเชื้อโรคใหม่ๆที่มันหลับไหลอยู่ใต้น้ำแข็งเป็นร้อยปีพันปีเนี่ยนะคะสุดท้ายพอมันละลายก็จะแพร่กระจายผ่านการเดินทางผ่านนักท่องเที่ยวไปทั่วโลกนั่นแหละเนาะนี่ค่ะก็บอกว่านี่คือเป็นมหันตภัยใต้พื้นน้ำแข็งเมื่อภาวะโลกร้อนปลุกชีพเชื้อโรคโบราณที่หลับไหลอยู่เป็นพันปีมันก็จะเป็นภัยคุกคามเงียบที่ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มกังวลอย่างจริงจังว่าการละลายของธารน้ำแข็งกับชั้นดินเยือกแข็งคงตัวเนี่ยมันน่าจะมีเชื้อโรคโบราณซ่อนตัวอยู่เป็นพันปีกลับคืนสู่แวดล้อมอีกครั้งค่ะ
2: โอ้เนาะบางทีเราไปเที่ยวเมืองนอกที่เป็นแบบพวกเมืองน้ำแข็งไงเราคิดว่าโอ๊ยมันต้นทางของน้ำสะอาดใสสะอาดร้านบริสุทธิ
0: ์ไม่
2: จะไปคิดอย่างนั้นไม่ได้นะพี่แมงว่านะพ
0: ี่ไม่ได้เอ้าก็เทือกเขาอย่างเอเวอเรสต์ที่แบบมนุษย์มีความท้าทายชอบไปเขาเชื่อไหมบอกว่าเวลาเดินขึ้นไปเนี่ยเจอศพยังมีเลย
2: โอ้
0: มันเอาลงไม่ได้ใช่ค่ะก็ยังเจอศพเลยเพราะว่าขึ้นไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นก็เอาลงไม่ได้ทีนี้สภาพมันก็ยังอยู่ก็คืออยู่ในน้ำแข็งมันไม่เน่าไม่เปื่อยน้องรุ่ง
2: ครับ
0: เออมี
2: ครับผม
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเงื่อนไขการรอดชีวิตของเชื้อโรคนั้นมันซับซ้อนมากมันต้องเจอกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะคะต้องคือมันต้องเอาตัวรอดจากระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตในยุคปัจจุบันให้ได้เพราะฉะนั้นเหตุการณ์การระบาดของโรคแอนแทรกในเขตไซบีเรียเมื่อหลายปีก่อนนักวิจัยก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับการละลายของชั้นน้ำแข็งทีนี้ภาพที่เขาประกอบบทความนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาแต่งมาจาก AI หรือเปล่านะแต่ว่าพอเห็นน้ำแข็งมันละลายออกมาใต้ซากน้ำแข็งนะมันอธิบายไม่ถูกว่าเป็นตัวอะไรบ้างนุ่งน่ากลัวมากอ่ะ
2: ที่เขาทำให้เห็นภาพไปเลยนะว่ามันมีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรค
2: ไปต่างๆเกิดขึ้นอยู่ในนั้นอืม

0: ช่ค่ะ
1: เออนะก็ยืนว่าบางทีเราเก็บอาหารเก็บอะไรก็ตามเนี่ยถ้าจะไม่ให้เสียเนี่ยเนาะก็ต้องเก็บไว้ในช่องฟรีซช่องเย็นอะ
0: ช่องฟรีซ
1: ก็คืออากาศแบบอากาศแบบทานน้ำแข็งอะมันอยู่ได้อะ
0: ใช่เอาจริงนะเรายังเคยเก็บแกงไตปลาพันปีเอาไว้ในตู้เย็นเฮ้ยเอาออกมาอุ่นมันยังใช้ได้อยู่มันยังเหมือนเดิมเหมือนน้อง
1: ครับผม
0: เออเนี่ยน้ำแข็งความเย็นน่ะมันแช่ได้ทุกอย่างแต่จริงๆนะถ้าหมอก็จะไม่แนะนำเลยอย่ากินทิ้งได้เลยค่ะถ้ามันนานแล้วน่ะนานจนลืมอ่ะ
1: ครับ
0: อย่าไปเอามาอุ่นเลยค่ะทิ้งได้เลย
1: เดี๋ยวอาทิตย์ก่อนที่บ้านเพิ่งรื้อตู้เย็นน่ะพี่เจอตั้งแต่
0: เจอเมนูเหรออ
1: าหารแช่แข็งอ่ะเก็บไว้อ่ะน่าจะตั้งแต่ช่วงโควิดอ่ะตั้งแต่แบบ2022 2023อ่ะแล้วเราก็แช่เก็บไว้ตอนนั้นจะแบบซื้อมาเก็บไว้แล้วก็ไม่ได้แกะออกมาอุ่นทานอ่ะ
0: เออ6ปี
1: ซื้อทิ้งไปอ่ะพี่โอ้อยู่ในตู้เย็นได้ยังไง
0: ใช่
1: เราไม่ได้ไปใส่ใจ
0: ตอนนั้นเราก็เก็บไว้จริงแล้วก็ซื้อมาเยอะตอนที่บอกอาหารจะหมดใช่ไหมเราก็ไปซื้อมา
1: คร
0: ับ ก็ทิ้งใช่ค่ะ
1: เออซึ่งหมอไม่แนะนำเนาะของพวกนี้เนาะของที่มันนานเกินก็ไม่ดีเนาะ
0: ไม่ดีค่ะก็นั่นแหละก็ดูแลตัวเองกันไปนะคะอย่าให้ป่วย
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: มาดูคุณเจนนี่นะครับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนะฮะคือตอนเนี้ยนะครับเธอไปเจอข่าวเนาะที่มีหนูน้อยคนหนึ่งเนี่ยนะเพิ่งคลอดออกมาแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในป่ายางที่อำเภอรัตภูมิที่สงขลานะพี
0: ่น้องปาลิน
1: ชาวบ้านเขาไปกรีดครับเออน้องอะไรนะที่น้อง
0: ปาลิน
1: คือ
0: ปาลิน
1: ใช่ๆน้องปาลินเออใช่เธอบอกว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันนะจะได้ไปอยู่ด้วยกันเ
0: ออ
1: คือเธอเห็นข่าวแล้วเธอเนี่ยสงสารจับใจเลยนะครับน้องเนี่ยถูกทิ้งไว้ในป่ายางแล้วก็มดเนี่ยเริ่มลุมกัดจนเป็นแผลเต็มตัวเลยชาวบ้านไปเจอนะก็เลยอุ้มออกมานะครับไปส่งไว้ที่โรงพักนะทีนี้เธอเห็นข่าวเนี่ยเธอเจนนี่ก็เลยไปเลยนะฮะไปที่โรงพักเลยแล้วก็ไปสอบถามถึงขั้นตอนว่าถ้าอยากจะรับอุปการะเลี้ยงดูน้องคนนี้จะทำยังไงจะต้องทำยังไง
0: พอหาพ่อแม่ไม่เจอ
1: ใช่ทีเนี้ยปัญหาเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าอยู่ๆจะเอาเด็กไปอย่างเงี้ยไม่ได้พี่ต้องให้พ่อแม่เขาแสดงตัวอันดับแรกแล้วเหมือนกับมาเซ็นยินยอมอ่ะว่าจะเหมือนกับให้คุณเจนนี่เนี่ยอุปการะเลี้ยงดูเด็กอะไรกับคนว่าไปก็ว่าไปเหมือนเป็นแม่บุญธรรมอะไรอย่างเงี้ยตามขั้นตอนมันต้องอย่างนั้นนะเออแล้วในภาพนี่น่ารักมากพี่สีเด็กอ่ะเขาจับนิ้วของคุณเจนนี่ไว้กำนิ้วไว้แน่นเลยอ่ะ
0: ใช่แล้วเด็กก็หน้าตาน่ารักเนาะพ่อแม่ก็แบบไม่น่าเชื่อนะทิ้งได้ลงคอเนาะ
1: ทิ้งได้ลงคอคือคงไม่พร้อมเนาะคือชีวิตเด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนมันหยุดมันเนี่ยมันโชคชะตาเด็กจริงนะพี่
0: ค
1: ือถ้าไปเติบโตในบ้านของเจนนี่เนี่ยเขามีความพร้อมทุกอย่างนะจะส่งเรียนจะเลี้ยงดูมีพี่เลี้ยงอะไรเนี่ยนะฮะเออเขามีความพร้อมหมดเลยอ่ะแต่ขึ้นอยู่กับคุณวาสนาของเด็กนั่นแหละว่าจะได้ไปอยู่กับเจนนี่ไหมแม้แต่ตัวน้องเจนนี่ยังบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับบุญสัมพันธ์แล้วล่ะหนูว่าจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านเขาไหม
0: คือตอนนี้ยังหาพ่อแม่ไม่เจอแม่ล่ะสำคัญแม่ตัวจริงเออก็เอาไปไม่ได้แล้วสุดท้ายเด็กก็จะถูกเข้าส่งสถานสงเคราะห์บ้านเด็กกำพร้าทีนี้พอเข้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าใครก็ตามถ้าจะรับเด็กอุปถัมภ์นี่นะเลือกไม่ได้นะคะน้องดง
1: ใช่ใช
0: ่
1: หรือถ้าไม่เลือกก็เติบโตอยู่ในบ้านเรื่องของพี่อยู่ในสถานสงเคราะห์เนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าถ้ามีอุปการะแล้วก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนยังไงอ่ะอันนี้มันก็จะถึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโชควาสนาของคนจริงนะ
0: ค่ะ
1: ว่าสุดท้ายจะได้ไปอยู่ในสังคมแบบไหนอย่างไร นะครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่เด็กไม่แสดงตน
1: ถ้าแม่เด็กนะอยู่เนี่ยเคยเอาเผื่อรัตภูมินะที่สงขลานะแล้วเคยเอาลูกไปทิ้งไว้ที่ป่ายางนะถ้าไม่พร้อมเนี่ยตอนนี้เขามีคนที่เขาอยากจะเลี้ยงดูนะแค่แสดงตัวมานะ
0: จริงคือเขาอาจจะติดต่อเงียบก็ได้เนาะหรือว่าเนี่ย
1: ไปติดต่อเงียบก็ได้
0: ไปแอบเจอเงียบเงียบก็ได้เพราะว่าอย่างน้อยก็รู้แล้วล่ะว่าลูกอ่ะมาอยู่แบบสุขสบายแน่ถ้ามาอยู่กับเจนนี่เนี่ยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: โอ้ที่ดูการเลี้ยงดูเรื่องการศึกษาใช่ไหมพี
0: ่
1: มันมีเส้นทางมันมองแล้วมันเห็นอนาคตจะเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: เออนั่นแหละยังไม่เจอใช่ไหมตอนนี้ยังไม่เจอเน
1: า
0: ะ
1: แต่ปัญหาคือยังไม่เจอนะครับ
0: ยังไม่เจอได้แต่เจอก็ไม่ได้เด็กก็ต้องไปอยู่ที่บ้านเด็กอยู่ในความดูแลของพม.
1: อ
0: ๋
1: อ
0: นะคะ
1: ใช่ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยก็เด็กน่ารักเนาะเห็นแล้วเด็กคนนี้น่ารักมาก
1: โอ้น่ารักตรงที่แบบ
0: ได้
1: เขาไอ้นี่แหละจับมือน้องเจนนี่ไว้เลยอ่ะจับนิ้วอ่ะเอามือน้อยๆเนี่ยจับกำนิ้วไว้เลยแบบว่าอย่าทิ้งหนูนะเราความรู้สึกนะความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้น
0: ใช่ไหมคือแล้วเจนนี่เนี่ยเขาก็แหมเนาะแต่จะเอามาเลยก็ไม่ได้อ่ะเนาะ
1: มันติดเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมาย
0: แต่อุ้มมาเลยก็ไม่ได้นะมันโอ้โหมันยากมากขั้นตอนข้อกฎหมายจริงๆค่ะ
1: เขาก็คงอยากจะทำให้มันถูกต้องกันแหละใช่ไหม
0: เนาะส่วนใครที่จะไปพัทยาเผอิญไปเจอโพสต์ของพีเตอร์หมูพีเตอร์หมูด็อกเตอร์นิติภูมินวรัตน์หรือว่าปัจจุบันด็อกเตอร์นิติภูมิธนัทมิ่งบุตรีลาไหลพ่อของสกนัทนี่นะคะแกเขียนจนหน้าขยาดมากแกบอกว่านึกถึงสาวๆบางคนที่พัทยาที่มีโอกาสพบปะและถูกเนื้อต้องตัวกับทหารเรืออเมริกันคือแกบอกว่าแกได้ไปอ่านคำบ่นของเมียทหารอเมริกันเหล่านี้ก็บอกว่าเขาบ่นว่าอย่าง
1: น
0: ี้ว่าหลายครอบครัวเรียกร้องให้รัฐบาล
1: มันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่หลายคนบ้านฝันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่เลยที่ติวเตอร์หมูแกเขียนแกบอกว่าหลายครอบครัวเมียทหารเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐเห็นคุณค่าของฐานเรือที่ยอมสละชีวิตและความสุขส่วนตัวเพื่อรับใช้ชาติคือการมาอยู่บนเรือเหล็กกี่เดือนแล้วเนี่ย 5,000 คนร่วมคิดดูเรือบรรทุกเครื่องบินน่ะทหารเรือมาอยู่ 5,000 คนบนเรือลำเดียวกันเนี่ยมันแออัดขนาดไหนหลายเดือนนะบางคนบอกว่าชีวิตบนเรือไม่ได้สะดวกสบายนะอย่างที่คนนอกคิดนะเพราะว่าครอบครัวของทหารเหล่านี้บอกว่าในเรือน่ะสกปรกมากอยู่กันเป็นพันคนแบบนี้ส้วมเสริมก็ไม่พอกดชักโครกก็ไม่ลงมีเมียฐานเรืออเมริกันบุญนะของเสียจึงตกค้างอยู่บนเรือแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นตามทางเดินบางครั้งทหารต้องต่อแถวยาวเพื่อเข้าส้วมและขี้แตกเลือดเทอะระหว่างยืนรอน้ำสำหรับอาบก็มีปัญหาไม่ไหลสม่ำเสมอทหารจำนวนมากทำงานหนักเหงื่อออกและอยู่ในที่แคบเมื่อไม่ได้อาบน้ำกลิ่นตัวกลิ่นเสื้อผ้ากลิ่นส้วมจึงรวมกันอยู่ภายในเรือเหล็กที่ปิดทึบเรื่องอาหารก็พูดถึงกันเยอะครอบครัวของทหารบางคนบอกว่าอาหารมีคุณภาพไม่ดีและมีรสชาติที่แย่มากจนเปรียบว่าเหมือนขยะแต่ทหารเหล่านั้นไม่มีทางเลือกเพราะอยู่กลางทะเลจะลงไปซื้ออาหารจากที่อื่นก็เป็นไปไม่ได้ที่นอนก็เล็กแคบหลายคนต้องนอนเรียงกันเป็นชั้นๆท้ายเตียงในเรือนจำพื้นที่ส่วนตัวแทบไม่มีบางคนต้องทำงานใต้ท้องเรือเป็นเวลานานไม่เห็นแสงแดดและแทบไม่ได้สูดอากาศข้างนอกภรรยาของทหารเรือคนหนึ่งพูดทั้งน้ำตาว่าคนบนเรือเหมือนถูกขังอยู่ในคุกเล็กกลางมหาสมุทรกินอาหารแบบนักโทษก็เลยสะท้อนว่าอันนี้จิตเตอร์หมูแกบอกนะว่า อยากถามน้องๆที่มีประสบการณ์ตรงๆว่านอกจากกลิ่นน้ำหอมของทหารแล้วเนี่ยมีกลิ่นครีติดตัวทหารอเมริกันมาด้วยหรือไม่ครับ
1: โอ
0: ้แหวะ
1: เห็นภาพเลยอ่ะ
0: เห็นภาพไหม
1: เห็นภาพเลยอ่ะว่าชีวิตบนเรือก็เหมือนไปอยู่ในค่ายนะมันก็คงแบบว่าแออัดกันนะ ป็นพันคนอยู่บนเรือ
0: 5,000 5,000 นะไม่ใช่ 1,000 คนนะเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนใหญ่มันเป็นคำบอกเล่าจากครอบครัวเมียทหารแต่ตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์นิติภูมิบอกว่ากองทัพเรือสหรัฐติดปากเงียบไม่ได้ยืนยันรายละเอียดทั้งหมดแต่ยอมรับว่าทหารบนเรือต้องทำงานหนักและถูกกดดันจนเกือบถึงขีดจำกัดจริง
1: ๆอ๋อครับ
0: นี่ค่ะ
1: เขาถือให้มาปลดปล่อยพักผ่อนกัน
0: ค่ะ
1: ที่พัทยาเพราะฉะนั้น
0: ก็
1: ผู้การจังหวัดระดมเรียก
0: วันนี้มาแล้ว
1: เรียกวันนี้วันที่สองไหมฮะหรือว่าจะถึงใช่ไหมพี่จะถึงแล้วนะ
0: พี่มาหรือยังเนี่ยลงมาถึงแหลมฉบังใช่ไหมท่าเทียบเรือ
1: เห็นบอกว่าวันที่สองถึงหก
0: อ๋อวันที่สองคือพรุ่งนี
1: ้ก็พรุ่งนี้พี่พรุ่งนี้ก็ทางจังหวัด
0: ตอนนี้กำลังลั่นลายอยู่ในทะเลก่อน
1: ทางผู้การจังหวัดนายกเมืองพัทยานะครับแล้วก็เรียกนายอำเภอในอำเภอสามอำเภอในพื้นที่มาให้การต้อนรับเพราะบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ให้คนไทยเนี่ยต้อนรับเขาอย่างแบบว่าอย่าให้เสียภาพลักษณ์อย่าให้เสียชื่ออย่าไปโกงราคาเขาอย่าไปแบบว่าโกงสับเขานะครับ
0: อันนั้นโกงสับเลยเหรอ
1: หมายถึงว่าข้าวเมื่อก่อนอ่ะ60บาทพอกลับมาอย่างเงี้ยจานละ100จานละ200อย่างเงี้ยมันก็เสียความรู้สึกกันถ้าเป็นข่าว
0: ค่ะเอาเลขเด็ดเรือรบสารัตให้หน่อยเดี๋ยวป้ายทะเบียนเรือเหรอคะหรืออะไร
1: เลขเรือใช่ไหมเลขเรือยังไม่ถึงนี
0: ่เลขป้ายทะเบียนเรือยังมาไม่ถึงค่ะพี่มันมาพรุ่งนี
1: ้มาไม่ถึง
0: นั้นไม่ทันแล้วงวดวันนี้ไม่ทันนะคะเพราะว่า
1: เลขรถนายกก่อนนายกไปใต้ใช้รถอะไรเดี๋ยวหาภาพให
0: ้หาภาพมาโพสต์หน่อยก็ทหารที่ปฏิบัติอยู่ 5,000 นายอยู่ในตะวันออกกลางนะคะ250วันแล้วค่ะมีกำหนดจะเทียบท่าเรือแหลมฉบังที่ศรีราชาเพื่อการท่องเที่ยวและพักผ่อนในพื้นที่พัทยาและจังหวัดใกล้เคียงคือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เวลานี่ยังไม่ชัดเจนนะเพราะว่าอาจจะมีคลาดเคลื่อนบ้างเพราะว่าเรือมันอาจจะมีแบบมีช้ามีเร็วอยู่ที่มรสุมเหมือนกันนะคะ
1: คร
0: ับนะคะอ๋อให้เอาทะเบียนเรือลบ มันยังไม่เห็นนะคะเลขเด็ดเรือรบเนี่ยยังไม่เห็นหมายเลขรหัสเรือ CVN72 นะคะอันนี้หมายเลขรหัสเรือลำนี้นะคะ
1: CVN72
0: ใช่ค่ะ
1: คร
0: ับ นะคะแล้วก็เอากำลังพลบนเรือไปละกัน 5,000 นายค่ะพี
1: ่เออ 5,000
0: ที่ไปสลับเอาเองแล้วกันนะ5000
1: นะเรือนี่มันนะอยู่ในน้ำต้องยังไงดีเล่นอะไรอีกดี
0: โอ้ยขำเห็นไหมคนไทยอ่ะสถานการณ์ยังเป็นยังไงก็ยังมีมุกตลกนะคะเช้านี้มีความสุขค่ะได้ไปสแกนแล้ว6 โมงเช้าใช่รอบสุดท้ายแล้วนะพี่นะ 1,000 นะคะพี่เติมเงินเข้าไปเลยนะ133บาทก่อนเลย
1: โอ้นี่ได้กลับมาใช้ไทยพลัสกันเนาะวันที่1
0: ใช่ได้คึกคักเช้านี้นะคะ
1: ครับผม
0: นะ
1: เมื่อวานนี้ทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวของเรากลับมาถึงบ้านแล้วนะครับ
0: มาเจอแล้วมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วเนาะ
1: ใช่พี่โหชื่นมื่นคนแฟนคลับไปรอรับเยอะนะ
0: โอ้ยดู
1: แฟนคลับไปรอรับเยอะแล้วผมเห็นที่เขาแชร์กันนะพวกกลุ่มวอลเลย์บอลน่ะ
0: ค่ะ
1: มีอยู่คนนึงมีความสุขที่สุดเลยน้องออมสินน้องออมสินนะฮ
0: ะ
1: มือตบหัวเสาดาวรุ่งดวงใหม่ของเรานะครับ
0: ออมสินนี่คือตบแรงมากเนาะ
1: ตบแรงแล้วเสิร์ฟแล้วพี่วันนั้นเสิร์ฟอ่ะลูกเอฟสองลูกติดอ่ะทีรับออกอ่ะสองลูกแล้วเนี่ยเราขึ้นแท่น14แต้มอ่ะ
0: ค่ะ
1: วันนั้นน่ะเธอเสิร์ฟลูกสองลูกนั้นสำคัญมากนะฮะทีรับลูกเสิร์ฟเธอไม่ได้อ่ะโอ้โห
0: ค่ะ
1: แต่เมื่อวาน มีหนุ่มหวานใจหนุ่มหัวฟูหนุ่มเซอร์ไปรอรับ
0: นะออมสิน
1: ทำเอาหนุ่มคนอื่นหนุ่มๆไทยนี่ผิดหวังเลยนะฮะออมสินจุ๊บโชว์สื
0: ่อโอ้ยตาย
1: จุ๊บจุ๊บแฟนเขาที่มารอรับนะ
0: เออ
1: หนุ่มมากเซอร์หัวฟู
0: เป็นนักบอลเหรอ
1: ไม่รู้ไม่แน่ใจเลยพี่เดี๋ยวต้องมีประวัติมาว่าแฟนเขาเป็นใครเนาะ
0: หนุ่มหัวฟูคนนั้นน่ะเหรอเดี๋ยวต้อง
1: ใช่หนุ่มหัวฟูอ่ะ
0: ถามเจมินายสิเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ยาก
1: ก็เลยว่าแฟนของออมสินเป็นใครนะเมื่อวานเนี่ยเขาเปิดตัวเลยนะที่สุวรรณภูมิเลยนะฮะรอรับแล้วก็ออมสินเนี่ยเดินเข้าไปจุ๊บไปขโมยซีนคนเลย
0: เอออ้าวเห็นไหมเขาชื่อมอสพิเชษเปรียบยอดยิ่งเป็นนายแบบและเป็นนักแสดงอิสระเห็นไหมทำไมจะไม่รู้เจมินายรู้หมดเออ
1: เป็นนายแบบเลยใช่ไหมพี่
0: เป็นนายแบบและนักแสดงอิสระค่ะ
1: โอ้โหนี่เป็นไงขวัญใจน้องออมสินมือหนักนะมอสมือหนักนะออมสินเนี่ยตบลูกบอลดีดิโอ้โห
0: เธอระวังนะมอสบอกก่อนเลยหัวฟูนะหัวฟีดหัวฟีดเลยนะ
1: ทั้งหมดเลยนี่แบบมือหนักนะเออนะแต่ละคนเมื่อวานก็กลับมาอย่างมีความสุขนะครับโค้ชออสก็ชูถ้วยเดินกลับมาแล้วก็ให้แฟนๆได้แบบสัมผัสถ้วยด้วยนะ
0: ค่ะ
1: เออในความน่ารักของ
0: มีเหรียญมามีเหรียญคล้องคอมาด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่เออ
1: ครับ
0: ค่ะสุดเลยแล้วอู๋เชื่อไหมว่านี่ขนาดนักกีฬาคือเขาไม่ได้แต่งหน้าแล้วเขาหน้าสดสวยนะนักกีฬาทีมนี้สวยทุกคนเลยเน
1: าะใช่หน้าสดนะสองคนก
0: ็เออหน้าสดสวยทุกคนเลยอ่ะไม่ต้องโบ๊ะไม่ต้องแต่งอะไรเลยสวยจริงออกมาทางใบหน้าเลยว่าโอ้สวยทุกคนแล้วโอ้ถ้วยอะไรยังกับถ้วยฟุตบอลโลกเลยเนาะที่โค้ชออสถือมาเนาะโอ้
1: ผสมสีแล้วแชมป์เอเชียนะพี่ถ้วยใหญ
0: ่ถ้วยสวยมากเลยอ่ะ
1: ถ้วยเด่นมาก
0: เป็นติ๊กไปเลยค่ะก็เมื่อวานนี้พรพันธ์กับปิยนุชพรพันธ์ก็บอกว่าเขาอ่ะพูดถึงป้าเขียวป้าเขียวคือเทพีเสรีภาพนะคะที่ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาไปเล่นที่ในลีกในสหรัฐอเมริกานะแล้วไปล่องเรือแล้วไปเจอกับป้าเขียวป้าเขียวอวยพรด้วยว่าขอให้ทีมชาติไทยไปเล่นโอลิมปิกพรพันธ์บอกเออนึกถึงป้าเขียวคนนั้นเลยค่ะนี่ค่ะ
1: อ๋อเหรอฮะหมายถึงว่าไปเจอกันแล้วก็อยู่ป้าอวยพรขึ้นมา
0: เออไปเล่นคือเขาไปเจอป้าเขียวแล้วบนป้าแล้วเลยบนป้าเขียวไปถึงที่นี่เทพีเสรีภาพที่สหรัฐ
1: อ๋ออ๋อป้าเขียวมีเทพีเสรีภาพอ๋อคร
0: ับใช่แล้วพรพันธ์เนี่ยเขาบนว่าขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิกไปยืนพนมมือกับเทพีเสรีภาพไว้ใช่แต่น้องเขาเรียกป้าเขียวแล้วก็บอกว่านี่ขอให้ได้ไปเล่นโอลิมปิกนะปี2028นะตอนนั้นก็บนไปตอนนั้นอ่ะเหมือนกับมีความหวังปรากฏว่าโอ้โหมันเป็นจริงเธอบอกว่าไม่น่าเชื่อเลยเป็นจริงโอ้โหเป็นจริงนะคะต้องไปแก้บนอะไรไหมที่เทพีเสรีภาพก็เดี๋ยวปี2028ก็ได้ไปอยู่แล้วนะเพราะว่าต้องไปแข่งที่นั่นเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ LAแต่ JP อยู่นิวยอร์กนะฮะ
0: ค่ะก็ไม่เป็นไรบินข้ามไป
1: ต้องไปเที่ยวซะหน่อย
0: ใช่ต้องไปต้องไป
1: ขอบคุณหน่อยเอาไม่แน่นะต้องดูในประเทศไหนเป็นสภาพเขาไม่ได้ไปนะแต่เนี่ย
0: จริง
1: บน JP เสรีภาพไว้ละ
0: ใช่ค่ะชมพู่นี่ได้รางวัล MVP ด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลมือเซตยอดเยี่ยมของรายการนี้ด้วยนะคะเธอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของกีฬาประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกก็ภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าคือมันเป็นเหมือนกับว่าเป็นของคนไทยทุกคนน่ะชมพู่แบบโอพูดไปก็ยิ้มไปเธอได้รางวัล2รางวัล นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะนี่เป็นทีมเวิร์คนะคะก็กลับมาแล้วก็ต้องเตรียมตัวนะอ2ปีค่ะ
1: ยินดีด้วยนะครับเมื่อวานนี้พี่เจยังเชียร์เลยอ่ะเชียร์เลย นักฟุตบอลก็ยังเชียร์วอลเลย์บอลด้วยนะครับสร้างความสุขให้คน

0: ไทย
1: ใช่แล้วก็ที่บอกว่าไม่อาจจะไม่ได้พักช่วงนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าบนกันไว้หลายที
0: ่
1: นี่ค่ะโค้ชออสก็บอกว่าเดี๋ยววางแผนจะปั้นนักกีฬาเพิ่มนะคะที่จะเตรียมพร้อมไปโอลิมปิกแล้วก็บอกว่าใครทุกคนที่กลับถึงประเทศไทยแล้วนะอย่าลืมไปแก้บนด้วยอันนี้โค้ชเตือนนักกีฬาของตัวเอง
0: ครับผม
1: แบบไทยๆค่ะปิดบันเทิงและกีฬาค่ะ
0: ครับบันเทิงก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับ
1: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนโฆษกรัฐบาลกลางคันสรุปแล้วจริงใช่ไหมเออคือเมื่อวานนี้เนี่ยมีการพูดถึงทิศทางในการสื่อสารของรัฐบาลไปสู่ประชาชนนะคะมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของทีมโฆษกประจำสำนักนายกซึ่งจะมีการเสนอชื่อหมอเอกนะคะนายแพทย์เอกภพเทียนพิเศษอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลปัจจุบันนี้มาเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีประจำสำนักคุณพลาดรปิศนานันทกุลอยู่ก็จะมาให้ดำรงตำแหน่งโฆษกรัฐบาลคือสลับกับดร.รัชดาธนาดิเรกให้คุณรัชดาไปเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีพลาดรแทนนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการเลี้ยงอาหารค่ำในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาค่ะก็คึกคักมากค่ะเมื่อวานนี้แล้วก
0: ็
1: นักข่าวสังเกตว่าคุณรัชดาเนี่ยโฆษกปัจจุบันนั่งเก้าอี้ติดกับหมอเอกในช่วงท้ายนายกก็เดินมาถ่ายรูปแล้วก็ชูมือทั้งคู่บรรยากาศก็เป็นไปแบบชื่นมื่นผู้สื่อข่าวก็แซวว่าถ้าชูมือขนาดนี้ก็น่าจะเอาเข้าครม.พรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้เลยใช่ไหมนายกก็ขึ้นเบรกพร้อมระบุว่าใจเย็นๆก็น่าจะชัดพอบอกว่าใจเย็นๆนะคะหมอเอกนี่เคยเป็นหมอประจำทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะนุ่ง
0: อ๋อครับผม
1: นายแพทย์เอกภพนะคะก็แสดงว่าไม่ได้อยู่พักไม่ได้อยู่พักอนาคตใหม่หรือว่าอยู่พักประชาชนแล้วนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะไปอยู่พักภูมิใจไทยแล้วล่ะตอนนี
0: ้เดี๋ยวก็ชูมือเก่งทั้งคู
1: ่ประมาณนั้นเก่งทั้งคู่ค่ะมาช่วยงาน
0: สวัสดีครับชื่นมื่นนะชื่นมื่นแล้วก็น่าจะชัดเจนแล้วล่ะนะครับในการเปลี่ยน
1: เห็นร้องพงร้องเพลงมีหอมแก้มกันด้วยนะรัฐมนตรีอ
0: ่
1: ะ
0: ใครเอใครหอมแก้มใครฮะ
1: ระหว่างดร.เชษฐ์รัฐมนตรีกระทรวงอวร้องเพลงพี่เบิร์ตรัฐมนตรีสุภมาศไอ้ดอกไม้แล้วก็หอมแก้มดร.เชษฐ์ดร.เชษฐ์ก็เขินนั่นแหละได้เห็น
0: ถึงจะคนละพรรคนะถึงก็คืออยู่คนละพรรคก็ตามนะถือว่าร่วมรัฐบาลด้วยกันแล้วนะ
1: ก็คือมุ่งจริงมุ่งของจริง
0: คร
1: ับ
0: ผมครับผม
1: ค่ะก็เดี๋ยวรอการประชุมครม.วันนี้ว่าจะมีมติอะไรออกมาบ้างเนาะ
0: นะขอให้ร่วมกันทำงานให้ประชาชนชื่นมื่นแบบนี้นะตอนทำงานนะครับผม
1: เพลงสดก็เพลงเนาะ
0: ครับได้เลยครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
2: เพลงสดเติมรสข่าว
3: รวยรวยรวยปีใหม่นี้ฉันรวยจ้า

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
1: น้ำค่ะ

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกล

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
2: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียบแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายคุณสีน้องด้งลืมขอบคุณหรือเปล่าคะมีผู้ฟังเตือนมาเมื่อกี้ขอบคุณไปแล้วใช่ไหม
4: ขอบคุณแล้วครับพี่คุณผู้ฟังช่วยเตือนเราจีวิ่งน่ารักจริง
3: น่ารักน่ารักมากเลยขอบคุณไม่นานกระดาษนี้นะขอบคุณแล้วนะคะ
4: แต่ที่ลืมขอบคุณนะที่ลืมขอบคุณนะพี่วันนั้นวันอาทิตย์ที่เราจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลกันเนาะก็ผมเนี่ยตอนแรกจะมานะแล้วก็ติดภารกิจจริงๆนะก็เลยไม่ได้มาเจอพี่ๆนะครับพี่ๆหลายท่านเลยนะฝากของไว้ให้กราบขอบพระคุณเลยพี่ๆสีโอ้โหนะบางปลาก็เอาไก่ทอดข้าวเหนียวไว้ให้นะพี่ปูก็เอาทองมาให้อ่ะเจ้าทองมาให้ผมนะ
3: ปู
4: ทองม้วนฮะทองม้วน3ถุงกินกันจนไอ้ฮะโอ้ยนะสุดยอดจริงๆเลยนะน่ารักมากนะฝากของไว้หลายหลากหลายมากขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับ
3: น่ารักจริง
4: นะโอ้อบอุ่นมากนะครับงานอาทิตย์ผมดูไลฟ์อยู่แล้วก็ดูภาพเก็บตกนะครับสนุกสนานกันนะฮะทิ้งท้ายวันนี้โรงเรียนเทพศิรินทร์ที่วันนั้นกราดยิงเปิดเทอมวันแรกตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นะครับวันนี
3: ้
4: เช้านี้นะครับก็เห็นผู้สื่อข่าวส่งข่าวมาแล้วนะครับว่าบรรยากาศเนี่ยก็เริ่มมีเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยรู้โรงเรียนนี้เข้ามาเช้ากันนะมาตั้งแต่ตีห้าห้าสิบเนี่ยเริ่มมีเด็กนะครับเดินทางมาแล้วนะฮะเริ่มเดินทางมานะฮะที่โรงเรียนกันละก็โรงเรียนก็มีการเตรียมความปลอดภัยอะไรกันทุกอย่างไว้อย่างเข้มงวดนะครับนะมีเจ้าหน้าที่มาดูแลมีการตรวจค้นอาวุธนะครับนะก็หวังว่านะทุกโรงเรียนแหละนะจะไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นนะครับกรมสุขภาพจิตก็ส่งเจ้าหน้าที่ของ MCAT มาคอยดูแลด้วยนะครับเผื่อว่ายังมีเด็กคนไหนที่ยังรู้สึกหวาดกลัวมีปัญหาอย่างเงี้ยก็ปรึกษากันนะจิตแพทย์ได้เลย
3: ก็